0: ค่ะพรุ่งนี้พบกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามสวัสดีค่ะ
1: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพร้อมตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการแยกไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้
1: กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีระบบป้องกันชายฝั่งและคลังจัดเก็บขีปนาวุธของอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศอาร์เจนตินาชนะอังกฤษ2-1ก่อนเข้าชิงแชมป์โลกกับสเปนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพร้อมตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม
2: ่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.มีมติส่งรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีคะแนนผิดปกติจำนวน 5,814 รายให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งในวันที่23กรกฎาคมนี้เนื่องจากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนดิบกับคะแนนที่มีการประกาศผลสอบพบว่าในจำนวนกว่า 5,000 รายนี้มีความผิดปกติที่สามารถแบ่งได้3กลุ่มกลุ่มแรกมีการปรับคะแนนจากที่สอบตกมาเป็นผ่านเกณฑ์กว่า 3,000 รายกลุ่มที่2เป็นผู้ที่สอบได้แต่มีการปรับเพิ่มคะแนนขึ้นอีกจำนวนกว่า 1,700 รายและกลุ่มที่3ที่มีคะแนนคลาดเคลื่อนไป 1-2 คะแนนจำนวนกว่า400รายโดยจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะเร่งประสานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษากระดาษคำตอบต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำกลับมาตรวจนับคะแนนใหม่พร้อมทั้งจัดทำบัญชีและจัดลำดับผู้สอบผ่านใหม่ตามผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริง
3: 5,814 คนเนี่ยเราก็จะส่งทั้งหมดให้กับกองกอกลางซึ่งก็เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะพิจารณาว่าเกิดความผิดปกติขึ้นก็จะพิจารณาเพิกถอนต่อไปตามข้อมูลที่ทางเราได้ตรวจสอบแล้วกับหลายๆหน่วยงานและทางกสทก็ได้ประชุมร่วมกันแล้วก็เห็นควรส่งเรื่องนี้ให้สู่ผู้ที่มีอำนาจนะครับก็อยู่ที่มติของกกลางว่าจะพิจารณาในข้อมูลที่ท่านได้รับอย่างไร
2: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบ
4: พี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องไปกังวลมีคำถามบอกเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยทำกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกำกับดูแลเรื่องสอบจะไว้ใจได้อย่างไรเรายังมี 4-5 หน่วยงานก็เป็นหน่วยงานที่นอกเหนือการกำกับดูแลของรัฐบาลนะครับเป็นองค์กรอิสระเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้มั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีทางบิดเบือนคดีเป็นอื่นได้เป็นเอกสารทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานที่เรามีอยู่แล้วก็ที่เรากำลังสืบสอบหาอยู่นะครับแล้วก็เป็นการกระทำที่มันจะต้องมีการตรวจทานกันมีการประกอบเปรียบเทียบกันเพราะนั้นคดีนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูทุกอย่างจะต้องถูกดำเนินการไปด้วยหลักกฎหมาย
2: สำหรับคดีนี้เริ่มจากการตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนพบการแก้ไขไฟล์ภาพกระดาษคำตอบการสอบอย่างผิดปกติจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาหลัก3รายซึ่งมีการนำตัวส่งฟ้องและฝากขังต่อศาลแล้วโดยตำรวจพร้อมเตรียมสรุปสำนวนส่งปปช.ภายใน

0: วันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการแยกไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเช่นเห็นชอบให้แยกไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟฟ้าและเร่งปรับลดค่าไฟให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทันที23ล้านครัวเรือนรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าและทะเบียนบ้านชั่วคราวโดย200หน่วยแรกจะคิดในราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี
2: ้ทางกปช.มติจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปดำเนินการลดค่าไฟให้ได้ตามมติครม.คือ200หน่วยแรก3บาทโดยที่ไม่มีการไปเพิ่มอัตราค่าไฟให้กับผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยเดิมทีที่400หน่วย500หน่วยขึ้นไปไม่มีนะครับจะเป็นการลดค่าไฟให้200หน่วยแรกสำหรับทุกครัวเรือนนะฮะ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทสำหรับทุกครัวเรือนและให้ครอบคลุมไปถึงบ้านเช่าไปถึงพวกผู้ที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวด้วย
3: นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติยังเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนในรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ต่อโครงการกำหนดเป้าหมายรับซื้อรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์โดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในอัตรารับซื้อแบบ Feed In Tariff 2.1679 บาทต่อหน่วยสัญญานอนเฟิร์มระยะเวลา25ปีโดยกำหนดหลักการ1ตำบลต่อ1โครงการเพื่อให้ประโยชน์กระจายไปในหลายพื้นที่เป็นการปรับให้นำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาไปลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันคาดว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าปลายสายจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดช่วยลดต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายและเตรียมจัดระเบียบการใช้พลังงานของกลุ่ม Data Center ใหม่โดยจะแยกประเภทออกมาเฉพาะเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักภาระค่าแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทอื่นและรองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสสนับสนุนค่าที่พักร้อยละ50สูงสุด 3,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมคูปองดิจิทัล500บาทนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าเตรียมผลักดันมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนผ่านโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยวงเงินรวม 1,750 ล้านบาทโดยรัฐจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตราร้อยละ50ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์จำนวน 500,000 สิทธิ์พร้อมมอบคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทสำหรับใช้เป็นค่าอาหารค่าเดินทางหรือบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศพร้อมเตรียมมาตรการสนับสนุนค่าเดินทางทางอากาศสำหรับคนไทยโดยผู้ที่เดินทางไปเมืองหลักจะได้รับการสนับสนุนตั๋วค่าเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวและเมืองรอง600บาทต่อเที่ยวผ่านการจองตรงกับสายบินที่เข้าร่วมโครงการซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี
4: ้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าอยากให้มีโครงการโคเพย์เมนต์กลับมาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศลดความเสี่ยงที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาตินั่นก็คือใช้ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือใช้ได้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็มีเรื่องของสิทธิ์ที่จะเสนอนะครับก็เบื้องต้นจะเสนอขอใช้ 500,000 สิทธิ์ขอรับการสนับสนุน 500,000 สิทธิ์ก็คิดเป็นเงินนะครับวงเงินอยู่ที่ประมาณ 1,750 ล้านบาทเพื่อจะขอไปผ่านไปครม.ชุดใหญ่เพื่อให้พิจารณาช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับ

0: กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงผลการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาผลักดันฉันทามติ5ข้อสู่กระบวนการสันติภาพนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการบรรยายสรุปแก่คณะทูตเรื่องการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาโดยยืนยันว่าไทยได้ขับเคลื่อนแนวทางดึงเมียนมากลับเข้าสู่อาเซียนควบคู่กับการผลักดันให้เมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองโดยกำหนดตัวชี้วัดความคืบหน้า4ด้านได้แก่การขยายพื้นที่ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการลดความรุนแรงต่อพลเรือนความต่อเนื่องของกระบวนการสันติภาพและการสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่เกื้อกูลต่อการเจรจาเช่นการปล่อยตัวนักโทษการเมืองรวมถึงการอนุญาตให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนหรือรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์เข้าพบนางองซานซูจีในการเยือนครั้งต่อไปซึ่งทางการเมียนมารับปากจะนำไปพิจารณาแม้ยังไม่มีการกำหนดเวลาที่แน่ชัดแต่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนปีนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการทบทวนมติเกี่ยวกับสถานะของเมียนมา
1: สิ่งที่ผมอยากจะย้ำเนี่ยก็คือการดำเนินนโยบายของไทยต่อเมียนมาเนี่ยเป็นนโยบายที่เรียกว่า approach dual track track หนึ่งก็คือความสัมพันธ์ทวิภาคีเมียนมาเป็นเพื่อนบ้านของเราเรามีประเด็นที่จะต้องคุยจะต้องร่วมมือเกือบทุกวันนะครับเพราะนั้นเราไม่สามารถที่จะไม่มีความการหารือหรือความร่วมมือกับเมียนมาได้อันนี้เป็นเรื่องทวิภาคีอีก track นึงคือเรื่องสถานการณ์ในเมียนมานะครับเราก็ยึดมั่นกับฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเราก็อยากให้เขาเดินหน้าในกระบวนการสันติภาพ
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่8บ้านช่องกลิ้งช่องกรดตำบลหนองนกแก้วอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์ที่โรงเรียนหนองแสงทวินราชตำบลสงเปลือยอำเภอเขาวงจังหวัดชัยนาทที่หมู่3อบต.กระบกเตี้ยตำบลกระบกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดเชียงใหม่ที่หมู่7บ้านใหม่ฮอกคีตำบลบ่อสลีอำเภอฮอดจังหวัดนครพนมที่หมู่9บ้านนาโพตำบลโพนสว่างอำเภอศรีสงครามจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่2บ้านพยอยกโนตำบลแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดยะลาที่หมู่5โรงเรียนสันติวิทยาตำบลสะเอะอำเภอกรงปีนังจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: หลายคนอาจคิดว่าอวกาศเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของนักบินอวกาศหรือประเทศมหาอำนาจเท่านั้นแต่ความจริงแล้วเทคโนโลยีอวกาศอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามานานแล้วไม่ว่าจะเป็น GPS ที่ใช้เดินทางการพยากรณ์อากาศการสื่อสารผ่านดาวเทียมการบริหารจัดการภัยพิบัติการเกษตรแม่นยำหรือแม้แต่เทคโนโลยี AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วล้วนเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอวกาศทั้งสิ้นวันนี้หลายประเทศกำลังลงทุนในเศรษฐกิจอวกาศอย่างจริงจังบางประเทศถึงขั้นจัดตั้งกองทัพอวกาศเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีและความมั่นคงแห่งอนาคตขณะเดียวกันยังมีการศึกษารูปแบบใหม่ๆเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูลในอวกาศเพื่อรองรับการเติบโตของ AI ในระยะยาวประเทศไทยเองมีศักยภาพไม่น้อยด้วยทำเลที่ตั้งใกล้เส้นศูนย์สูตรมีบุคลากรคุณภาพมีดาวเทียมของไทยมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตกำลังคนด้านอวกาศและกำลังเดินหน้าพัฒนากฎหมายกิจการอวกาศเพื่อสร้างความพร้อมรองรับการลงทุนในอนาคตการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่าอวกาศยานจึงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่คือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศใหม่เพื่อสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตดึงดูดการลงทุนสร้างงานคุณภาพเพราะการลงทุนในอวกาศวันนี้คือการลงทุนเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในวันข้างหน้าสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ทองฟ้ามนสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชา

0: พระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีระบบป้องกันชายฝั่งรวมถึงคลังจัดเก็บและฐานปล่อยขีปนาวุธบนเกาะเกรเทอร์ทันของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้โดยปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวเสร็จสิ้นในเวลาเพียง90 นาทีและมีวัตถุประสงค์เพื่อลดขีดความสามารถทางทหารของกองกำลังอิหร่านในการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านเปิดเผยว่าขีปนาวุธของสหรัฐตกใส่เป้าหมายบนเกาะเฮนกัมของอิหร่านพร้อมย้ำว่าความมั่นคงของอิหร่านขึ้นอยู่กับการรักษาเสถียรภาพของข้อตกลงอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ
3: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเรียกตัวเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำอิหร่านเข้าพบเมื่อวานนี้หลังรัฐบาลอังกฤษกำหนดให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC อยู่ภายใต้กฎหมายป้องกันภัยคุกคามจากรัฐซึ่งการกระทำดังกล่าวจะถูกตอบโต้อย่างเด็ดขาดจากอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอังกฤษประกาศให้กองกำลัง IRGC และกลุ่มพันธมิตรที่เชื่อมโยงกับอิหร่านที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีชุมชนชาวยิวในอังกฤษหลายครั้งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติจากรัฐด้านกระทรวงมหาดไทยอังกฤษระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวจะยกระดับศักยภาพของรัฐบาลในการรับมือกับภัยคุกคามที่เชื่อมโยงกับอำนาจต่างชาติรวมถึงการจารกรรมการแทรกแซงประชาธิปไตยของชาติการก่อวินาศกรรมและการโจมตีทางกายภาพ
2: นางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายุโรปลงนามความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกับยูเครนโดยข้อตกลงฉบับนี้จะประสานความเชี่ยวชาญของยูเครนกับภาคอุตสาหกรรมของยุโรปเนื่องจากยุโรปมีศักยภาพทางเทคโนโลยีและแหล่งการผลิตที่มั่นคงปลอดภัยซึ่งจะช่วยยกระดับการผลิตโดรนและเป็นแรงขับเคลื่อนที่จำเป็นให้แก่ฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของทั้ง2 ฝ่ายในการเพิ่มการลงทุนและการผลิตให้ก้าวหน้า
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศอาร์เจนตินาเอาชนะอังกฤษ2-1อาร์เจนตินาผ่านเข้าไปชิงแชมป์โลกกับสเปนในคืนวันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคมเวลา2 นาฬิกาแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เจแปนโอเพ่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกนักแบดมินตันไทย3 คนเก็บชัยได้ทั้งหมดในรอบแรกหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกตบชนะชิวปินเชียนมืออันดับ12ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมผ่านสู่รอบ2ไปพบกับคิมกาอึนมืออันดับ14ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่พิชามนโอภาสนิพัทมืออันดับ23ของโลกตบชนะเนสลี่ฮานอารินมืออันดับ29ของโลกจากตุรกี2-0เกมส่งผลให้พิชามนผ่านรอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวคุณวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะอายุทเชตตี้มืออันดับ24ของโลกจากอินเดีย2-1เกมคุณวุฒิผ่านรอบ2ไปพบกับเจเฮงเจสันเตียมืออันดับ29ของโลกจากสิงคโปร์การแข่งขันเทควันโดประเภททีมชิงแชมป์โลกรายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกทีมจอมเตะไทยลงสนามชิงชัยประเภททีมชายซึ่งทีมเทควันโดหนุ่มไทยชุดนี้ประกอบด้วยบัลลังก์ทัพทีมแดงกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์รวมพลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จวอลเลย์บอลชาย CV คัพสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบแรกทีมนักตบหนุ่มไทยอันดับ66ของโลกเปิดสนามเอาชนะทีมชาติเวียดนามอันดับ62ของโลก3-1เซตประเดิมเก็บ3คะแนนได้อย่างสวยงามสำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเมียนมาในวันนี้เวลา13 นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง GMM25

0: ศึกฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship รอบภูมิภาคโซนภาคเหนือที่สนามกีฬาสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่รอบ32ทีมชาติตราการซิตี้ชนะนวมินทร์ FC 2-1สมาคมฟุตบอลจังหวัดพิจิตรชนะแพร่ FC 4-1ลมศักดิ์ FC ชนะจุดโทษโรงเรียนปริ้นลอยแยวิทยาลัย4-3นำเสมอกันในเวลา2-2โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชนะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด2-1สุโขทัย FC ชนะธรรมศาสตร์ทิศยูไนเต็ด4-1พิษณุโลก FC ชนะโรงเรียนจอมทอง5-1กรมพละศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพเปิดการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษากรมพละศึกษาน้อยกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17ที่ศูนย์กีฬาในร่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น16สถาบันแข่งขันแบบพบกันหมดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง9กันยายนชิงถ้วยรางวัลจากอธิบดีกรมพละศึกษาและเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับภาคใต้มีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:59 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง69เซนติเมตรและเวลา 22:35 สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:30 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
2: 1นาทีกับกปท.
1: เหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอการรู้วิธีรับมือไว้ล่วงหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุต้องทำอย่างไรตั้งสติมองหาทางออกที่ใกล้ตัวมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูทางขึ้นลงกรณีเปิดไม่ได้ให้เปิดฝาและหมุนวาล์วตามลูกศรรอให้ประตูไล่ลมออกจนหมดจึงผลักประตูออกหน้าต่างที่มีข้อความทางออกฉุกเฉินมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูฉุกเฉินอยู่บริเวณค่อนไปทางด้านท้ายรถเปิดออกได้ทั้งจากภายในภายนอกสังเกตข้อความประตูฉุกเฉิน Exit ทั้งนี้การใช้สติให้ถูกทางโอกาสรอดเพิ่มขึ้นทันทีก้มตัวต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงควันและช่วยหายใจสะดวกไม่ห่วงของส่วนตัวรีบออกจากจุดเกิดเหตุหากเสื้อผ้าติดไฟให้หยุดล้มและกลิ้งตัวเพื่อลดเปลวไฟและตั้งสติและถอยห่างจากพื้นที่อันตรายให้เร็วที่สุดค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าอุศบอสุบคำว่าอุศบเขียนออ่างสระอุสอเสือพอสำเภามาจากคำภาษาบาลีว่าอุสภะแปลว่าวัวตัวผู้ภาษาไทยใช้สองรูปคืออุศบและอุศุบเรียกวัวตัวผู้ที่เป็นพาหนะทรงของพระอิศวรว่าโคอุศบพราชหรือโคอุศบพราชส่วนคำว่าอสุบเขียนออ่างสอเสือสระอุพอสำเภามาจากคำภาษาบาลีว่าอสุภะอะแปลว่าไม่สุภะแปลว่างามคำว่าอสุภะแปลว่าไม่งามหมายถึงซากศพเช่นการเห็นอสุภหรือซากศพจะเตือนใจให้นึกถึงความตายที่จะเกิดแก่ทุกผู้ทุกคนคำว่าอุศบกับอสุภมีเสียงใกล้กันไม่ควรใช้สับสน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนอิทธิพลของภาษามอญในภาษาไทยภาษามอญผสมกลมกลืนอยู่ในวัฒนธรรมไทยมานานดังนั้นภาษาไทยปัจจุบันจึงมีคำภาษามอญอยู่ประมาณ700คำมีคำภาษามอญปนอยู่เป็นจำนวนมากเช่นคำว่านายแปลว่านายผู้ที่บวชเรียนแล้วคำว่าเกรืองที่แปลว่าคลองไทยนำเอามาใช้เป็นคำว่ากรุงภาษาและวัฒนธรรมมอญยังส่งอิทธิพลต่อวรรณคดีไทยบางเรื่องเช่นวรรณคดีเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยมีกวีร่วมกันแต่งหลายคนเช่นสุนทรภู่ได้แต่งตอนกำเนิดพลายงามปรากฏสำนวนภาษาและวัฒนธรรมมอญอยู่มาก
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ของรัฐบาลค่ะ
8: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน

0: อีกทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อคัดกรองและพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์และได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ซึ่งได้มีการปรับเกณฑ์เพื่อคัดกรองและให้ผู้เปราะบางและมีรายได้น้อยได้รับการช่วยเหลือตามความเป็นจริงติดตามรายละเอียดจากนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับ
4: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
3: ครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทราบว่าคณะรัฐมนตรีได้ปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับผมการปรับครั้งนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างมีการผ่อนปรนในบางประเด็นที่ประชาชนเคยกังวลหรือเปล่าครับแล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มตกหล่นหรือกลุ่มชายขอบยังไงบ้างครับ
4: ครับก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องเกณฑ์เนี่ยนะครับมติครม.เนี่ยนะครับได้มีการปรับในเรื่องของเกณฑ์ที่มีการพูดคุยกันในวงกว้างนะครับ2เกณฑ์นะครับก็คือกรณีของการที่ผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการนะครับหรือผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการเนี่ยแต่จะมีการที่ลูกนะครับนำชื่อของท่านในฐานะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปหักลดหย่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำให้เกิดมีความกังวลกันในวงกว้างนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับว่าเรากระทรวงการคลังเองรัฐบาลก็อยากจะฟังเสียงพี่น้องประชาชนนะครับความกังวลของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อจะขอยกเว้นในการใช้เกณฑ์นี
3: ้
4: ในการพิจารณาในเรื่องของเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการในปี2569นะครับซึ่งครม.ก็ได้อนุมัติแล้วในเรื่องนี้และนอกจากนี้นะครับนอกจากเกณฑ์ในเรื่องของการลดหย่อนบิดามารดานะครับก็ยังมีเรื่องของเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสินเชื่อนะครับซึ่งโครงการของบัตรสวัสดิการในครั้งนี้นะครับก็มีการใช้เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสินเชื่อนะครับก็หนึ่งก็คือในเรื่องของวงเงินบัตรเครดิตนะครับท่านที่มีบัตรเครดิตเนี่ยแสดงว่ามีสถานะทางการเงินที่ดีนะครับที่มีวงเงินบัตรเครดิตใช้ก็โยงมาก็เป็นเรื่องวงเงินสินเชื่
3: อ
4: แต่ในครั้งที่ผ่านมานะครับเมื่อนำเรื่องนี้เข้าครม.ในเรื่องหลักเกณฑ์นะครับก็มีข้อสังเกตจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในเรื่องของเกณฑ์นี้นะครับว่าอาจจะมีผลกระทบกับสินเชื่อภาคเกษตรกรรมนะครับว่าในหลายครั้งเนี่ยสินเชื่อภาคเกษตรกรรมเนี่ยนะครับเป็นการมีการให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือกับเหตุภัยพิบัตินะครับซึ่งหลายครั้งเหตุภัยพิบัติเนี่ยมีความรุนแรงนะครับกระทบต้นทุนชีวิตต้นทุนในการทำการเกษตรนะครับอาจจะทั้งบ้านเรือนโรงเรือนที่เก็บเครื่องไม้เครื่องมือในการเกษตรเนี่ยแล้วก็ประกอบกับวงรอบของเกษตรเนี่ยนะครับในบางครั้งเนี่ยเสียหายรุนแรงนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าภาคเกษตรเนี่ยนะครับมีเรื่องของเป็นเรื่องของระยะเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับก็บางครั้งทำให้วงเงินอาจจะเกินใน 100,000 บาทไปเพราะนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความสบายใจแล้วก็เป็นไปตามที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทักท้วงนะครับหรือให้ข้อสังเกตนะครับเราก็จะไม่ใช้เกณฑ์นี้กับภาคเกษตรกรรมนะครับสินเชื่อในภาคเกษตรกรรมนะฮะก็เป็น2เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนไปนะครับที่ยังไม่ใช้ในครั้งนี้ครับ
3: ครับผมก็มีการปรับเกณฑ์เพื่อคิดเผื่อถึงความเดือดร้อนของประชาชนโดยแท้จริงแต่ว่าก็ต้องขอสอบถามด้วยว่าการปรับเกณฑ์ครั้งนี้ครับแม้จะเป็นการผ่อนปรนลงแต่ว่าเรามั่นใจใช่ไหมครับว่าการคัดกรองเนี่ยจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้เปราะบางและผู้มีรายได้น้อยจริงๆเพื่อให้สอดรับกับมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐในอนาคตครับผม
4: ครับตรงนี้ต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับในการลงทะเบียนหรือว่าการที่จะคัดสรรนะครับผู้ที่จะเข้าเกณฑ์รับสิทธิบัตรสวัสดิการของรัฐเนี่ยในครั้งนี้นะครับต่างจาก2ครั้งที่ผ่านมาในเรื่องช่วงปี6162รอบปี6162ที่ต่อเนื่องกันแล้วก็รอบปี25652รอบที่ผ่านมานะครับเป็นการเปิดลงทะเบียนเป็นการทั่วไปนะครับพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนลำบากนะครับมีรายได้น้อย

ะครับก็มาลงทะเบียนด้วยตนเองในครั้งนี้ต่างกันนะครับเราใช้วิธีสำรวจเป็น2กลุ่มนะครับตอนที่เราเข้าครม.ครั้งที่1เนี่ยเราก็ใช้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เดิมนะครับก็ประมาณ 13.2 ล้านรายนะครับเราก็เปิดให้ท่านที่อยู่ในกรอบเดิมนะครับของการได้รับบัตรสวัสดิการเนี่ยมาแสดงตัวนะครับแจ้งสิทธิ์นะครับแล้วก็ยืนยันว่าต้องการยังรับสิทธิ์ต่ออีกส่วนนึงเนี่ยแทนที่จะเปิดเป็นการทั่วไปเหมือนในอดีต

0: ที่มีอยู่ตามเกณฑ์ของทางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ที่เราคุ้นเคยกันนะครับ1,50,000 รายเป็นข้อมูลตั้งต้นนะครับในการที่จะออกไปสำรวจเพื่อไปเจอทั้ง1,50,000 รายนี้ทั่วประเทศว่าดูว่าท่านเหล่านี้ยังเดือดร้อนอยู่ไหมยังต้องการความช่วยเหลือไหมถ้าใช่ก็จะให้ท่านเหล่านี้ลงทะเบียนเข้ามาก็ต้องยอมรับนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วรายชื่อหรือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็เปลี่ยนไปทุกวัน
1: ใช่ครับ
0: รายชื่ออาจจะช่วงหนึ่งอาจจะเก็บไว้หลายเดือนหรือใช้ระยะเวลาก็อาจจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนไปถึงนะครับทางฝ่ายปกครองของทางมหาดไทยไปถึงนะครับทางประชาคมไปถึงเนี่ยสำรวจดูในพื้นที่ของตัวเองก็จะพบว่ามีคนที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อแล้วก็ไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการมาก่อนมีความเดือดร้อนครับเป็นผู้มีรายได้น้
1: อ
0: ยนะครับแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเนี่ยก็ได้ทำรายชื่อเหล่านี้รวบรวมไว้ครับก็ได้รวบรวมมาทั่วประเทศเลยนะครับในระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยประมาณ5,400,000 รายนะครับซึ่งรายชื่อนี้เนี่ยเดิมไม่ได้ถูกกำหนดไว้นะครับมติครม.เมื่อวันที่14 กรกฎาคม 2569เนี่ยนะครับก็ได้อนุมัติให้นำรายชื่อนี้เข้ามาเป็นผู้ลงทะเบียนเพื่อคัดกรองให้ได้รับสิทธิสวัสดิการเพราะฉะนั้นเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยการที่คัดกรองด้วยวิธีเชิงรุกนะครับเข้าไปถึงพื้นที่ไปเจอพี่น้องประชาชนที่ยากลำบากเนี่ยเป็นความตั้งใจอย่างแท้จริงของทางรัฐบาลนะครับที่จะไปหาผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงไปดูให้เห็นเลยครับว่าในสถานที่ที่อยู่ในชุมชนเนี่ยท่านเหล่านี้อยู่อย่างไรลำบากแค่ไหนนะครับที่เราจะดึงเข้ามาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็แน่นอนนะครับท่านเหล่านี้เองยังไงก็ยังต้องเข้ามาคัดตามเกณฑ์ที่เราดูนะครับเพราะว่าพอไปดูเนี่ยนะฮะด้วยเวลาจำกัดไปรวบรวมมาก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูเกณฑ์ต่างๆแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างมั่นใจครับว่าเราจะไม่ได้ทิ้งไว้ใครให้ตกหล่นอยู่นะครับเอารวบรวมมาทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเอามาพิจารณาเกณฑ์กันซึ่งจะมีการประชุมกันในวันนี้ครับ
1: ครับผมเอาวันนี้ครับผมจะเป็นการประชุมกันในหัวข้อหรือสาระอะไรบ้างก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์นะครับในวันที่17เนี่ยครับ
0: หลักการนี้นะครับก็จะมีการประชุมนำเกณฑ์ที่ทางคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบล่าสุดนะครับที่มีการยกเว้น2เกณฑ์นี
1: ้
0: นำข้อมูลที่มีอยู่ประมวลผลตามเกณฑ์นะครับก็คือผู้ที่มาลงทะเบียนทั้ง3กลุ่มมาประมวลผลแล้วก็เมื่อประมวลผลเสร็จนะครับก็จัดเตรียมในการประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่17 กรกฎาคม 2569ตั้งแต่เวลา6 โมงเช้าซึ่งผู้ที่จะตรวจสอบสิทธิของท่านเนี่ยมี4ช่องทางที่จะตรวจสอบได้นะครับ1ก็คือทางเว็บไซต์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับพิมพ์เข้าไปในเบราว์เซอร์เลยนะครับว่าเขียนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวก็จะมีช่องทางให้เข้าไป2นะครับก็จะใช้แอปพลิเคชันแอปเป๋าตังค
1: ์
0: นะครับ3ก็จะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับ4เนี่ยถ้าไม่สะดวกในทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันทั้ง2อันทางเลือกที่4นะครับก็ไปได้ที่ธนาคาร5แห่งนะครับธนาคารกรุงไทยออมสินธ.ก.ส.นะครับแล้วก็ธ.อ.ส.และอิสลามแบงก์ซึ่งเป็นธนาคารกลุ่มเดียวกับที่ท่านไปยืนยันตัวตนกันนะครับเพื่อไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วตรวจสอบจะเห็นอะไรนะครับตรวจสอบท่านที่ได้รับสิทธิ์ก็จะได้รับแจ้งว่าได้รับสิทธิ์นะครับท่านที่อยู่ในกลุ่มเดิมนะฮะที่เคยได้รับอยู่แล้วก็จะได้รับต่อเนื่องเลยครับตั้งแต่วันที่1สิงหาท่านที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดิมนะครับได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้ก็จะเริ่ม1 ตุลา 2569นะครับซึ่งต้องเรียนว่าหลายคนก็อาจจะได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40อยู่แล้วก็ใช้ต่อไปจนหมดนะครับแล้วก็ค่อยไปใช้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการใน1 ตุลาอย่างไรก็ตามนะครับถ้าท่านไปตรวจแล้วนะครับท่านไม่ได้รับสิทธิ์อาจจะมีเงื่อนไขต่างๆเนี่ยไม่ต้องกังวล นะครับท่านไม่ต้องกังวลสงสัยว่าตัวเองติดเพราะอะไรทางกระทรวงคลังก็จะประกาศว่าเงื่อนไขใดที่ทำให้ท่านไม่ได้รับสิทธิ
1: ์
0: นะครับแล้วก็จะมีเบอร์ติดต่อด้วยว่าท่านต้องไปตรวจสอบสอบถามข้อมูลนั้นอย่างไรเช่นท่านได้รับแจ้งว่าท่านมีรายได้เกิน 100,000 บาทท่านไม่แน่ใจว่ามีรายได้ถึงได้อย่างไรก็จะมีเบอร์ของกรมสรรพากรให้ท่านติดต่อเพื่อไปตรวจสอบว่าข้อมูลตรงกันไหมนะครับแล้วก็มาขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งการขอทบทวนสิทธิ์นะครับทำได้ตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปที่ทราบข้อมูลแล้วก็ตามช่องทางต่างๆที่ท่านไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับ
1: ครับทิ้งท้ายครับท่านวินิจครับอยากให้ท่านช่วยยืนยันครับผมว่าการที่รัฐบาลการที่คณะรัฐมนตรีได้ปรับเกณฑ์ครั้งนี้ครับเป็นการคิดถึงประชาชนอย่างรอบคอบรอบด้านที่สุดครับผม
0: แน่นอนครับในเรื่องนี้ก็อย่างที่เรียนนะครับความตั้งใจในครั้งนี้เนี่ยหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเป็นการตั้งงบประมาณรอไว้แล้วก็หาคนให้เท่าจำนวนไหมหรือว่าตั้งใจทำอย่างไรก็ต้องเรียนว่าขั้นตอนในการที่ทำงานเพื่อลงทะเบียนหาผู้เดือดร้อนนะครับหรือว่าผู้ที่เปราะบางที่สุดผู้ที่

0: รายได้น้อยที่สุดที่เราต้องการในครั้งนี้เนี่ยเป็นการทำงานโดยเข้าลงไปในพื้นที
1: ่
0: ไปดูในพื้นที่นะครับเป็นประชาคมช่วยสอดส่องดูแลไม่ให้มีใครตกหล่นหรือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับอันนี้เป็นกระบวนการที่เป็นความตั้งใจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยฝ่ายปกครองของกระทรวงมหาดไทยทำงานกันอย่างหนักในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อให้ได
1: ้
0: เกณฑ์ในครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับเกณฑ์เนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดอย่างแท้จริงแล้วก็จะดูแลแม้ว่าตัวเลขจะมากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ก็จะจัดการให้ได้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้เป็นธงนะครับเราเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งครับ
1: ครับท่านที่ได้ฟังอยู่ก็คงจะได้เข้าใจครับว่าการที่ปรับเกณฑ์ครั้งนี้เป็นการทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงก็พรุ่งนี้ครับ17กรกฎาคมอย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์กันตั้งแต่6โมงเช้าได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเอาไว้วันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านวินิจวิเศษสุวรรณภูมิท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังครับที่ได้มาบอกเล่าให้เราได้ฟังกันถึงรายละเอียดต่างๆโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านวินิจมาร่วมพูดคุยอีกนะครับ
0: ครับผมขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะกรมศิลปากรดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
4: นับจากที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกเสาพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่3เมษายนจนถึงขณะนี้การจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้โดยเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงพร้อมด้วยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนางสาวสาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมการขยายแบบเท่าขนาดจริงการโกรกฉลุลวดลายและการประดับลวดลายพระโกศไม้จันทร์และหีบพระบรมศพไม้จันทร์และงานประติมากรรมร่วมเขียนลวดลายเท่าขนาดจริงและประดับลวดลายปีกแมลงทับพระโกศไม้จันทร์พร้อมกล่าวว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้งานโครงสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบคืบหน้าระลึก90กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมเพื่อให้มีเวลาสำหรับการเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ซึ่งการก่อสร้างได้ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสร้างสมพระเกียรติยศสูงสุดรวบรวมศาสตร์และศิลป์ตลอดจนพระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสูงสุดตามแบบโบราณราชประเพณี
5: ความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาตรเพื่อถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็ได้มาตรวจงานความคืบหน้าเป็นไปตามเป้าหมายทุกประการนะครับมั่นใจว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะสมบูรณ์เรียบร้อยภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้คาดว่าเราก็จะมีเวลาอีก2เดือนในการเตรียมพร้อมในเรื่องของรายละเอียดก่อนที่จะมีพิธีถวายพระเพลิงในช่วงกลางเดือนธันวาคมของปีนี้นะครับการที่ผมได้มาติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับทุกคนก็มีความตั้งใจทุ่มเทที่จะทำงานนี้ให้สมพระเกียรติที่สุด
4: สำหรับการจัดสร้างพระเมรุมาตรออกแบบเป็นทรงยอดมงกุฎแปลง3ชั้นประดับพระนามาภิไธยสกใช้โทนสีฟ้าชมพูเป็นหลักและสีขาวเป็นสีพื้นการประดับลวดลายสอดคล้องกับมงกุฎเทียร่าในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลวดลายมีความอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีและพระจริยวัตรอันงดงามประดับปีกแมลงทับอย่างงดงามลวดลายประดับผนังภายในพระเมรุมาตรแบ่งออกเป็น3ส่วนประกอบด้วยส่วนลายด้านบนผูกลายหน้ากระดานเฟื่องอุบะส่วนลายตอนกลางผูกลายโคมพุ่มข้าวบินและส่วนลายตอนปลายผูกลายหน้ากระดานกำหนดใช้สีพื้นหลังเป็นโทนสีฟ้าสีประจำวันพระราชสมภพภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จจะจัดพิธียกฉัตรเพื่อเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติยศสูงสุดตามแบบโบราณราชประเพณีมาริชโยรายงาน
3: จากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการทุกเขตให้ร่วมวางแนวทางป้องกันโดยยกระดับมาตรการตรวจเชิงรุกและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: เหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครสร้างความตื่นตระหนกต่อสังคมและนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตถึงความปลอดภัยในสถานประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานบริการโดยตรงแต่เปิดให้บริการในลักษณะสถานบริการที่อาจสะท้อนถึงช่องโหว่ในการบังคับใช้ข้อกฎหมายควบคุมอาคารทั่วไปกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกระแสที่เกิดขึ้นโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าขณะนี้ได้สั่งการให้ทุกเขตของกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการพร้อมทั้งให้ปรับเกณฑ์การตรวจให้เข้มงวดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยเฉพาะเรื่องวัสดุลามไฟต่างๆที่กฎหมายบังคับใช้เฉพาะอาคารที่เป็นสถานบริการรวมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจในขณะที่มีการเปิดให้บริการจริงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าพร้อมกำชับให้ประยุกต์ใช้อำนาจกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการและหากพบเหตุที่เชื่อว่าอาจเกิดอันตรายขึ้นก็พร้อมสั่งให้ปิดกิจการไว้ก่อน
7: ตอนนี้ก็ได้มีคำสั่งให้ตรวจเชิงรุกทุกพื้นที่นะฮะแล้วก็มีการปรับตัวเช็คลิสต์ให้ปรับเกินกฎหมายเลยที่กฎหมายกำหนดเพราะว่าอย่างเรื่องวัสดุลามไฟต่างๆเนี่ยเพื่อจะได้มีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ให้ทุกเขตลงไปดำเนินการการว่าให้ตรวจโดยไม่ต้องบอกสุ่มตรวจตลอดว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอนไปตรวจเนี่ยมันอาจจะเป็นสภาพที่สมบูรณ์แบบเช่นทุกอย่างเปิดไฟดูเห็นชัดหมดต่อไปคงต้องไปสุ่มตรวจด้วยเช่นว่าให้บริการจริงมีคนมากีดขวางไหมกีดขวางอย่างไรไฟฉุกเฉินทำงานไหมต้องให้ทดสอบด้วยว่าไปตัดทำงานไหมอันนี้ก็คงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องช่วยกันดูให้ละเอียดด้วยครับพยายามไปค้นหาอำนาจทั้งหมดที่มีใช้กฎหมายตัวอื่นด้วยบางอย่างถึงแม้ว่าไม่มีมากก็ต้องตรวจแล้วก็แนะนำแล้วถ้ามีเหตุที่เชื่อว่ามีความอันตรายก็สั่งให้ปิดกิจการก่อน
6: ส่วนขั้นตอนการตรวจและกรอบเวลาการดำเนินงานตามกฎหมายนั้นนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าได้นำพระราชบัญญัติการสาธารณสุขมาเป็นเครื่องมือหลักในการเข้าตรวจความปลอดภัยทั้งในด้านสุขอนามัยความปลอดภัยด้านอาหารและการป้องกันอัคคีภัยจากอุปกรณ์ต่างๆโดยกรุงเทพมหานครจะมีวงรอบการตรวจเป็นรายปีและหากตรวจพบข้อบกพร่องจะสั่งการให้ปรับปรุงภายใน15วันส่วนกรณีที่ต้องปรับปรุงโครงสร้างใหญ่จะต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 30-45 วัน
8: ตอนนี้ที่เป็นพรบหลักก็คือตัวสาธารณสุขนะคะแล้วก็เรื่องของการขออนุญาตสถานประกอบการพอเป็นการอนุญาตสถานประกอบการก็จะมีการตรวจในเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของอาหารมีเรื่องของอาชีวะอนามัยถ้ามีวัสดุอย่างเช่นถังแก๊สก็จะมีข้อตรวจของอาชีวะอนามัยในการตรวจแล้วพอตรวจเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการตรวจแล้วตักเตือนให้ปรับปรุงก่อนก็จะมีเงื่อนไข15วันในการตรวจตามประเมินให้สามารถปรับปรุงตามนั้นแล้วก็ถ้าเป็นการปรับปรุงใหญ่นะคะมันก็จะได้สักประมาณ 30-45 วันคือโดยปกติเนี่ยจะมีวงรอบการตรวจรายปีอยู่แล้วเหมือนเวลาที่เขาตรวจอนุญาตปกตินะคะแต่ถ้าในกรณีที่เขาออกไปตรวจแล้วมีการกำกับมีคำแนะนำให้ปรับปรุงภายในเงื่อนไขก็จะต้องมีการตรวจอีก
6: การดำเนินงานของกรุงเทพมหานครสะท้อนบทบาทของหน่วยงานกลางที่ดูแลความปลอดภัยภาพรวมของเมืองซึ่งการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในระยะยาวจำเป็นต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกรมการปกครองในฐานะหน่วยงานหลักที่มีอำนาจกำกับดูแลสถานประกอบการเพื่อร่วมกันจัดระเบียบและตรวจตาอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการลดความเสี่ยง ป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอยเพื่อเป้าหมายสูงสุดในการปกป้องชีวิตของประชาชนชนัญชิดาสันทองรายงาน
3: ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสห

0: รัฐประกาศยุติข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีพร้อมเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านและเดินหน้าโจมตีเป้าหมายทางทหารเพิ่มเติมขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
1: ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศยุติข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีพร้อมเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านและเดินหน้าโจมตีเป้าหมายทางทหารเพิ่มเติมขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้งแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติการสู้รบเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งรวมถึงการเปิดให้สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งแต่ข้อตกลงดังกล่าวไม่สามารถหาข้อยุติในหลายประเด็นสำคัญทั้งประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านการปลดอายัดทรัพย์สินและแผนฟื้นฟูประเทศอิหร่านส่งผลให้สถานการณ์กลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะเปิดฉากโจมตีกันอีกระลอกหลายฝ่ายมองว่าชนวนเหตุสำคัญของความขัดแย้งรอบนี้คือช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือเชื่อมอ่าวเปอร์เซียกับทะเลอาหรับและเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวประมาณ20%ของโลกโดยอิหร่านประกาศควบคุมการสัญจรผ่านช่องแคบดังกล่าวพร้อมจัดตั้งหน่วยงานควบคุมพื้นที่และส่งสัญญาณว่าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือสินค้าที่เล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้ขณะที่สหรัฐยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศที่ต้องเปิดให้มีการเดินเรือได้อย่างเสรีขณะที่ล่าสุดกองทัพสหรัฐบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านพร้อมระบุว่าจะสกัดกั้นเรือที่เข้าออกช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศแผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซในอัตรา20%จากมูลค่าสินค้าแต่ต่อมาได้ยกเลิกแนวคิดดังกล่าวโดยจะแทนที่ด้วยการทำข้อตกลงการค้าและการลงทุนในสหรัฐจากประเทศในอ่าวเปอร์เซียนายเรทาคีนักวิชาการอาวุโสจากสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐให้ความเห็นว่าแม้บันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะล้มเหลวแต่สะท้อนให้เห็นว่าประเด็นความขัดแย้งสำคัญในครั้งนี้อาจไม่ใช่เรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านหากแต่เป็นการแย่งชิงอำนาจในการควบคุมเหนือช่องแคบฮอร์มุซโดยอิหร่านต้องการมีบทบาทในการกำกับการสัญจรผ่านช่องแคบแห่งนี้ขณะเดียวกันสหรัฐยืนยันหลักการเสรีภาพในการเดินเรือบนช่องแคบดังกล่าวส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายยังคงเผชิญหน้ากันและอาจทำให้การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งเป็นไปได้ยากทั้งนี้หากสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงยืดเยื้อและการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้รับผลกระทบต่อไปอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันก๊าซธรรมชาติและค่าขนส่งสินค้าปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกเนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือด้านพลังงานที่มีความสำคัญที่สุดของโลกเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
4: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนอีกทางหนึ่งก็ต้องบอกว่าเรากำลังเสื่อมลงไปเมื่อไม่กี่วันนี้ก็ได้พูดต่อหน้าผู้ที่สนใจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาว่าประเทศไทยค่อนข้างจะแย่ผ่านในระยะที่เสื่อมทำให้ความเป็นอยู่หรือแม้การพัฒนาค่อยๆถอยลงเขาคนที่เป็นนักพัฒนานั้นบอกไม่จริงอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจของเรากำลังเฟื่องฟูคนมาลงทุนในประเทศมากและอุตสาหกรรมก็ก้าวหน้าเลยต้องบอกว่าจริงมีทฤษฎีว่าถ้ามีเงินมากๆมีการกู้มาลงทุนมากๆหมายความว่าเศรษฐกิจก้าวหน้าแล้วประเทศก็เจริญมีหวังเป็นมหาอำนาจแต่ก็ต้องเตือนเขาว่าจริงตัวเลขดีแต่ว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังในความต้องการพื้นฐานของประชาชนก็จะไม่มีทางเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติอุตสาหกรรมก็ตามเศรษฐกิจก็ตามก็เป็นมนุษย์ทั้งนั้นแล้วเป็นชาวบ้านทั้งนั้นท่านนายกก็เป็นชาวบ้านคือไม่ใช่คนที่มาจากไหนเป็นคนที่มาจากบ้านแล้วก็เป็นคนที่มีชีวิตทั้งความสุขความทุกข์เช่นเดียวกับทุกคนฉะนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นทั้งนั้นพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่4ธันวาคม2536

0: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 นถึง 7:55 น
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจก่อติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช่นเคยค่ะเช้าวันพฤหัสที่16กรกฎาคมนะคะติดตามทิศทางข่าวสำคัญกันกับประวินามัยบ่ายคล้อยนะคะแล้ววันนี้ช่วงหน้าจะคุยกันกับนักวิจัยของ ITD ค่ะคุณณัจจรีเพชรร่วงนะคะจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือ ITD จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของสถานการณ์และความสำคัญของการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรไทยเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันนะคะส่วนวันนี้ประเด็นแรกเราไปเริ่มที่สถานการณ์ตะวันออกกลางกันหน่อยที่ตอนนี้กลับมาตึงเครียดอีกแล้วนะคะสำนักข่าว CNN ของสหรัฐรายงานค่ะว่ากองทัพสหรัฐก็เริ่มเปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่นะคะเมื่อวานนี้ซึ่งทางกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซ็นคอมโพสต์ใน X ค่ะบอกว่าเมื่อเวลา 6:00 นตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐนะคะก็คือ 17:00 นเมื่อวานตามเวลาบ้านเรากองกำลังของกองบัญชาการกลางสหรัฐเริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ค่ะก็มีเป้าหมายเพื่อบั่นทอนขีดความสามารถของกองกำลังอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซด้วยนะคะซึ่งความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยเกิดขึ้นขณะที่สหรัฐกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเป็นคืนที่4ติดต่อกันซึ่งล่าสุดทางกองทัพสหรัฐก็บอกว่าได้โจมตีอิหร่านเมื่อตอน4 ทุ่มตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐนะคะแล้วก็โจมตีเป้าหมายทางทหารหลาย10 แห่งใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซด้วยทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะก็บอกว่าสหรัฐจะโจมตีโรงไฟฟ้าจะโจมตีสะพานของอิหร่านในสัปดาห์หน้าถ้าเกิดว่าอิหร่านยังไม่ยอมกลับสู่โต๊ะเจรจานี่จากฝั่งสหรัฐนะคะส่วนทางอิหร่านค่ะทางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านก็ระบุว่าจะปิดเส้นทางส่งออกที่เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐและชาติพันธมิตรหลังจากอิหร่านเนี่ยปิดช่องแคบฮอร์มุซนะคะแล้วก็สหรัฐก็ใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอีกครั้งนี่คือความตึงเครียดที่เกิดขึ้นค่ะโดยแถลงการของ IRGC เนี่ยบอกว่าทุกฝ่ายต้องสามารถส่งออกพลังงานจากภูมิภาคได้อย่างเท่าเทียมกันไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีใครสามารถส่งออกได้นะคะซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่าอิหร่านกำลังส่งสัญญาณว่าอาจใช้กลุ่มฮูตีในเยเมนเนี่ยกดดันสหรัฐด้วยการปิดช่องแคบบับเอลมันเดบซึ่งเป็นประตูสู่ทะเลแดงแล้วถ้าเกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆเนี่ยก็จะทำให้การขนส่งพลังงานสำคัญของโลกเนี่ยตกอยู่ในความเสี่ยงพร้อมกันเลยนะคะทั้งฮอร์มุซแล้วก็ช่องแคบบับเอลมันเดบเชื่อมทะเลแดงกับอ่าวเอเดนเนี่ยถือว่าเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียแล้วก็เป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่สำคัญต่อการค้าโลกด้วยนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮูตีก็เตือนว่าพร้อมที่จะปิดช่องแคบบับเอลมันเดบหากซาอุดีอาระเบียยังเดินหน้าโจมตีเยเมนแล้วก็ประเมินว่าความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยอาจจะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งไปแตะ$200ต่อบาร์เรลเลยก็ได้นะคะอันนี้คือ คำเตือนที่มีขึ้นหลังจากกลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธโจมตีซาอุดิอาระเบียแล้วก็กล่าวหาว่าซาอุดิอาระเบียโจมตีสนามบินแห่งหนึ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มถือว่าเป็นการยุติข้อตกลงหยุดยิงที่ดำเนินมานาน4ปีในความขัดแย้งระหว่างซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มฮูตีที่อิหร่านหนุนหลังนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะกลุ่มฮูตีเนี่ยก็ได้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มฮูตีเนี่ยสามารถจะสร้างความปั่นป่วนต่อการค้าโลกผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบได้นะคะโดยหลังสงครามในฉนวนกาซาเมื่อเดือนตุลาคมปี66กลุ่มนี้เนี่ยก็โจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดงแล้วก็อ้างว่ามุ่งเป้าเรือที่เชื่อมโยงกับอิสราเอลเพื่อแสดงการสนับสนุนปาเลสไตน์ด้วยนะคะดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างตึงเครียดทีเดียวนะคะกลับมาตึงเครียดอีกครั้งค่ะแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยดีดตัวขึ้นมานะคะนักลงทุนก็เกิดความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อการเดินเรือผ่านช่องแคบแล้วก็อุปทานน้ำมันเนี่ยจะหยุดชะงักนะคะก็สหรัฐกลับมาบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านแล้วก็เปิดปฏิบัติการโจมตีขณะเดียวกันอิหร่านก็ขู่ว่าจะตอบโต้ด้วยนะคะซึ่งมีนักวิเคราะห์นะคะคุณซอลคาวอนิชเป็นนักวิเคราะห์ด้านพลังงานก็บอกว่า

ความตึงเครียดที่ยกระดับขึ้นเนี่ยทำให้เห็นว่าความหวังที่ว่าช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดอย่างรวดเร็วเนี่ยยังเป็นการประเมินที่เร็วเกินไปค่ะซึ่งการสู้รบที่ยังดำเนินอยู่แล้วก็สหรัฐเนี่ยกลับมาปิดล้อมอิหร่านอีกก็ทำให้ความขัดแย้งเนี่ยถูกยกระดับความรุนแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะขณะเดียวกันก็คาดว่าราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะกลับไปทดสอบที่ระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลถ้าเกิดว่าการสู้รบยังมีความรุนแรงเช่นนี้ต่อไปอีกหลายสัปดาห์หรือว่าราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะพุ่งสูงไปกว่านั้นถ้าเกิดโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีก็ยังวางใจไม่ได้เลยนะคะสำหรับสถานการณ์ในเวลานี้ทีนี้เรื่องของความตึงเครียดที่ยังคงเกิดขึ้นนะคะการปะทุแล้วก็เหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างอิหร่านกับสหรัฐก็ยังทำให้ส่งผลกระทบมาถึงเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจไทยด้วยนะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะก็บอกว่าได้ติดตามความเสี่ยงในครึ่งปีหลังนะคะก็มีเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของหนี้ด้อยคุณภาพหรือว่า NPL ที่มีแนวโน้มขยับตัวสูงขึ้นนะคะก็ต้องติดตามอย่างระมัดระวังค่ะซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมีสัญญาณที่ NPL มีแนวโน้มขยับสูงขึ้นบ้างจาก SME และรายย่อยนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังฟื้นตัวไม่ดีนักแม้ว่าการคาดการณ์ของ GDP จะกำหนดเอาไว้ที่ 2.3% ในปีนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องเงินเฟ้อล่ะค่ะแม้ว่าล่าสุดเนี่ยจะเริ่มผันผวนลดลงโดยคาดการเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยอาจไม่ถึง 2.8% ตามที่เคยประเมินไว้ในเดือนมิถุนายนแต่ว่าจากที่เคยคาดว่าไตรมาส4ปีนี้เนี่ยเงินเฟ้อบางเดือนอาจจะไปแตะ 4.5% ก็มีแนวโน้มว่าอาจจะไม่สูงถึงระดับนั้นนะคะแต่ว่าก็ยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิดค่ะเนื่องจากสถานการณ์สงครามแล้วก็ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีความผันผวนสูงอยู่ก็จะกระทบต่อเงินเฟ้อได้ตลอดเวลาด้วยนะคะส่วนหนี้ครัวเรือนที่ปรับลดลงต่ำสุดในรอบ6ปีค่ะคุณวิไทยบอกว่าหนี้ครัวเรือนลดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ว่าสัดส่วนหนี้ครัวเรือนที่ดูเหมือนลดลงในเชิงเปอร์เซ็นต์ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการของฐาน GDP ที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็การที่สถาบันการเงินเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นดังนั้นเนี่ยก็คือภาระหนี้ของประชาชนคนไทยก็ยังเป็นเรื่องหนักหน่วงค่ะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องใช้เวลาแก้ไขผ่านหลายโครงการร่วมกันระหว่างรัฐบาลแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะคะเพื่อจะประคับประคองให้เศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นในระยะยาวค่ะก็คิดว่าในระยะกลางระยะยาวก็หวังว่ารัฐบาลจะทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะที่จะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจที่ตอนนี้เนี่ยก็น่าจะลุ้นให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนจะค่อยๆบรรเทาไปแต่ว่าต้องช่วยกันถ้าเกิดไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ค่ะดังนั้นคุณวิไทยก็บอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะปรับบทบาทมุ่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็นวัตกรรมใหม่นอกจากการดูแลเสถียรภาพราคาเงินเฟ้อก็มีการปรับบทบาทให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาโครงสร้างของเศรษฐกิจและการดูแลภาคเศรษฐกิจจริงมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็พูดถึงเรื่องของความคืบหน้าการศึกษาเรื่องไทยบาท stable coin นะคะบอกว่าน่าจะได้ข้อสรุปในสิ้นปีนี้ค่ะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การสร้างเงินสกุลใหม่นะคะแต่ว่าเป็นกลไกในการพัฒนาระบบการเงินที่สามารถนำไปใช้ในกรณีต่างๆได้เช่น programmable payment ที่จะลดต้นทุนการโอนเงินแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยที่ผู้ที่ออก stable coin เนี่ยจะต้องได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีจำนวนจำกัดแล้วก็กำลังดูอยู่นะคะว่ากี่รายก็ยอมรับว่าปริมาณการใช้ stable coin ระดับโลกเนี่ยมีการกำกับดูแลแต่ว่ายังไม่มากนักค่ะเมื่อเทียบกับ stable coin ที่ใช้มากก็คือ USDT หรือว่า US

DC ที่เป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้มีการควบคุมชัดเจนนะคะดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็อยู่ระหว่างการนำฟีดแบ็กจากภาคส่วนต่างๆมาปรับปรุงรายละเอียดการออกแบบนะคะก็ยืนยันว่า Stablecoin เป็นแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเดินหน้าต่อแต่ว่าต้องใช้เวลาค่ะเพราะว่าทำเรื่องที่ไม่เคยทำเนี่ยต้องใช้เวลาต้องคิดให้ละเอียดแล้วก็ต้องประสานกับทางก.ล.ต.ขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยจะมีกระบวนการ hearing 2ครั้งนะคะครั้งละประมาณ30วันแล้วก็จะมีขั้นตอนอื่นๆด้วยรวมแล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณ3เดือนค่ะคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเริ่มเห็นรูปเห็นร่างภายในสิ้นปีนี้นะคะอันนี้ก็จากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะมาต่อกันที่เรื่องของเศรษฐกิจกีฬาโลกกันหน่อยนะคะเพราะว่าพอพูดถึงกีฬาเนี่ยตอนนี้เนี่ยหลายคนสนใจนะคะเป็นเทรนด์ของ wellness การมีสุขภาพดีแล้วก็หันมาเล่นกีฬามาออกกำลังกายกันนะคะดังนั้นเนี่ย sports economy หรือว่าเศรษฐกิจกีฬาค่ะถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญนะคะมีมูลค่าสูงถึง 2.3 ล้านล้านดอลลาร์ตามรายงานของสภาเศรษฐกิจโลกนะคะก็บอกว่ากีฬาเนี่ยถือว่าเป็นเมกะเทรนด์ทางเศรษฐกิจหนึ่งของโลกเลยนะคะซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การแข่งขันระดับโลกอย่างฟุตบอลโลกนะคะหรือว่าการแข่งระดับ FIFA World Cup ต่างๆนะคะหรือว่าแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยไปจนถึงactive lifestyle การใช้ชีวิตแบบกระฉับกระเฉงนะคะอันนี้ก็ช่วยขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับประชากรโลกด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะที่สร้างรายได้เนี่ย 2.3 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีก็คิดเป็นเกือบ 2% ของ GDP ของทั้งโลกเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเศรษฐกิจกีฬาก็จะหมายรวมไปถึงมูลค่าของอุตสาหกรรมไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องด้วยนะคะเช่นการถ่ายทอดสดสตรีมมิ่งก็เกี่ยวโภชนาการการกีฬาอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะต่างๆนะคะซึ่งก็จะเติบโตไปอยู่ที่หลัก 3.7 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี2030นะคะแล้วก็จะเติบโตไปมากกว่านั้นเรื่อยๆด้วยนะคะดังนั้นก็มีการวิเคราะห์ค่ะคุณผู้ฟังว่าแรงขับเคลื่อนที่จะกำหนดทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจกีฬาเนี่ยมาจากเทรนด์หลักๆ4เรื่องด้วยกันนะคะก็คือการก้าวขึ้นมาของกีฬาในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุนด้วยนะคะแล้วก็การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของกีฬาหญิงค่ะผู้หญิงก็หันมาเล่นกีฬากันเยอะนะคะรายได้ก็สะพัดทีเดียวรวมไปถึงการปรับสมดุลการเติบโตของภาคการกีฬามีกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่เป็นแรงขับเคลื่อนใหม่นะคะแล้วก็การเร่งตัวของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาค่ะที่เป็นเซกเมนต์ที่เติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยนะคะปีที่ผ่านมาเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเนี่ยคิดเป็น 10% ของค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั่วโลกค่ะซึ่งรายได้ส่วนนี้เนี่ยก็เติบโตไปอย่างต่อเนื่องนะคะถือว่าเติบโตสูงกว่าการท่องเที่ยวในภาคอื่นๆอีกหลายภาคด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยการแข่งกีฬามหกรรมกีฬาหรือว่าทัวร์นาเมนต์ต่างๆเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจกีฬาเนี่ยเติบโตขึ้นไปด้วยนะคะอย่างเช่นกีฬากอล์ฟหรือว่าการปั่นจักรยานนะคะแล้วก็โอลิมปิกในนัดต่างๆนะคะการแข่งขันฟุตบอลแล้วก็การยกระดับประสบการณ์ของแฟนบอลเช่นการแสดงช่วงพักครึ่งมีแฟนโซนหรือว่าแพ็กเกจการท่องเที่ยวที่เที่ยวไปแข่งไปนะคะอันนี้ก็จะช่วยเสริมเศรษฐกิจกีฬาให้เติบโตยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งท่ามกลางแนวโน้มของการเติบโตของเศรษฐกิจกีฬาเนี่ยปัจจัยสำคัญของการเติบโตนะคะเขาพูดถึง2เรื่องก็คือเรื่องแรกดูเรื่องของอัตราเคลื่อนไหวร่างกายที่ลดลงกำลังจะกัดเซาะดีมานด์ในอนาคตค่ะเพราะว่าข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่ามี

ญ่หนึ่งในสามคนที่ออกกำลังกายไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำก็คือ150นาทีต่อสัปดาห์ในระดับความเข้มข้นปานกลางนะคะซึ่งผลสำรวจในระดับโลกเนี่ยก็บอกว่าประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยอยากเล่นกีฬาแต่ติดข้อจำกัดก็คือไม่มีเวลามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องสภาพอากาศแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะอันนี้คือปัจจัยหนึ่งเมื่อลำดับความสำคัญด้านงบประมาณของภาครัฐเนี่ยไปเน้นไปที่เรื่องของการไปรักษาการไปป้องกันประเทศการไปป้องกันภัยพิบัติก็ทำให้งบเรื่อง wellness เนี่ยค่ะเรื่องสุขภาวะเรื่องการป้องกันโรคก็ถูกตัดไปนะคะกับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องวิกฤตจากภูมิอากาศเนี่ยที่มา disrupt กิจกรรมกีฬาอันนี้น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติมลพิษทางอากาศทางน้ำที่ส่งผลต่อตารางการแข่งขันสุขภาพนักกีฬานะคะไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ทัศนียภาพทางธรรมชาติด้วยนะคะรวมไปถึงทรัพยากรต้นน้ำอย่างน้ำจืดซึ่งจำเป็นต่อการผลิตสินค้ากีฬาและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่สำคัญด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ว่าอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีผลอยู่ในความเสี่ยงจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมแล้วก็สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็มองหลายๆมุมนะคะเศรษฐกิจกีฬากำลังเติบโตแต่ก็มีปัจจัยที่จะต้องพิจารณาหลายเรื่องด้วยเช่นเดียวกันค่ะกลับมาที่บ้านเราดูเรื่องใกล้ๆตัวกันนะคะที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่ากมอค่ะเห็นชอบให้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ระบบที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าอีก5มาตรฐานนะคะที่ต้องเป็นสินค้าควบคุมด้วยก็คือสายชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบพกพาตู้ชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับตู้ชาร์จไฟฟ้ากระแสตรงแบบ fast chargeมาตรฐานการป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนจากด้านข้างแล้วก็มาตรฐานการป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนจากด้านหน้าทั้งหมดเนี่ย5มาตรฐานด้วยกันนะคะซึ่งคุณวราวุฒิศิลปะอาชาค่ะรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็บอกว่าการแข่งขันในตลาด EV ที่รุนแรงขึ้นนะคะบ้านเราก็ต้องอุดช่องโหว่ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยให้ครบทั้งระบบเลยนะคะตั้งแต่ตัวรถแบตเตอรี่ไปจนถึงอุปกรณ์ชาร์จอันนี้ดีนะคะที่ต้องคิดให้ครบทั้งนิเวศของ EV เลยก็ไม่ใช่แต่ว่าเป็นเรื่องความปลอดภัยอย่างเดียวนะคะก็เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีอุบัติเหตุหรือว่าเพลิงไหม้อุปกรณ์บ่อยๆเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถ EV ได้แล้วก็ลามไปถึงภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะที่เป็นผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลเรื่องของมาตรฐานให้รัดกุมเข้มงวดแล้วก็ดูทั้งระบบเลยนะคะตอนนี้เนี่ยบ้านเรามีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ EV ค่ะ214มาตรฐานนะคะแล้วก็บังคับเป็นสินค้าควบคุมแล้ว6มาตรฐานส่วนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะมีผลบังคับภายในเดือนมีนาคมปี70นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะที่อย่างน้อยๆเนี่ยผู้บริโภคก็จะได้ปลอดภัยแล้วก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้นด้วยนะคะจากการกำหนดมาตรฐานนี้ค่ะมาดูที่ทิศทางการลงทุนกันหน่อยนะคะจาก SCB Wealth ค่ะบอกว่าทีม AI เนี่ยยังไปต่อนะคะแต่ว่าก็เตือนนักลงทุนนะคะว่าไม่ลงทุนตามกระแสให้เน้นบริษัทที่สร้างกำไรและผลตอบแทนได้จริงนะคะล่าสุดค่ะบอกว่านักลงทุนเนี่ยต้องติดตาม3ปัจจัยสำคัญที่มีแนวโน้มกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งปีหลังนะคะก็คือทิศทางนโยบายการเงินของเฟดซึ่งมีความไม่แน่นอนสูงจากเศรษฐกิจโลกแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้าน AI และเทคโนโลยีที่ยังเติบโตได้ดีส่วนภาคธุรกิจที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยก็ยังเผชิญแรงกดดันอยู่นะคะแล้วก็มีเรื่องของความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆด้วยนะคะ

0: ดังนั้นเนี่ยก็มีการมองไปถึงเรื่องการลงทุนในธีม AI นะคะมองว่า AI เนี่ยยังเป็นหนึ่งในเมกะฟอร์สที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในระยะยาวค่ะเพราะว่าบริษัทเทครายใหญ่ของโลกเนี่ยเขาก็ยังลงทุนด้าน AI อย่างต่อเนื่องก็สะท้อนว่า AI CapEx Cycle เนี่ยยังขยายตัวอยู่นะคะดังนั้นตลาดเนี่ยไม่ได้ให้น้ำหนักกับหุ้น AI ทุกบริษัทเหมือนในช่วงแรกแต่ว่าให้ความสำคัญกับบริษัทที่สามารถเปลี่ยนการลงทุนด้าน AI เนี่ยไปเป็นการเติบโตของรายได้จริงมีกำไรได้จริงก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักนะคะก็คือกลุ่มผู้ขาย AI อย่างเช่นผู้ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์หน่วยความจำ Data Center Cloud ระบบเครือข่ายแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้เนี่ยให้น้ำหนักการลงทุนเนื่องจากมีความชัดเจนของผลประกอบการกับอีกกลุ่มก็คือกลุ่มผู้ใช้ AI เช่นธุรกิจซอฟต์แวร์เฮลท์แคร์การเงินธุรกิจบริการเอา AI มาเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนสร้างรายได้ใหม่นะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็ยังน่าสนใจก็ให้น้ำหนักการลงทุนด้วยเช่นเดียวกันนะคะนำมาฝากกันจากนักวิเคราะห์กับทีมการลงทุนแนว AI นะคะแต่ว่านักลงทุนก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆ ด้วยนะคะว่าจะลงทุนในบริษัทไหนจังหวะเวลาไหนนะคะนำมาฝากกันในช่วงแรกค่ะช่วงนี้พักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันกับนักวิจัยของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือว่า ITD นะคะวันนี้เป็นเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรไทยเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
1: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: ปรับเปลี่ยนแนวคิดวิเคราะห์การบริหารจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรมไปกับ Business Innovation
2: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เราคุยกันกับนักวิจัยของ ITD ค่ะคุยกับคุณณัจจารีเพชรร่วงนะคะถึงอีกหนึ่งเรื่องสำคัญสำหรับวงการเกษตรบ้านเรานะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรไทยนะคะเรื่องนี้เนี่ยมีความหมายแล้วก็มีความสำคัญยังไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรวันนี้คุยกันกับคุณณัจจารีค่ะคุณณัจจารีคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะก่อนอื่นเลยอยากให้ช่วยอธิบายหน่อยนะคะว่าการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรเนี่ยคืออะไรคะ
3: ก็ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะคะการตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยนะคะก็คือเหมือนพูดง่ายก็คือสินค้าเหมือนมีใบเกิดแล้วก็หนังสือเดินทางค่ะเพราะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะคอยจดบันทึกว่าสินค้าเกษตรชิ้นนี้นะคะปลูกที่ไหนเก็บเกี่ยวเมื่อไรใส่ปุ๋ยยังไงดูแลยังไงใครเป็นคนแปรรูปขนส่งยังไงนะคะจนมาถึงมือผู้บริโภคค่ะ
2: ค่ะอันนี้ก็คือระบบของการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรนะคะดังนั้นเนี่ยระบบที่มีประสิทธิภาพที่ตอนนี้เนี่ยสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้นะคะเมื่อกี้คุณณัจจารีพูดมาหลายเรื่องเลยนะคะหลักๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำไปสู่ผู้บริโภคเนี่ยสิ่งที่สามารถตรวจสอบได้เนี่ยมีอะไรบ้างคะ
3: ก็มีหลายอย่างนะคะเช่นมันแต่ว่ามันจะขึ้นอยู่กับขออภัยค่ะมันจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของระบบนั้นๆค่ะว่าระบบนั้นสมมติเขาเซตมาเพื่อตรวจสอบอะไรเป็นหลักบางครั้งนะคะถูกเซตมาเพื่อดูเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารหรือว่าบางระบบนะคะก็เหมือนจากยุโรปอะค่ะเขาจะมีมาตรการที่ออกมาล่าสุดก็คือเรื่อง EUDR ค่ะที่เกี่ยวกับสินค้าที่ส่งออกไปยังยุโร

0: บอกอะค่ะต้องไม่เป็นสินค้าที่ปลูกในพื้นที่ที่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีวัตถุประสงค์ของระบบตรวจสอบย้อนกลับในสินค้านั้นก็คือเพื่อตรวจสอบว่าสินค้าที่ไปถึงยุโรปอะค่ะไม่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าอันนี้ก็
1: อื
0: ส่วน
1: ม
0: หนึ่งค่ะ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเดี๋ยวมุกอาจจะขอสรุป3ประเด็นหลักๆว่าทําไมสินค้าเกษตรการตรวจสอบสินค้าเกษตรเนี่ยถึงสําคัญก็คือประเด็
1: ค
0: น
1: ่
0: แ
1: ะ
0: รกที่กล่าวไปก็คือเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารก็คือมันมีข้อมูลที่น่าสนใจค่ะจากที่มุกไปดูมานะคะก็เช่นยกตัวอย่างของประเทศอินเดียค่ะมัน
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: ีการประเมินว่าอาหารที่เขาบริโภคกันเนี่ยมีการถูกปลอมปนสูงถึง22%ในแต่ละปีนะคะ
1: อื
0: การ
1: ม
0: มีระบบพวกนี้นะคะก็จะมีบทบาทสําคัญในการลดความเสี่ยงจากการที่อาหารนะคะถูกปลอมปนเพราะว่าจะช่วยให้สามารถให้ระบุแหล่งที่มาได้แล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการผลิตแล้วก็การกระจายสินค้าได้อย่างชัดเจนค่ะแล้ว
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: สมมุตินะคะเมื่อมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยสมมติว่าสินค้าเกิดมีปัญหามีการปนเปื้อนอะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถดึงสินค้าเหล่านั้นกลับมาได้เฉพาะสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่ได้ไปกระทบกับสินค้าในภาพรวมของที่ส่งออกไปหรือที่บริโภคไปค่ะ
1: อืมค่ะอันนี้เรื่องแรกเลยนะคะเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพของอาหารนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ที่กล่าวไปเบื้องต้นก็คือเรื่อง EUDR ใช่
1: อื
0: น
1: ม
0: อกจากเรื่อง EUDR มันก็จะมีการตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยก็จะช่วยยืนยันเรื่องด้านจริยธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะด้านจริยธรรมยกตัวอย่างเช่นมันบางระบบนะคะถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กหรือว่าการใช้แรงงานผิดกฎหมายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยส่วน EUDR ก็ตามที่เคยเรียนไปก็คือเป็นเรื่องด้านสิ่งแวดล้อมว่าสินค้านี้มันไม่ได้มีการทำลายป่าหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
1: อืมค่ะดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าประเทศต่างๆเนี่ยแล้วก็เป็นประเทศคู่ค้ากับไทยด้วยเขาก็ให้ความสําคัญมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรมากขึ้นนะคะทั้งเรื่องของคุณภาพความปลอดภัยแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมการใช้แรงงานแล้วก็ความยั่งยืนของกระบวนการผลิตด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยพอกลับมามองสถานการณ์ในบ้านเราเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมแค่ไหนสําหรับเรื่องของการทําระบบเพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรไทยนะคะ
0: ในมุมมองของมุกในเรื่องความพร้อมก็ถ้าเท่าที่รับทราบข้อมูลมาตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานที่กำลังผลักดันเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรนะคะให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ยังไงก็ตามแต่ว่าบ้านเรายังไม่ได้มีระบบกลางในการตรวจสอบย้อนกลับแล้วก็ไม่ได้มีหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะอะค่ะก็ทําให้เวลาเหมือนจะผลักดันอะไรแบบเนี้ยมันก็จะอาจจะมีการติดขัดได้เพราะว่าจริงๆในห่วงโซ่อุปทานนะคะตั้งแต่ต้นน้ําไปยันปลายน้ําค่ะมันก็จะมีหน่วยงานแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่เนี่ย
1: อ
0: จ
1: ื
0: ําม นวนมากตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทําให้เวลาเหมือนคนที่จะเข้ามาดูแลค่ะอาจจะยังตอนเนี้ยมุกก็เคยไปคุยกับหลายคนเขาก็ยังมีข้อถกเถียงกันว่าควรจะเป็นหน่วยงานไหนที่มาดูแลเป็นหลักค่ะ
1: อืมค่ะหน่วยงานที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นี่จะประมาณไหนบ้างคะคุณมุก
0: หลักๆก็อาจจะเป็นหน่วยงานกระทรวงเกษตรของเราก็เกี่ยว
1: ค
0: ข
1: ่ะ
0: ้องเพราะด้วยสินค้าเกษตรนะคะมันก็ต้องเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรอยู่แล้วก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านมาตรฐานสินค้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใกล้ชิดกับเกษตรกรก็เช่นอย่างกรมส่งเสริมการเกษตรอะไรแบบนี้ค่ะก็เ
1: ค
0: กี
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ยวข้องนอกจากนี้ก็สมมติจะถ้าสินค้าเกษตรนั้นเป็นสินค้าส่งออกใช่ไหมคะ
1: อืม
0: ก็จะต้องเกี่ยวกับการส่งออกกร
1: ค
0: ะท
1: ่
0: รว
1: ะ
0: งพาณิชย์
1: ค่ะ
0: หรือไม่ก็กรมศุลกากรแล้วก็หน่วยด่านตรวจพืชต่างๆนะคะที่จะต้องเกี่ยวข้องในการใบเอกสารต่างๆที่ต้องใช้เพื่อนำไปส่งออกสินค้าค่ะ
1: อืมค่ะดังนั้นก็คือตอนนี้เนี่ยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้มีการบูรณาการหรือว่ายังไม่ได้มีการเซตระบบกลางที่ชัดเจนว่าหน่วยงานไหนจะเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องนี้นะคะที่จะมีระบบในการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรดังนั้นเนี่ยค่ะถ้าประเมินในภาพรวมเนี่ยค่ะระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรบ้านเราเนี่ยมันยังมีจุดแข็งหรือว่ามีช่องว่างตรงไหนอยู่ในขั้นตอนไหนบ้างคะ
0: ถ้าตามการประเมินของมุกนะคะจุดแข็งของเราก็คือเราสำหรับมุกคือเรามีภาคเกษตรที่ค่อนข้างเข้มแข็งในเรื่องของสมมุติว่าปกติอะสมมุติยกขอยกตัวอย่างเป็นกรณีสินค้าทุเรียนที่ส่งออกไปจีนละกันนะคะ

0: เข้าร่วม GAP ของเกษตรกรไทยอะค่ะมันค่อนข้างเข้มแข็งถ้าเปรียบเทียบกับที่อื่นในมุมมองส่วนตัวนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของเราแต่ว่าจุดอ่อนก็ยังมีนะคะเท่าที่รับทราบมาปกติเหมือนถ้าเป็นทุเรียนนะคะส
1: ค
0: ่ง
1: ่ะ
0: ออกไปมันต้องใช้เอกสาร GAP ยื่นประกอบให้กับหลงเพื่อให้เขาเอาไปใช้ในการส่งออกแต่ว่ามันก็จะมีบางข้อมูลเขาก็แจ้งว่าแบบเขาปีนี้เขาผลิตยังไม่ได้ส่งออกแต่ว่าโควต้าตามใบ GAP ที่ใช้ส่งออกของเขาถูกใช้ไปแล้วอันนี้ก็เป็นประเด็นด้านการสวมสิทธิ์ GAP เกิดขึ้นมาอันนี้ค่ะก็ยังเป็นปัญหาที่คิดว่าเขาน่าจะยังแก้ไม่ได้ค่ะเหมือนอันนี้มุขอยกกรณีล่าสุดที่คล้ายๆของเราก็คือเกิดที่เวียดนามเหมือนกันค่ะเ
1: ค
0: พ
1: ่
0: ระ าะว่าอันนี้มุกเป็นข่าวมาจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงปักกิ่งอะค่ะเขามีการรายงานว่าไรมีการรายงานว่าศุลกากรจีนค่ะเขาเอาจริงเอาจังเรื่องนี้นะคะเพื่อยกระดับการตรวจสอบทุเรียนเวียดนามอย่างเข้มงวดมากขึ้นนะคะทําให้ช่วงต้นเดือนกรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะประมาณวันที่สองอะค่ะเขาว่ามีการออกมาตรการเลยว่าทุเรียนทุกล็อตที่จะเข้าจีนนะคะต้องมีการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการโดยต้องมีการระบุรหัส2 ตัวค่ะก็คือรหัสทะเบียนส่วนแล้วก็รหัสทะเบียนโรงคัดบรรจุ
1: ค่
0: ถ
1: ะ
0: ามว่ารหัส2 ตัวนี้ค่ะมันสำคัญยังไงรหัสทะเบียนส่วนก็คือจะออกให้เฉพาะส่วนที่ผ่านการรับรองจากทางการเวียดนามแล้วก็ทางการจีนร่วมกันเท่านั้นนะคะซึ่งก็หมายความว่าสมมติว่าเขาขึ้นรหัสทะเบียนส่วนแล้วอ่ะคือขึ้นที่เวียดนามยังไม่พอคือทางการเวียดนามนะคะต้องส่งเอกสารนี้ของที่เขาออกให้ส่วนนะคะไปยังจีนเพื่อให้จีนรับรองด้วยเช่นเดียวกับรหัสลงคัดบรรจุนะคะก็อันนี้ก็เพื่อยืนยันว่าโรงงานนั้นนะได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่แล้วก็ข้อมูลพวกนี้คือรหัสทะเบียนส่วนแล้วก็รหัสทะเบียนโรงคัดบรรจุเนี่ยข้อมูลพวกนี้ต้องตรงกับเอกสารนําเข้าแล้วก็ใบรับรองอีไฟโตขออภัยค่ะใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือว่าใบไฟโตนะคะทำให้นะคะเมื่อก่อนพ่อค้ารายย่อยบางคนนะคะอาจจะใช้วิธีโดยยืมรหัสสวนคนอื่นมาสวมสิทธิ์นะคะหรือเอาทุเรียนจากหลายๆสวนเนี่ยมาเทรวมกันแล้วก็แปะรหัสเดียวกันในการส่งออกแต่ตอนนี้จีนเขาเริ่มค่อนข้างเข้มงวดว่าแบบกรณีแบบเนี้ยห้ามเด็ดขาดถ้าด่านศุลกากรจีนเขาตรวจเจอว่ารหัสไม่ตรงไม่มีรหัสนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาจะตีกลับทั้งตู้คอนเทนเนอร์ค่ะโดยเฉพาะสินค้าทุเรียนอะถ้าไป1 ตู้คอนเทนเนอร์1 ตู้มันมีมูลค่าเป็นแบบหลายแสนหยวนนะคะผู้รวบรวมผลผลิตอะค่ะเขาต้องเสียทั้งค่าส่งกลับค่าเช่าโกดังค่าความล่าช้าที่เกิดขึ้นนะคะแถมทุเรียนเนี่ยด้วยความที่สินค้าเกษตรอะเป็นสินค้าที่มีค่อนข้างมีความท้าทายด้วยความที่มันเป็นสินค้าสดมันจะมีเชลไลฟ์ไม่ได้นานเหมือนพวกสินค้าแปรรูปอะค่ะมันก็มีโอกาสที่จะแบบเสียได้ถ้าต้องไปถ้าโดนแบบระงับไม่ให้เข้าแล้วต้องไปทิ้งค้างอยู่นานๆนะคะหนักสุดก็คือผู้ประกอบการนะอาจจะถูกแบล็คลิสต์แล้วก็ห้ามนําเข้าส่งออกห้ามนําเข้าหรือว่าส่งออกทุเรียนไปจีนอีกเลยค่ะอัน
1: ค
0: น
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ้ก็เป็นกรณีที่อาจจะให้เห็นชัดๆว่าแบบตลาดปลายทางที่แบบใกล้ๆเราอย่างจีนเนี่ยเขาก็เริ่มแบบพยายามแบบควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเพื่อผู้บริโภคในประเทศเขานะคะให้ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้แสดงว่าสำหรับผู้ประกอบการอย่างทุเรียนบ้านเราถ้าจะไปจีนเขาก็ต้องทำระบบนี้อยู่แล้วถูกไหมก็ต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะที่ไทยเราก็มีเช่นเดียวกับจีนนะคะเหมือน
1: ค่ะ
0: ถ้าจำไม่ผิดแป๊บนึงนะคะเหมือนเงื่อนไขการส่งออกผลไม้สดของไทยเรานะคะพบตอนนี้ไทยส่งออกไปจีนได้ทั้งหมด22 ชนิดนะคะผลไม้เหมือนมีประมาณ6 อย่างที่เราต้องมีค่ะหนึ่งก็คือหนึ่งเราก็ต้องมีใบ GAP
1: ค่ะ
0: สองก็คือโรงคัดบรรจุพวกโรงอะไรแบบนี้ค่ะเขาต้องขึ้นทะเบียนตามประกาศกรมวิชาการสามก็คือสินค้าต้องปราศจากศัตรูพืชกักกันอยู่ในที่ที่ที่อยู่ในความกังวลของจีนและต้องมีความปลอดภัยด้านอาหารสอดคล้องกับมาตรฐานของจีนสี่ต้องมีปริมาณสารตามประกาศกรมวิชาการนะคะเช่นถ้าเป็นพวกลำไยเนี่ยกรมเนี่ยก็จะมีการประกาศว่าพวกสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต้องมีปริมาณสาร ไม่เกินตกค้างไม่เกิน50 มิลลิกรัมอะไรประมาณเนี้ยค่ะห้าก็คือขึ้นทะเบียนสวนต้องมีการขึ้นทะเบียนแล้วก็โรงคัดบรรจุก็ต้องมีการขึ้นทะเบียนบนเว็บไซต์ของ

0: สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะหรือว่า GACC แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือสินค้าต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกำกับไปด้วยทุกครั้งค่ะอันนี้คือเงื่อนไขถ้าผู้ประกอบการไทยต้องการส่งผลไม้ไปจีนค่ะ
1: ค่ะก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศปลายทางนะคะอย่างผลไม้ไปจีนนี่ก็น่าจะเป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วก็ยังมีตลาดอื่นๆที่ไทยต้องส่งสินค้าเกษตรไปดังนั้นความพร้อมของผู้ประกอบการไทยเนี่ยในมิติของหน่วยงานโอเคเราอาจจะยังไม่มีหน่วยงานที่ทำระบบกลางนะคะถ้ามองในมิติของผู้ประกอบการเองเนี่ยค่ะยังมีปัญหาอยู่ตรงไหนสำหรับผู้ประกอบการบ้านเราถ้าจะทำระบบนี้นะคะ
0: อาจจะขอสอบถามเพิ่มเติมว่าผู้ประกอบการนี้คือคนที่อยู่ตรงกลางน้ำใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คะ
1: ใช่
0: หรือว่
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: คนส่งออก
1: ตั้งแต่ส่งออกเลยแล้วก็คนที่อยู่ตลอดห่วงโซ่เลยเนี่ยค่ะเขาสามารถทำได้ไหมหรือว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนนะคะ
0: เท่าที่มุกเคยเก็บข้อมูลมาเอามุกไล่ตั้งแต่เกษตรกรนะคะถ้าสมมุติเคยไปถามเขาบอกว่ามันจะมีหลายเคสขึ้นอยู่กับเกษตรกรที่ไปถามด้วยเช่นถ้าไปถามเกษตรกรสูงอายุเขาก็จะแบบอาจจะหนึ่งก็คืออาจจะยังไม่เข้าใจว่าระบบตรวจสอบย้อนกลับคืออะไรแล้วเขาก็แบบแล้วเขาทำแล้วเขาจะได้อะไรคือเขายังมองไม่เห็นถึงประโยชน์ที่ชัดเจนเ
1: ค
0: พรา
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ว่าตอนเนี้ยเขามองว่าเหมือนสินค้าบางสินค้าทั้งแบบสินค้าอาจจะมี GAP หรือไม่มี GAP ส่วนหนึ่งเขาก็มองว่าราคามันไม่ได้ต่างกันมากนักเขาก็เลยแบบการที่ทําระบบเพิ่มขึ้นมาราคามันจะต่างโดดเด่นไหมเพราะในเมื่อเราแบบส่วนนี้มี GAP ส่วนนี้ได้ออร์แกนิกส่วนนั้นอะไรแบบเนี้ยบางทีอ่ะผู้รวบรวมอ่ะเขาไม่ได้แคร์ว่าแบบมันมีมาตรฐานอะไรบางทีเขาขายโดยการเทรวมมันก็เลยบางทีแบบราคาที่เขาขายได้มันก็อาจจะยังไม่ได้แตกต่างกันมากนักเขาก็อาจจะมีคําถามว่าทําแล้วอ่ะมันจะทําให้ราคาเขาเพิ่มได้จริงไหมอันเนี้ยตรงเนี้ยมันก็ยังไม่ชัดเจนสองก็คือด้วยความที่เขาเป็นเกษตรกรสูงอายุอ่ะสมมุติถ้าเป็นระบบตรวจสอบย้อนกลับที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามา
1: ค่ะ
0: เช่นพวกมีแอปที่ต้องให้เขากรอกข้อมูลอะไรแบบนี้ค่ะด้วยความที่เขาเป็นเกษตรกรสูงอายุอะค่ะบางครั้งแบบไอ้เรื่องพวกนี้มันก็อาจจะยังยากสำหรับเขา
1: จริ
0: น
1: ง
0: อกจากนี้ใช่ก็นอกจากนี้ก็พวกยังขาดโครงสร้างพื้นฐานค่ะเพราะว่าเหมือนพวกการที่ต้องเซตสมมติจะทำเป็นดิจิตอลเป็นระบบมีแอปอะไรแบบเนี้ยพวกนี้มันก็ยังแบบบางทีก็ต้นทุนก็ยังสูงด้วยการที่ออกมาตรการมาว่าสมมตินะคะรัฐออกมาตรการมาว่าแบบบังคับต้องทําไม่ทําไม่ได้คุณขายไม่ได้อะค่ะบางทีมันก็อาจจะไปเพิ่มต้นทุนเขาในการที่ต้องแบกรับต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นมาทั้งที่แบบปลายทางราคาก็ยังไม่แน่ชัดว่าเขาจะได้ราคาเพิ่มเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือตั้งแต่ต้นทางที่เป็นเกษตรกรเลยนะคะเรื่องของการยังไม่รู้ข้อมูลหรือว่าถึงมีข้อมูลแล้วเนี่ยก็ยังไม่ชัดว่ามันจะได้ประโยชน์แค่ไหนก็จะเป็นเรื่องของต้นทุนแล้วก็เป็นเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้ด้วยนะคะ
0: ค่ะนอกจากนี้ถ้าสมมุติถ้าเป็นผู้รวบรวมอันนี้ส่วนหนึ่งก็คือบางทีนะคะผู้รวบรวมผลผลิตอ่ะเขาไม่ค่อยอยากบอกข้อมูลว่าเขารับมาจากเกษตรกรรายไหนชื่ออะไรพิกัดสวนอยู่ที่ไหนเพราะว่าเขาจะมีตั้งคำถามว่าประมาณว่าให้ข้อมูลไปอ่ะแล้วถ้าเกิดข้อมูลมันรั่วไหลแล้วก็แบบเกิดมีคู่แข่งเอาข้อมูลเขาไปใช้แล้วแบบอาจจะชิงตัดหน้าในการซื้ออะไรแบบเนี้ยค่ะข้อมูลมันก็แบบเขาก็เลยมีความคอนเซิร์นว่าแบบก็ไม่ค่อยอยากให้เพราะว่ามันเป็นเหมือนข้อมูลแบบความลับทางการค้านิดนึงว่าแบบเอ้ยมันเป็นข้อมูลด้วยแบบเป็นช่องทางที่เขาจะจัดหาผลผลิตเพื่อส่งออกอะไรแบบนี้ค่ะก็ยังเป็นคอนเซิร์นของผู้ประกอบการที่อยู่ตรงกลางห่วงโซ่และนอกจากนี้แบบเหมือนอันนี้อาจจะเล่าถึงปัญหาที่มีการสวมสิทธิ์อันนี้ปัญหาสวมสิทธิ์อะบางทีมันก็อาจจะมองว่าแบบผู้รวบรวมผิดก็อาจจะมองไม่ได้เต็มเพราะว่าอยากจะให้มองว่าแบบใน1 ตู้สินค้าค่ะที่มันมีการใช้ใบ GAP อ่ะการที่มีใบเพิ่ม1 ใบอะค่ะมันจะเพิ่มต้นทุนด้วยนั่นหมายความว่ายิ่ง1 ตู้อ่ะมีใบ GAP ของหลายหลายส่วนนะคะ
1: ค
0: เอ
1: ่ะ
0: กสารที่ประกอบอ่ะมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นก็การที่เขามีการใช้ใบ GAP แบบมันอธิบายประมาณว่าแบบเอาของคนอื่นมาคือใช้เขาพยายามเลือกใบ GAP ที่มันมี

0: โควต้าเยอะๆเพื่อส่
1: อง ื
0: แค่ใบ
1: ม
0: เดียวแล้วแต่ว่า
1: ค
0: ใช
1: ่ะ
0: ้ได้ปริมาณเยอะค่ะก็จะช่วยลดต้นทุนเขาไป
1: อืมค่ะ
0: อื
1: โอ
0: ม
1: ้ก็ยังว่าในรายละเอียดนี่ก็ยังมีอีกหลายปัจจัยเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องของการจะส่งเสริมให้สินค้าเกษตรไทยเนี่ยมีระบบตรวจสอบย้อนกลับก็มีเรื่องที่ต้องพิจารณาอยู่อีกหลายเรื่องเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยในผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าประเทศไทยเนี่ยเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยค่ะยังไม่ได้มีการคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยเราจะเสียโอกาสในตลาดไหนบ้างหรือว่าประเทศต่างๆตอนเนี้ยเขามีการรุกเรื่องนี้ไปถึงไหนตรงนี้มองยังไงบ้างคะ
0: ก็ในมุมมองนะคะว่ามองว่าโดยเฉพาะตลาดใหญ่ๆเช่นพวกตลาดจีน EU สหรัฐญี่ปุ่นนะคะโดยเฉพาะอันนี้มาขอยกตัวอย่างอย่างแรกก็คือตลาดจีนค
1: ค
0: ือ
1: ่ะ
0: ถ้าไปดูสินค้าส่งออกของไทยที่ไปจีนนะคะแบบดูโดยไม่แยกว่าเป็นสินค้าอุตสาหกรรมหรือสินค้าเกษตรดูคือดูปนกันเลยก็คือจะเห็นว่าสินค้าส่งออกของเราโดยเฉพาะพวกผลไม้ไปจีนนะเป็นสินอันถ้าจำไม่ผิดนะคะมันอยู่ใน10 สินค้าอันดับ10 อันดับแรกอะค่ะที่เราส่งไป
1: ค่ะ
0: การที่สินค้าเกษตรสามารถอยู่ใน10 สินค้าอันนี้ได้สําหรับมุกอะมันมุกค่อนข้างแบบเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าปกติอะสินค้าไทยที่ส่งออกไปอะจะเป็นพวกสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลักเพราะว่าพวกสินค้าพวกนี้มันมูลค่าสูง
1: อื
0: ผิดกับ
1: ม
0: สินค้าเกษตรที่โอเคมูลค่าก็สูงแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอะค่ะมันก็น้อยกว่าอยู่แล้วอะแต่ว่าสินค้าผลไม้ไทยในตลาดจีนเราทําได้ดีอะค่ะมันอยู่ในถึง10 อันดับแรกอะดังนั้นการรักษาตลาดในตลาดนี้ให้ได้มันก็เป็นส่วนสําคัญเพราะเอาจริงๆอะยกเหมือนตัวอย่างที่มุกยกมาคือทุเรียนอะทุเรียนอะเพื่อนบ้านเราก็ปลูกมันไม่ใช่แค่ไทยปลูกทั้งมาเลฟิลิปปินส์โดยเฉพาะเวียดนามที่เขามีพื้นที่ที่ติดกับจีนอ่ะเขาได้เปรียบกับเราในหลายช่องทางทั้งการที่เขาเป็นประเทศเพื่อนบ้านด้วยกันกับจีนการที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านด้วยกันอีกบางทีอ่ะเพื่อนบ้านด้วยกันเขาก็จะมีเหมือนข้อตกลงหรือสิทธิพิเศษอะไรในการส่งสินค้าค่ะที่มากกว่าประเทศที่ไกลอย่างเราคือเราก็ค่อนก็ไกลจากจีนเพราะว่าเวลาเราส่งสินค้าถ้าไปทางบกอะค่ะมันก็อาจจะต้องผ่านประเทศอื่นเพื่อไปจีนแต่เขาติดกันผลประโยชน์มันก็มากกว่าค่าขนส่งก็ถูกกว่าถ้าเขาสามารถพัฒนาทุเรียนที่แบบอร่อยกว่าบ้านเราได้แล้วติดกันอะค่ะเขาก็จะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะเราอยู่ไกลดังนั้นอะเราก็ต้องมีแบบระบบอะไรบางอย่างหรือว่าเพื่อที่จะแบบพัฒนาเพิ่มมูลค่าของเราอะให้แข่งขันได้เพราะเอาจริงๆอะในด้านเรื่องของระบบตรวจสอบย้อนกลับถ้าเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะมุกมองว่ายังไม่ได้มีใครเก่งโดดเด่น
1: อืม
0: ไทยยังพอยังมีส่วนได้เปรียบในการตรวจสอบย้อนกลับมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าทำตามความเข้าใจมุกเขาก็เพิ่งสตาร์ทได้ไม่นาน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าประเทศเหมือนเวียดนามอะมุกก็มองว่าเขาค่อนข้างไปเร็วถ้าเขาแบบสามารถเคลียร์กฎระเบียบอะไรได้
1: อ
0: ป
1: ื
0: ระเท
1: ม
0: ศเนี้ยมันไม่ค่อยติดปัญหาอะไรเท่าไหร่ก็ถ้าเคลียร์ได้ทุกอย่างเขาก็ไปได้เร็วกว่าเราแต่ตอนเนี้ยคือเขาก็ยังอาจจะไม่ได้เก่งเท่าเราแต่ว่าถ้าเรายังไม่ได้พัฒนาตัวเราอะค่ะมันก็อาจจะมีก็กังวลนิดนึงในอนาคตอะไรประมาณเนี้ย
1: ค่ะก็ต้องรีบวางระบบแล้วก็มีแผนที่ชัดเจนนะคะที่จะได้เป็นการสร้างแต้มต่อแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรบ้านเรานะคะส่วนอีกตลาดหนึ่งที่คุณมุกพูดถึงน่าสนใจนะคะก็คือเรื่องของสหภาพยุโรปที่เขามี
0: ใช่
1: กฎว่าด้วยเรื่องของสินค้าปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าใช่ไหมคะกฎ EUDR เนี่ยสินค้าเกษตรกลุ่มไหนของไทยที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกับนโยบายนี้นะคะ
0: EUDR แบบหนึ่งนะคะถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นพวกยางปา
1: อื
0: ล
1: ม
0: ์ม
1: ค่ะ
0: โกโก้กาแฟอะไรประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะคะ
1: ค่ะก็คื
0: ป
1: อ
0: ระมาณนี้ค่ะก็
1: ค
0: ส่
1: ่
0: ว
1: ะ
0: นหนึ่งก็เป็นสินค้าที่ไทยเก่งด
1: อ
0: ้วยพวกยางอะไรแบบนี้
1: ค่ะก
0: ถ
1: ็
0: ้า
1: ค
0: จ
1: ือ
0: ำไม่ผิดนะคะ
1: ได้เลยค่ะก็คือเป็นกฎที่เขากําหนดให้สินค้าบางประเภทเนี่ยต้องมีข้อมูลพิกัดแปลงใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีหลักฐานด้วยว่าไม่เกี่ยวข้องกับการทําลายป่า
0: ใช่ค่ะเพราะ
1: ค
0: ว
1: ่ะ
0: ่าแต่ว่าอันเนี้ยมุกเคยฟังมาก็มันก็จะมีคอนเซิร์ตคอนเซิร์นเรื่องพิกัดแปลงด้วยเพราะมุกว่ามองว่าพิกัดแปลงมันจะเป็นเขาเรียกอะไรข้อมูลด้านความมั่นคงด้วยส่วนหนึ่ง
1: ค่ะ
0: อะไรประมาณเนี้ยค่ะ
1: อื
0: โอ
1: ม
0: เค

0: ค่ะ EUDR ก็จะเป็นพวกไม้น้ำมันปาล์มถั่วเหลืองโกโก้กาแฟยางพาราอะไรแบบ
1: อ่า
0: พว
1: ก็
0: ก
1: เป็นกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไปตลาดของ EU ก็ต้องมีการปรับตัวเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็มีข้อพิจารณาที่คุณมุกบอกไปเรื่องของความมั่นคงด้วยใช่ไหมคะเรื่องพิกัดต่างๆด้วย
0: ใช่ค่ะแต่
1: ค่
0: ว
1: ะ
0: ่าตอนนี้ก็เท่าที่ทราบก็มีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักๆที่เขารับผิดชอบเรื่องนี้เช่นยางพาราก็มีการพัฒนาระบบนี้อยู่นะคะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วแต่ก็ถามว่าไทยก็มีเรื่องมีการตื่นตัวในประเด็นนี้ค่อนข้างดีนะคะเพื่อที่จะรับมือกับมาตรการที่เขาออกมาค่ะ
1: อืมค่ะก็ต้องมีการมาพูดถึงเรื่องของการทำระบบใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยในกลไกของการออกแบบแรงจูงใจอะค่ะให้เกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยมาเข้าร่วมในการทำระบบนี้เนี่ยค่ะจะมีวิธีการหรือว่าประเทศต่างๆเขาใช้รูปแบบไหนที่จะเป็นตัวอย่างได้ดีสำหรับบ้านเราไหมคะ
0: ถ้าแรงจูงใจแรกนะคะที่มุกมองก็คือหนึ่งก็คือพวกบริษัทใหญ่หรือผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่นะคะก็ต้องอาจจะต้องมีกลไกบางอย่างที่อาจจะต้องถ้าจะทําระบบเนี้ยค่ะเขาต้องมีส่วนในการช่วยแชร์ต้นทุนกับเกษตรกรด้วยเพราะว่าการที่เราบอกให้เขาทําแต่ว่าไม่ช่วยในเรื่องซัพพอร์ตเงินสนับสนุนหรือเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรนะคะให้เกษตรรายย่อยที่เขาต้องเป็นคนทําจริงๆอ่ะ
1: อืม
0: ทำเพื่อเขาไม่เราไม่สามารถผลักภาระต้นทุนไปทั้งหมดที่เกษตรกรได้ค่ะก็ต้องมีรายใหญ่เพื่อซัพพอร์ตรายย่อยด้วยสองก็คือพวกภาครัฐนะคะเรามุกมองว่าภาครัฐก็ต้องเป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นหน่วยงานหลักที่เป็นในการส่งเสริมนะคะเช่นรัฐต้องลงทุนพวกโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลแล้วก็ใช้หน่วยงานพวกส่งเสริมการเกษตรนะคะลงไปอาจจะต้องสอนชาวบ้านจับมือเขาใช้สอนเรื่องการใช้เทคโนโลยีนะคะแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ว่าแบบก็ให้รู้ถึงว่าแบบไอ้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับมันดียังไงเขาแล้วก็ถ้าทําไปมันดียังไงกับภาพรวมค่ะแล้วก็นอกมันก็จะมุกอันนี้มุกจะยกตัวอย่างของโกโก้ของประเทศกาน่านะคะมุกไปอ่า
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: เจอมาเขาบอกว่าเขามีการทําระบบติดตามโกโก้แห่งชาตินะคะโดยมีไอเดียที่จะผูกระบบบํานาญแห่งชาติเข้ากับระบบติดตามโกโก้ค่ะแปลว่าถ้าเกษตรกรยอมลงทะเบียน
1: ค
0: ย
1: ่ะ
0: อมให้ข้อมูลผลผลิตที่ถูกต้องข้อมูลนี้จะถูกนําไปคํานวณรายได้เพื่อรับเงินบํานาญในอนาคตอั
1: อ
0: น
1: ื
0: นี้ก็เป็น
1: ม
0: ตัวอย่างที่ดีนะคะในการ
1: ค่
0: ส
1: ะ
0: ร้างแรงจูงใจทางการเงินให้ชาวบ้านที่เขาแบบโอเคเขาเห็นอินเซนทีฟว่าทําแล้วได้อะไรอ่ะปก
1: นั่น
0: ติ
1: เออ
0: ่ะ
1: งอืม
0: ใช่มุกบอกว่ากับชาวบ้านเนี่ยเขาจะทําเมื่อมันเห็นอะไรที่มันเป็นรูปธรรมนะคะคือถ้าเราบอกว่ามันดีต่อโลกเขาก็โอเคมันดีต่อโลกแหละแต่ว่าชีวิตเขาก็ลําบากอยู่แล้วแล้วเขามันก็เพิ่มต้นทุนด้วยมันก็ทําแล้วไม่ดีต่อเขาเขาจะทําไปทำไมอันนี้ก็เข้าใจเขานะ
1: อ่า
0: ใช
1: ใ
0: ่
1: ช่
0: ค่ะ
1: ใช
0: อัน
1: ่
0: นี้ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจที่อยากจะแชร์แล้วก็ถ้าในมุมของผู้รวบรวมที่เขากังวลเรื่องความลับทางการค้าอะไรแบบนี้ค่ะเรา
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ็อาจจะต้องลองมีการเสนอการใช้ผู้ตรวจสอบคนกลางค่ะเพื่ออาจจะไม่ใช่ไม่ใช่อาจจะเป็นภาครัฐอะไรแบบนี้ค่ะเป็นคนกลางเพราะว่าปัญหาพ่อค้าคนกลางโดนแย่งลูกค้าโดยการแก้อาจจะแก้โดยใช้บริษัทผู้ตรวจสอบอิสระให้คนกลางมาเป็นคนตรวจเอกสาร
1: อืม
0: เพื่อยืนยันว่าถูกต้องตามมาตรฐานโดยที่พ่อค้าคนกลางนะคะไม่ต้องส่งรายชื่อเกษตรกรทั้งหมดไปให้บริษัทผู้ซื้อปลายทางวิธีนี้ก็จะทําให้ระบบโปร่งใสแล้วก็อาจจะช่วยปกป้องความลับทางการค้าค่ะอันนี้ก็
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: ป็นไอเดียที่พอคิดแล้วก็อาจไปอ่านมาเจอก็อาจจะอยากแชร์ให้ฟัง
1: อืมน่า
0: ค่
1: ส
0: ะ
1: นใจนะคะเพราะว่าก็เป็นระบบที่ตอนนี้ประเทศคู่ค้าก็มีการพูดถึงเรื่องของระบบนี้นะคะในการตรวจสอบสินค้าเกษตรก็หลายเรื่องนะคะทั้งเรื่องของความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องแรงงานด้วยแต่ว่าอีกด้านหนึ่งที่คุณมุกพูดถึงก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือแล้วก็ความปลอดภัยของข้อมูลด้วยนะคะก็ถือว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอีกเทรนด์หนึ่งนะคะที่ผู้บริโภคเกษตรกรผู้ประกอบการบ้านเราเนี่ยต้องคำนึงถึงอย่างมากเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณมุกมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าไว้อัปเดตกันใหม่นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้
0: สวั
1: อ
0: ส
1: ัป
0: ดี
1: เดต
0: ค่
1: ก
0: ะ
1: ันนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องของ ITD ค่ะขอบคุณคุณณัจจารีเพชรร่วงนะคะนักวิจัยของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนากับการตรวจสอบย้อนกลับ สินค้าเกษตรไทยนะคะแน่นอนว่าบ้านเราเนี่ยมีจุดแข็งนะคะคุณผู้ฟังสินค้าเกษตรหลายรายการเลยไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะคะไปที่ตลาดจีนหรือว่าสินค้าอย่างยางอย่างโกโก้กาแฟนะคะก็ไปหลายๆตลาดแต่ว่าก็ต้องไปดูกฎเกณฑ์ของประเทศปลายทางคู่ค้าด้วยอย่าง EU เนี่ยก็จะมีกฎ EUDR ว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปนะคะดังนั้นระบบที่พูดถึงเนี่ยก็คือระบบการตรวจสอบย้อนกลับนะคะถ้าเป็นไปได้มีระบบกลางเป็นแพลตฟอร์มแห่งชาติมีการสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการตรงนี้เนี่ยประเทศไทยก็จะได้ประโยชน์ด้วยนะคะจากการส่งออกสินค้าเกษตรไทยแล้วก็ผู้บริโภคก็จะได้รับประโยชน์จากการตรวจสอบย้อนกลับนี้ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญของประเทศไทยที่จะพัฒนาระบบที่สร้างความโปร่งใสแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้ากับสินค้าเกษตรบ้านเราด้วยนะคะวันนี้นำมาฝากกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยจักรพรรดิตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นชุดไทยที่มีความงดงามและมีความทางการสูงมีความคล้ายคลึงกับชุดไทยจักรีแต่มีความพิถีพิถันและหรูหรากว่าเหมาะสำหรับสวมใส่ในงานพระราชพิธีหรืองานสำคัญระดับชาติที่ต้องการความสง่างามและความเป็นสิริมงคลสูงสุดและในปัจจุบันก็ได้รับความนิยมในการนำรูปแบบของชุดมาจัดทำเป็นชุดเจ้าสาวองค์ประกอบของชุดไทยจักรพรรดิได้แก่ผ้าสำหรับห่ม2ผืนผืนแรกคือสบายแพรจีบเป็นผ้าห่มชั้นในและผ้าสะพักสำหรับห่มทับด้านนอกปากอย่างสตรีชั้นสูงในสมัยโบราณส่วนผ้านุ่งใช้ผ้ายกไหมที่มีลวดลายงดงามหรือยกดิ้นทองมีจีบหน้าและชายพกคาดเข็มขัดและสวมเครื่องประดับเข้าชุดกัน

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: จุฬา Radio Plus เสนอทันข่าว

0: ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับที่ประชุมกพช.เห็นชอบให้ปรับเกณฑ์ค่าไฟ3บาทใน200ยูนิตแรกวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่2ทับ2569ซึ่งที่ประชุมมีมติปรับเกณฑ์ค่าไฟโดยคิดอัตรา3บาทในกลุ่มผู้ใช้200ยูนิตแรกนอกจากนี้ให้ไปคิดค่าไฟโดยจะเก็บจากกลุ่มอุตสาหกรรม Data Centerรวมถึงที่ประชุมมีมติให้เอาค่าไฟสาธารณะออกจากบิลของประชาชนโดยรัฐบาลจะไปหาวิธีการบริหารจัดการงบประมาณเองซึ่งสิ่งที่จะทำคือนำมาจากตัวของ Data Center ที่จะมีการลงทุนในอนาคตและจะส่งมติต่อให้กับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.รวมถึงรับฟังความคิดเห็นอีก15วันจากนั้นจะนำไปพิจารณาเรื่องราคาและอีกส่วนที่ได้จากผลประกอบการของ Data Center ก็จะนำมาชดเชยกับในส่วนของค่าไฟสาธารณะประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาทก่อนนำเสนอสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงระบุว่าคิดว่าจะดำเนินการได้เร็วที่สุดภายในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้ปลัดมหาดไทยระบุการจดทะเบียนร้านอาหารแต่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมีการเต้นรำจะเข้าข่ายเป็นสถานบริการและหากไม่ได้จดทะเบียนก็ถือว่าผิดกฎหมายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าอาจปรับกฎหมายสถานบันเทิงให้ทันสมัยขึ้นโดยกล่าวว่านายกรัฐมนตรีตระหนักถึงเรื่องนี้เพราะเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนกฎหมายก็ล้าสมัยซึ่งการกำหนดโซนิ่งสถานบันเทิงต้องพิจารณาจากผู้มีอำนาจเสนอในกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจะเป็นผู้เสนอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาส่วนในต่างจังหวัดจะเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเสนอโดยเร็วส่วนการตรวจสอบสถานบันเทิงจะเข้มข้นขึ้นหรือไม่นั้นนายอันสิทธิ์กล่าวว่าหลายแห่งได้จดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่เมื่อมีการจำหน่ายแอลกอฮอล์และมีการเต้นรำจะเข้าข่ายเป็นสถานบริการหากไม่ได้จดทะเบียนถือว่าผิดกฎหมายจึงต้องทบทวนว่ากฎหมายและมาตรการที่มีอยู่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้เตรียมเรียกประชุมเป็นการเร่งด่วนโดยได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงประสานการประชุมซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในเร็วๆนี้และปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับหลายเมืองในแคนาดากำลังประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติจากไฟป่าที่ยังคงลุกไหม้และเกิดควันปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของแคนาดาได้รายงานว่าค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI อยู่ที่ระดับ10บวกซึ่งถือเป็นระดับที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพสูงมากหลังจากที่แคนาดากำลังประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศโดยมีรายงานการตรวจพบเหตุไฟป่าที่ยังคงลุกไหม้อยู่กระจายตัวเป็นวงกว้างกว่า835จุดทั่วประเทศและยังส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในเมืองโดยที่เมืองทันเดอร์เบย์ในรัฐออนแทริโอท้องฟ้าได้แปรสภาพกลายเป็นสีส้มเข้มและมีบรรยากาศมืดครึ้มทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงอย่างเห็นได้ชัดและที่นครโตรอนโตซึ่งเผชิญกับกลุ่มควันไฟป่าหนาทึบแผ่เข้าปกคลุมอย่างหนักส่งผลให้นครโตรอนโตได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองใหญ่ที่มีคุณภาพอากาศยอดแย่ที่สุดในโลกเป็นการชั่วคราวดังนั้นทางการแคนาดาจึงได้ออกประกาศเตือนภัยด้านสุขภาพพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนจำกัดการทำกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิดโดยคาดว่าสถานการณ์อากาศเป็นพิษนี้จะลากยาวไปจนถึงช่วงค่ำของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

0: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับรายการเลยนะครับ
2: Innovative Wisdom ครับ
1: ผมซึ่งเราสองคนนะครับรองศาสตราจารย์ดร.คณิษฐ์แสงโชติ
2: สวัสดีครับ
1: แล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รุ่งเกียรติรัตนบานชื่นนะครับก็จะมาให้ความรู้นะครับทางด้านการเงินกับทุกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้ครับเราก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าก็เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับที่วันนี้เนี่ยในประเทศไทยนะครับได้รับความนิยมค่อนข้างมากเลยทีเดียว
2: ใช่เลย
1: โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่นะครับที่อยากจะลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศนะครับสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้คือเรื่องอะไรครับ
2: Depository Receipt นะครับ
1: ครับโอเคนะครับก็คือชื่อเต็มนะครับ Depository Receipt นะครับแต่ว่าชื่อที่ทางการค้าแล้วก็ชื่อที่ทุกคนมักจะรู้จักกันก็คือ DR
2: DR ใช
1: ่นะครับทีนี้ผมว่าชื่อมันก็บอกรายละเอียดอยู่ในระดับนึงเหมือนกันนะนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงคำว่า Receipt Receipt ก็เหมือนกับใบเสร็จใบยืนยันนะครับ depository นะครับก็เหมือนกับการฝากการรับประกันว่ามีอะไรบางอย่างมาฝากไว้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ย depository receipt รวมกันกลายเป็นอะไรครับ
2: ก็เหมือนกับใบฝากใช่ไหมซึ่งจะฝากอะไรเนี่ยก็อาจจะฝากหุ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับจริงๆวันนี้ที่มาพูดเรื่องนี้เนี่ยพอเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีข่าวใหญ่ข่าวนึงเนาะที่บริษัทเกาหลีที่ฮอตฮิตที่สุด1บริษัทในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยตัดสินใจบอก IPO ที่อเมริกาครับเฮ้ยหลายบริษัทเขาอยู่ในตรงนี้นี่แล้ว IPO อเมริกาได้ไงนะ
1: คร
2: ับนี่มาจากข่าวนี้อาจารย
1: ์
2: นี่แคปมาจากของ Yahoo Finance ในหน้า Instagram เขานะครับบริษัทเกาหลีนะครับ SK Hynix เนี่ยเดบิวต์ในตลาดหลักทรัพย์อเมริกาเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเลยนะบริษัทประเทศแบบเฮ้ยอะไรคือ IPO บริษัทเขาก็อยู่ในตลาดหุ้นเกาหลีแล้วเน
1: ี่
2: ยแล้วจะมาใช้ IPO ได้ยังไง
1: โอเค
2: ซึ่งก็เป็นวันนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาคุยกันเพราะว่าเวลาพูดถึงบ้านเราเวลาซื้อ DR เนาะ
1: ครับ
2: มันคือเป็นการที่เราซื้อใบแทนหุ้นรูปแบบนึง
1: ใช่
2: แต่จะมีใบแทนหุ้นรูปแบบที่ทางบริษัทเขาเนี่ยก็รับรู้เต็มที่เลยแล้วก็ถือเป็นการออกใบแทนนั้นในตลาดอื่น
1: ครับ
2: เพื่อให้นักลงทุนตลาดนั้นซื้อหุ้นที่เขาออกเพิ่มทุนได้โดยตรงด้วยนี่เป็นประเด็นที่อยากนำมาพูดคุยกับวันนี้เพราะว่าเราจะเห็นว่าบริษัทที่จดทะเบียนแล้วทำไมไป IPO ที่อื่นได้อีก
1: ครับ
2: ก็ใช้กลไกอะไรถ้าตอบเร็วๆเลยคือว่ากลไก DR ให้เราคุยกันนี่แหละ
1: ครับ
2: แต่เป็น DR ประเภทที่บริษัทมีการรับรู้โดยตรง 100% เลยแล้วเป็นคนตัดสินใจว่าผมเนี่ยจะเอาหุ้นไปไว้ตลาดที่นู่นให้ทุกคนสามารถซื้อขายได้พร้อมกับระดมทุนด้วยนั่นเอง
1: เดี๋ยวต้องขยายความนิดนึงอาจารย์คณิตนะครับเดี๋ยวหลายท่านอาจจะเริ่มสับสนกับDR ที่คุ้นเคยกันอยู่ในประเทศไทยนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าอย่างสมมุติในประเทศไทยเนี่ยเรามี DR ที่จะลงทุนในหุ้นจีนแล้วกัน
2: ใช่
1: นะครับสิ่งที่บริษัทหลักทรัพย์เนี่ยเขาจะทำนะครับก็คือเขาเนี่ยก็จะต้องมีการซื้อหุ้นจีนหุ้นนั้นเนี่ยนะครับมาอยู่ในพอร์ตของเขา
2: ใช่
1: นะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเราก็เปรียบเสมือนกับประมาณว่าบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยเป็นคนที่คอยสร้างความมั่นใจนะครับว่าในตะกร้าใบเนี้ยนะครับจะต้องมีหุ้นจีนในมูลค่าที่เท่ากับที่เธอออกขายใบสิทธิตรงนี
2: ้ครับ
1: เพื่อที่จะสร้างความยืนยันนะครับว่าเวลานักลงทุนซื้อ DR ตัวนี้นะครับจะมีหุ้นจีนในปริมาณใกล้เคียงกันนะครับอยู่ในพอร์ตของบริษัทหลักทรัพย์ยืนยันได้เพื่อที่ว่าสักวันนึงหากเราขายใบสิทธินี้เราจะได้รู้สึกว่าใบสิทธิเนี้ยจะต้องมีค่าอยู่ตลอดเวลาไม่อย่างนั้นมันก็จะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเดียวใบที่หลอกๆไว้นะครับแต่ว่าไม่มีค่าในตัวของมันเอง
2: ลอตเตอรี่ทิปอ่ะซื้อลอตเตอรี่แล้วเนี่ยอยากได้ใบไม่มีสรุปว่ามีลอตเตอรี่จริงหรือเปล่
1: า
2: แต่ถ้าเกิดบอกว่าก็ผมฝากคุณถือลอตเตอรี่ไว้นะผมจะขอถอนลอตเตอรี่
1: ม
2: าอยากใบไปขึ้นเงินที่กองสลากเองได้ไหมอ
1: ัน
2: นี้ถ้ามีลอตเตอรี่อยู่เราก็สามารถเอาไปได
1: ้
2: ซึ่งเราก็มีการพูดคุยกันในบริบทของเรื่องทองมีความโง่เรื่องเหมือนกันหุ้นก็เหมือนกันเพราะว่ารีซีทที่อาจารย์รุ่งเกียรติบอกมันคือใบรับฝาก
1: ครับผม
2: ของฝากไว้มีของจริงหรือเปล่าถ้ามีของจริงก็ตามสบายใจ
1: คือถ้าเกิดมันมีของจริงนึกสภาพมันก็จะมีคนเนี่ยอยากจะซื้อใบนี้ต่อจากเราในมูลค่าที่เขารู้สึกว่าโอเคของเบื้องหลัง นะครับที่ยืนยันมูลค่านี้อยู่เนี่ยมันมีอยู่จริงแต่ทีนี้เนี่ยการที่เราซื้อ DR ที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างไปว่าเราซื้อ DR หุ้นจีนนะครับหุ้นจีนบริษัทจีนที่เราซื้อเนี่ยเขาไม่ได้ระดมเงินทุน
2: เขาก็อยู่เขาอย่างนั้นแหละ
1: เขาไม่ได้มีการออก IPO อะไรเลย
2: ใช่
1: นะครับนะคือเขาคือพวกเนี้ยอย่าเรียกว่าเขาคือบริษัทหลักทรัพย์เขาก็แค่ไปซื้อหุ้นจีนที่อยู่ในตลาดในต่างประเทศเท่านั้นเองนะครับซึ่งแตกต่างจากเคสของเกาหลีใต้
2: บริษัท SK
1: ที่อาจารย์คณิตนะครับได้เอามา

0: พูดเพราะว่าในกรณีนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันเป็นใบแสดงสิทธิเหมือนกันแต่เบื้องหลังของใบแสดงสิทธิเนี่ยคือหุ้นเพิ่มทุนออก
1: ใหม่ใช่บริษัทเกาหลีรับรู้โดยตรงว่าจะมีหุ้นพวกนี้อยู
0: ่
1: แล้วก็มีเป็นบริษัทที่คอยถือหุ้นเขานั่นแหละซึ่งของอเมริกาเขาจะให้ธนาคารนะให้แบงก์เลยเป็นคนถือเดี๋ยวจะดูว่าแบงก์ที่เขาถือกันหน้าตาชื่อประมาณไหนบ้างนะครับแต่ว่าเขาก็จะระบุเลยว่าเนี่ยหุ้นของผมนะงั้นคุณดูแลให้หน่อยผมให้คุณดูแลคนเดียวเลย
0: ครับ
1: เพราะว่าจะได้สบายใจที่เดียวเป็นหุ้นที่บริษัทรับรู้ทั้งหมด 100%
0: ซึ่ง
1: ตัวอย่างของที่อาจารย์นุ่งเกียรติบอกก็คือว่ากลับกันว่าบริษัทเกาหลีเขาไม่รับรู้เลยแต่มีนักลงทุนอเมริกาอยากซื้อหุ้นพวกนั้นก
0: ็
1: จะมีพวกแบงก์อเมริกาตัดสินใจว่าเดี๋ยวไปซื้อหุ้นเกาหลีมาหน่อยถือไว้หน่อยแล้วมาออกเป็น DR ให้กับนักลงทุนอเมริกาซื้อกันโดยที่บริษัทก็รับรู้แหละว่ามีแต่ว่าบริษัทไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงด้วยการมาลงทุนอะไรเลย
0: ทีนี้หลายท่านก็อาจจะตั้งคำถามต่ออีกเหมือนกันนะสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นวิธีแบบดั้งเดิม traditional ถ้าเราอยากจะระดมเงินทุนที่ตลาดไหนเราก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องไปจดทะเบียนลิสต์หุ้นออกใหม่ของเราที่ตลาดนั้นก็ต้องไปผ่านกระบวนการของการกำกับดูแลในตลาดนั้นนะครับก็คือพูดได้ง่ายสมมุติถ้าเกิดเรามี exchange เขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า listing rule กฎในการเอาทรัพย์สินมาลิสต
1: ์
0: ว่าจะต้องมีการผ่านเกณฑ์อะไรบ้างนะครับซึ่ง listing rule ตรงนี้นะครับก็จะต้องถูกกำกับดูแลโดยก.ล.ต.อีกในประเทศนั้นๆทีนี้พอมันอยู่ในรูปแบบของ DR ซึ่งมันไม่ใช่เป็นการ list หุ้นนะครับในอีกตลาดหนึ่งนะครับผมสำหรับมุมมองผมนะผมก็จะมองว่ามันก็เป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะหลีกหนีจากเกณฑ์ที่อาจจะแตกต่างกันระหว่างประเทศก็สามารถที่จะใช้เกณฑ์ในการระดมเงินทุนของประเทศต้นทางได้แล้วก็บอกอยู่นี่ก็มันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่คุณจะไปซื้อหุ้นของประเทศชั้นแล้วก็เอาไปฝากไว้อยู่ในแบงก์แล้วก็ซื้อ DR มันก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับที่ตัวบริษัทนะครับสามารถที่จะระดมเงินทุนออก IPO แล้วก็ลิสต์หุ้นนั้นอยู่ในตลาดของเราแต่เอาหุ้นนั้นไปให้นักให้ธนาคารหรือให้เกตคีเปอร์ต่างชาติไปเอาหุ้นของเราไปออก DR ต่อ
1: เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาทำยังไงแล้วก็มีขั้นตอนนี้ให้ดูกันแต่เอาเบื้องต้นให้ดูก่อนนะครับว่าเนี่ยอย่างที่เราคุยกันไปบริษัท SK Hynix อย
0: ู่
1: ที่เกาหลีอยู่แล้วอยู่ที่อยู่ในดัชนี KX Cosfit เนาะซึ่งที่นั่นเขาไม่ใช้เป็นสัญลักษณ์เป็นชื่อเขาใช้เป็นตัวเลขนะครับก็รหัสเขา00660
0: ครับผม
1: แบบญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะใช้เป็นตัวเลขนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าเวลาเข้ามาสู่ที่ Nasdaq แล้วเนี่ยสัญลักษณ์ที่เขาได้คือ SKHY นะ SK Hynix ซึ่งตัว SKHY นี้เป็น ADR นะครับใช้คำว่า American Depositary Receipt นะครับนี่จะเห็นถ้าใครท่านที่ดูอยู่ YouTube จะเห็นว่าเอ๊ะเราพูดถึง ADR แต่หน้าจอเขียน ADS
0: ครับ
1: อะไรคือ ADS จริงๆแล้วเนี่ย ADS ADR 2 อย่างนี้ไปด้วยกันแต่เราพูดถึงเนี่ยเราจะพูดถึง ADR เป็นหลักมากกว่า S เนี่ยย่อมาจาก American Depositary Shares
0: ครับผม
1: เพราะหุ้นนะครับที่ต้องมาฝากไว้อ่ะมันต้องมีที่ฝากไว้หุ้นที่ฝากไว้ก็คือจะชื่อว่า ADS นะครับแล้วใบที่ออกมาเป็นใบแสดงแทนหุ้นนั้นเนี่ยจะใช้เป็นคำว่า ADR
0: โอเค
1: แล้วอยู่ตลาดที่อเมริกาจะใช้ ADS ADR ยังไง
0: ครับผม
1: ก็ถือซะว่าซื้อใบสำคัญแสดงแทนสิทธิ์นั่นแหละนะครับซึ่งเขาสามารถกำหนดได้เนาะว่าหุ้น1หุ้นเนี่ยจะมีการแตกย่อยหรือเปล่า
0: ครับ
1: เดี๋ยวของไทยเรามาดูกันมีการแตกย่อยระดับไหนบ้างเพื่อให้เกิดการซื้อขายสะดวกขึ้นบ้าง
0: ครับ
1: เขาตัดสินใจว่าหุ้นที่เกาหลีออริจินอล1หุ้นก็จะออกเป็นใบ ADS เป็นหลักทรัพย
0: ์
1: ที่เป็นตัวแทนเนี่ยนะคร
0: ับ
1: 10เท่าก็เขาจะออกหุ้นเพิ่มทุน 17.8 ล้านหุ้น
0: ครับผม
1: เท่ากับเป็นใบแสดงสิทธิ์เนี้ย 177
0: ครับ
1: .8.9 ล้านหุ้นนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็เท่ากับประมาณ 2.4% ของหุ้นทั้งหมดเสนอขายเนี่ยเงินทั้งหมดเข้าเขา
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็อาจจะไปหักให้กับพวกที่ปรึกษาการเงินอันไรเตอร์นิดหน่อย
0: ครับ
1: แต่ว่ามีเงินเข้าบริษัทจริงๆซึ่งในกรณีนี้นะเขาเลือกบริษัทเดียวเลยเลือก City Bank
0: ครับ
1: นะคร
0: ับ
1: ซึ่ง City Bank ให้เป็น Depository Bankถือให้มีหน้าที่ในการถือหุ้นทั้งหมดนี้นะครับผ่านบริษัทคัสโตเดียน
0: ครับ
1: ที่เกาหลี
0: ครับผม
1: เพราะหุ้นอยู่ที่เกาหลีนะดังนั้นตัวคัสโตเดียนก็อยู่ที่เกาหลีด้วย
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นคนออก ADS มาที่อเมริกาแล
0: ้
1: วก็นั่นแหละครับให้เราสามารถซื้อขายได้ในที่สุด
0: ทีนี้ในกรณีนี้ต่อยอดนิดนึงก็จะมีอีกประโยชน์นึงของการที่ไม่ได้เพิ่มทุน
1: ครับ

0: แต่ว่าไปออกเป็น DR ก็คือการสามารถเลือกราคาต่อหน่วยได
1: ้
0: ว่าอยากจะให้ราคาต่อหน่วยมันสูงหรือมันต่ำเพราะว่าอย่างตรงนี้ก็จะสังเกตเห็นก็คือ10หุ้นจริง
1: ครับ
0: ไม่ใช่ดินะครับ10 DR ถ้ากับ1หุ้น1หุ้นจริงเพื่ออะไรก็เพื่อทำให้ราคา DR ต่อหน่วยมันถูกลง
1: ใช่
0: ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเวลาที่ทุกท่านเนี่ยซื้อ DR ในประเทศไทยเหมือนกันอย่างเวลาเราซื้อ DR หุ้นอาลีบาบา DR หุ้น Tencent เนี่ยนะครับ1หน่วยของ DR ไม่ใช่1หุ้นของอาลีบาบาขึ้นอยู่กับเรโชที่บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้ออกเนี่ยเขาเป็นคนกำหนด
1: เดี๋ยวตารางกันเป็นตัวอย่างให้เปรียบเทียบด้วยของไทยไม่ดูของอันนี้ก่อนทีนี้เวลาจะขายแบบนี้เนี่ยถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม
0: ่
1: เป็นครับเพราะว่า ADR เนาะเบื้องหลังข้างในมี security อยู่ก็แปลว่าเป็นหลักทรัพย์เหมือนกันนะเขาก็ต้องมีการยื่นให้กับสำนักงานกตว่าจะเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่นะครับซึ่งนี่แหละครับก็คือการทำ filing เขาบอกว่าเขาจะเสนอขายหุ้นนะเป็นลักษณะเป็น American Depository Share นะครับนี่คือ Prospectus
0: ครับผม
1: ซึ่งข้างในเขาจะบอกว่าเขาจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 17.79 ล้านหุ้นสามัญคิดเทียบเป็นจำนวน ADS เนี่ยเพิ่มขึ้นตามที่ได้เกริ่นมาก่อนหน้านี้นะครับมีการให้ข้อมูลเกือบทั้งหมดเนี่ยถ้าเทียบเคียงแล้วเนี่ยเหมือน IPO เลยอาจารย
0: ์
1: ข้อมูลข้างในเนี่ยคือบอกหมดเลยว่าบริษัทเป็นยังไงทำธุรกิจอะไรความเสี่ยงมีด้านไหนบ้างงบการเงินที่ผ่านมาเป็นยังไงเป็นต้นนะครับซึ่งจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะถ้าเกิดพูดตรงๆเนี่ยบริษัทบางบริษัทเทคคัมพานีที่บางคนเราถืออยู่เนี่ยก็เข้าตลาดอเมริกันรูปแบบนี้เหมือนก
0: ัน ครับผม
1: C ครับC ที่ทำ Shopee ก
0: า
1: ลิน่าพวกเนี้ยก็มีหุ้นอยู่ที่ Nasdaq เหมือนกันนะแล้วก็ใช้วิธีเป็น ADS เหมือนกันนะครับเพราะจริงๆหุ้นอยู่ที่สิงคโปร์นะไม่ผิดนะคร
0: ับ
1: แต่ก็มีหุ้นส่วนหนึ่งที่สามารถซื้อขายที่อเมริกาได้ด้วยเนี่ยก็เอาให้มาดูข้างหน้านะครับซึ่งอาจจะเล็กนิดนึงแต่เดี๋ยวอ่านให้ฟังคร่าวๆว่าเขาเสนอขายที่ต่อละหน่วยเนี่ย149ดอลลาร
0: ์
1: ตามข้อมูลที่ให้ก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนี้ก็มีการพูดคุยเรียบร้อยแล้วนะเงินทั้งหมดที่จะระดมเนี่ยประมาณ 26,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับมีนักลงทุนสถาบันสนใจมาแล้วใช่ไหมล่ะอยากเป็นนักลงทุนคอร์เนอร์สโตนเช่นเบลลี่เกฟเฟิร์ด
0: ครับ
1: ซึ่งก็ทำเป็นกองทุนนะเราซื้อกองทุนต่างประเทศบางบลจ.ก็ลงทุนในกองทุนของเบลลี่เกฟเฟิร์ดนี่แหละนะครับแล้วก็มีเป็นกลุ่มลงทุนเลยที่เป็นคล้ายๆเฮดจ์ฟันด้วยนะ
0: ครับ
1: ที่ตัดสินใจเข้ามาที่อยากจะเข้ามาซื้อเขาบอกว่าสนใจอย่างต่ำ7,000ล้านเหรียญเลยจริงข่าวที่ปิดมาล่าสุดเนี่ยเขาเสนอขายหุ้นเท่านี
0: ้ครับ
1: ความสนใจจริงๆ7เท่า
0: ครับ
1: เทียบกับจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมดแต่เบื้องหลังข้างในเนี่ยนะครับก็อย่างที่ได้เกริ่นไปละเอียดเท่ากับ IPO เลยเอกสารแบบยาวครบถ้วนหมดทุกอย่างนะครับดังนั้นผมคิดว่าเนี่ยเวลาเป็น ADS ปุ๊บเนี่ยกตเขาก็จะกังวลนิดนึงถึงการระดมทุนด้วยดังนั้นก็จะมีเป็นความละเอียดเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการที่เสนอขายเป็น DR ธรรมดาทั่วไป
0: โอเคครับผมแต่ทีนี้เดี๋ยวขอต่อยอดจากสิ่งที่อาจารย์คณิตพูดนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์คณิตได้พูดถึงหลายกองทุนเลยที่เข้ามาซื้อ
1: ใช่
0: นะครับก็แล้วแต่ละกองทุนก็เป็นกองทุนขนาดใหญ
1: ่
0: เป็น professional manage กันเยอะแยะมากมายนะครับเราก็อาจจะตั้งคำถามผมคิดว่าท่านผู้ฟังจะตั้งคำถามต่อว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องมาแห่ซื้อ ADR ที่นี่กันด้วยทำไมเธอเธอมีศักยภาพขนาดนั้นเธอสามารถที่จะไปซื้อหุ้น SK Hynix เนี่ยที่เกาหลีใต้ได้เลย
1: ครับ
0: ผมคิดว่าเขาใหญ่พอที่จะทำเขาไม่ใช่รายย่อยนะที่แบบรู้สึกว่าเออการจะไปซื้อหุ้นอาลีบาบาที่ฮ่องกงมันดูลำบากต้องขนย้ายเงินนะครับจริงๆแล้วถ้ามองในมุมของกองทุนรวมนะครับมันก็ไม่ได้แตกต่างจากรายย่อยมากหรอกนะครับที่แบบสมมุติถ้าเกิดเธอจะลงทุนในหุ้นตัวนี้ที่เกาหลีใต้นะครับก็จะต้องมีการเปิดพอร์ตที่เกาหลีใต้ก็จะต้องมีการโยกเงินนะครับจาก US นะครับไปอยู่ที่ห้องไม่ใช่อยู่ที่เกาหลีใต้จริง
1: แล้วก็ต้องใช้เงินสกุลวอนด้วยนะ
0: ใช่แล้วก็อาจจะมีประเด็นเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนมีประเด็นเรื่องค่าภาษีผมคิดว่าประเด็นสำคัญเนี่ยคือภาษีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีการขายนะครับการกำไรการโยกเงินกลับจะต้องมีภาษีปลายทางเสียแล้วต้นทางจะต้องเสียไหมผมคิดว่ามันมีอีกหลายเรื่องนะที่มันจะกระทบกับการลงทุนของกองทุนรวม
1: บางทีมีนี่แม่อาจารย์ว่าถ้าเกิดเป็นหลักทรัพย์แต่อยู่ภายใต้ต่างประเทศการตัวเงื่อนไขในการกำหนดกติกาลงทุนรวมถึงพวกคอมพลายต่างๆมันต่างกันด้วยผมก็เคยได้ยินเหมือนกันนะว่าบางกองทุนเขาชอบไปจดทะเบียนที่ยุโรปเพราะว่าถ้าอยู่ภายใต้เฟรมเวิร์กของ

0: โรปถ้ารับรองภายใต้นี้แล้วเนี่ยไปขายต่อที่ไหนก็ได
1: ้
0: อันนี้อาจจะแบบว่าถ้าไปหลักทรัพย์ภายใต้การรับรองของจอตอเมริกาแล้วเนี่ยกระจายต่อได้ง่ายไหมอาจารย์หรือจริงๆส่วนหนึ่งอาจจะเป็นคนใดย่อย
1: อันนั้นผมว่านั้นก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่สมมติถ้าผมเป็นกองทุนผมซื้อตรงเนี้ย ADR อยู่ที่อเมริกาผมสามารถเอา ADR เนี้ยไปทำธุรกรรมอื่นๆต่อไปได้อีก
0: อย่างเช่น
1: ในสหรัฐอเมริกาเอาไปค้ำประกันเงินกู้เอาไปทำอะไรต่างๆซึ่งแตกต่างจากเวลาผมซื้อหุ้นจริงที่เกาหลีใต
0: ้ก็เป็นไปได้เนอะเพราะว่าจริงกองทุนเนี่ยเขามีรายได้เสริมด้วยจากการที่หุ้นที่ถืออยู่ก็ไม่ปล่อยเปล่าๆไปทำธุรกรร
1: ม
0: จำนำหุ้นอะไรก็ได้ใช่ไหมนะครับก็นี้เพิ่มเติมขึ้นมาเนาะทีนี้ก็ทีนี้ตะกี้เราพูดถึงเรื่องว่า DR เนี่ยจริงๆแล้วของบ้านเราเป็นแบบหนึ่งของต่างประเทศแบบหนึ่งผมเอาลิสต์มาให้อาจารย์ดู2ลิสต์นะครับลิสต์แรกเนี่ยเป็น DR ที่นี่ทาง JP Morgan ก็มีคนรวบรวมข้อมูลเนาะซึ่งก็จะมีคนที่เป็น Depository Bank ได้เนี่ยนะครับต้องเป็นแบงค์ที่อเมริกาก็ชื่อหลักๆจะเห็นก็จะแบบ City JP Morgan Deutsche Bank อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับฝั่งเนี้ยเขาจะมีระบุคอลัมน์อยู่ว่าใครที่เป็น Depository Bankจะมีชื่อเดียวเลยอย่างเงี้ยของ TSMC ก็เป็น City ดูแล ASML เป็นของ JP Morgan
1: ม
0: ีเป็นต้นนะครับพวกนี้คือตัวอย่างที่เราเห็นเขาใช้คำว่าเป็น Sponsored DR นะ Sponsored หมายความว่าก็ Issuer บริษัทอย่างเช่น TSMC Alibaba พวกเนี้ยเขามีการพูดคุยกับแบงค์พวกนี้แล้วบอกว่าผมอยากจะมาขายแล้วเพิ่มทุนด้วย
1: ครับผม
0: ดังนั้นผมจัดการผ่านคุณคนเดียวเลยละกันนะครับพวกนี้ก็มักจะขายในรูปแบบที่ตอนมาขายครั้งแรกมีการเพิ่มทุนเข้าบริษัทด้วยอย่างอาลีบาบาก็ทำนะก่อนหน้านี้นะครับลิสต์นี้ไม่มีนั่นแหละไม่มีของ C แล้วแต่ C ก็เคยทำรูปแบบนี
1: ้ครับ
0: แต่ฝั่งอีกลิสต์นึงเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ๊ยทำไมมี depository เยอะจังเนี่ย JP Morgan BNY City DB ด้วยเจ้าเดียวมีเยอะจัง
1: ครับ
0: อันนี้จะเป็นรูปแบบที่เป็น unsponsor คือตัว issuer เขาเนี่ยไม่ได้มาลงทุนหรอก
1: ครับ
0: แต่ว่าธนาคารพวกนี้นะครับเห็นว่าน่าจะมีความต้องการนะ
1: ครับ
0: ในการซื้อหุ้นนะครับดังนั้นก็เอามาให้นักลงทุนเขาในประเทศเนี่ยได้ซื้อง่ายหน่อยแบบบ้านเรา
1: ครับผมซึ่งอันนี้เพื่อความเข้าใจกับทุกท่านอย่างเช่นสมมติเวลาเราเจออาลีบาบาเมื่อกี้นะก็จะต้องมีทั้งอาลีบาบา DR ในเวอร์ชันเพิ่มทุนมีทั้งอาลีบาบาในเวอร์ชันของ DR ที่แบงค์จุดๆๆเป็นคนเอามาออกเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกหน่วยเนี้ยมันอาจจะหมายถึงอาลีบาบาตัวเดียวกันแต่ว่าราคาต่อหน่วยอาจจะไม่เท่ากันอัตราการขึ้นอัตราการลงในแต่ละวันก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เพราะแล้วการซื้อนี้ก็ถือว่าเป็นการซื้อกันคนละหน่วยด้วยชื่อก็ต้องคนละอันไม่ใช่ว่าเราไปเซิร์ชอาลีบาบาแล้วเขาจะเดาสุ่มให้เราเลือก DR ให้เราไม่ใช
0: ่
1: ตัวเราเองต่างหากนะครับที่จะต้องเป็นคนเลือก DR แม้กระทั่งหุ้นตัวเดียวกัน
0: นี่ตัวอย่างของบ้านเราแล้วกันเนาะของบ้านเราก็มีผมคัดเลือกมา2ตัวนะครับ AAPL ก็ Apple นะครับคิออกเซียเนี่ยเป็นบริษัทที่ญี่ปุ่นที่ตอนฮอตที่สุดเลยบริษัททำพวกน่าจะเป็นพวกชิปเหมือนกันนะก่อนหน้านี้ก็ติดขัดมีปัญหาอะไรแต่ปรากฏว่าพอเรื่องกระแส AI เข้ามาปุ๊บเนี่ยเขามีของเป็นที่ต้องการพอด
1: ี
0: ตอนนี้เป็นบริษัทที่ไม่นานคงใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นไปละนะครับก็จะเห็นว่าของประเทศไทยเนี่ยเป็นรหัสจะเป็นชื่อหลักทรัพย์แล้วก็มีเลขข้างหลังเลขข้างหลังก็เป็นเพราะว่า issuer
1: ครับ
0: คนละเจ้าอาจารย์ลุงเกียรติบอก
1: ครับผม
0: ดูราคาเน
1: า
0: ะ
1: ราคาก็แตกต่างกันเลยเนาะ
0: ใช
1: ่แม้กระทั่งหุ้น Apple แบบเดียวกันนะครับอาจจะมี30บาท 3.5 บาท 7 บาทได้หมดเลย
0: ครับซึ่งเราไปดูที่อาจารย์ลุงเกียรติก่อนหน้านี้ว่าเนี่ยอัตราแบ่งสภาพเนี่ยนะครับมี DR แล้วเนี่ยนะครับกับตัวสินทรัพย์อ้างอิงเนี่ยอัตราส่วนเท่าไหร
1: ่
0: ซึ่งถ้าเกิดหุ้นต่างประเทศราคาต่อหุ้นสูงมากๆเลยก็เป็นโอกาสให้เรากลับมาปรับใหม่ว่างั้นปรับฐานเหลือสักประมาณเท่าไหร
1: ่
0: นักลงทุนเวลาซื้อขายจะได้ซื้อขายได้อย่างสะดวกใจนะครับก็มีตั้งแต่1หุ้น Apple เท่ากับ340 DR ไปจนถึง 3,000 เลยนะ
1: ครับผม
0: นะครับราคาก็สามารถสปลิตได้ตามที่ issuer ระบุเลยนะเลขไม่ต้องกลมแบบโอ้ต้องเป็นหน่วยพันหรือ500เท่านั้นนะครับก็สามารถระบุได้ตามความต้องการทางการตลาดเลยนี่แหละก็เราก็เห็นเป็นที่นิยมมากขึ้นนี่อาจารย์เท่ากับหุ้นเดียวนะซื้อขายหลายที
1: ่ครับ
0: แล้วอย่างเงี้ยคิดว่าราคาที่ไหนจะเป็นราคาอ้างอิงหลักราคาที่ไหนเป็นราคารองถ้าเกิดลองถามเซนส์เราเร็ว
1: ๆถ้า3เซนส์เราเร็วๆก็ต้องเป็นราคาหุ้นที่เป็นหุ้นแม่หลักที่อยู่ในประเทศต้นทางนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรนะ SK Hynix

0: ก็จะต้องเป็นราคาหุ้นที่จดทะเบียนอยู่ที่เกาหลีใต้
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นหุ้นต้นทางของเขาเนี่ยก็ยังเป็นตัวกำหนดในขณะที่เราก็จะต้องมองว่าราคาของ DR ควรจะต้องเป็นราคาที่คล้อยตามนะครับหุ้นหลัก
1: เป็นตัวตาม
0: สินทรัพย์หลักเพราะว่าในตัวเนื้อแท้ของมันเนี่ยตัว DR มันมีค่าได้พอตัวนั้นที่มันมาอยู่ใน depository เรา
1: ครับซึ่งงานวิจัยเขาก็มีทำเหมือนกันนะผมก็ลองไปเซอร์เวย์งานวิจัยที่เขาบอกว่าเนี่ยเรามีหุ้นเยอะแยะมากที่ซื้อขายหลายตลาดเลย
0: ครับ
1: ถ้าซื้อขายหลายตลาดแล้วเนี่ยราคาที่ไหนจะนำราคาที่ไหนจะตามนะเขาบอกปัจจัยมันมีหลายอย่างเลยป
0: ั
1: จจัยแรกก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องว่าคิดว่าสภาพคล่องอยู่ที่ไหนแล้วคนที่มาซื้อขายเป็นลักษณะไหนถ้าเกิดคนที่มาซื้อขายในตลาดสภาพคล่องสูงแล้วก็เป็นคนที่เป็นทำกันบ้านเยอะอ่ะเวลาจะซื้อจะขายคือแบบผมไม่ดูแค่เรื่องเทรนด์โมเมนตั
0: ม
1: การซื้อขายแต่ดูว่าราคาหุ้นตอนนี้แพงไปหรือยังถูกไปหรือยังนะครับราคาที่นั่นก็อาจจะถูกกำหนดในตลาดใหญ
0: ่
1: ซึ่งถ้าดูหุ้นพวกนี้เนาะSK Hynix เนี่ยหุ้นที่มาอยู่ในที่อเมริกาเนี่ยแค่ 2.4%
0: ครับ
1: จริงๆคนเกาหลีเขาก็ซื้อขายหุ้นกันเยอะแล้วราคาก็จะขยับก็น่าจะเป็นไปได้ว่าราคาที่ตลาดเกาหลีจะเป็นตัวนำถ้ามีราคาอะไรแตกต่างจากที่อเมริกาบ้างก็จะขยับตามไปแต่ประเด็นหนึ่งว่าน่าสนใจมากเพราะว่าถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยเวลาที่เราเอาหุ้นไปไว้ที่ประเทศอื่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะอยู่คนละ time zone เลยอาจารย
0: ์ถูกต้อง
1: พออยู่คนละ time zone ปุ๊บก็เอ๊ะราคานำราคาตามมันไม่ใช่แล้วเพราะมันคือว่าตลาดหนึ่งปิดอีกตลาดหนึ่งเปิด
0: ถูกต้อง
1: ไม่ได้จะวัดว่าที่ไหนนำหรือตามมันอาจจะวัดไม่ได้ตรงฝาตรงตัวมากแต่จะเป็นมุมมองกลับกันแล้วว่าถ้าเกิดในตลาดใดตลาดหนึ่งราคาหุ้นของเราเนี่ยซื้อขายจำกัดตามช่วงเวลาเปิดการแต่ข่าวสามารถธุรกิจเราเป็น global ข่าวเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาบางครั้งบางบริษัทก็ตัดสินใจไปลิสต์ตลาดอื่นเพื่อให้มีราคาให้เห็นครบเกือบ
0: ทุก24ชั่วโมง
1: ใช่นะครับก็มีคนตัดสินใจเป็นอย่างกันซึ่งของ SK Hynix เนี่ยก็จะใกล้เคียงแล้วนะเพราะว่าตลาดเกาหลีเปิดตลาดอเมริกาปิดแล้วก็กลับกัน
0: ซึ่งพอในกรณีแบบนี้นะครับอันนี้ผมต้องยอมรับเลยว่าราคาในตลาดที่สหรัฐอเมริกายอมรับว่าในหลายๆครั้งก็เป็นราคาที่นําในหุ้นแม
1: ่
0: พอสมควรเพราะว่าในช่วงที่ตลาดฮ่องกงตลาดไต้หวันตลาดเกาหลีใต้ปิดเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเพราะเขาเพิ่งตื่นนอนนะครับแล้วก็ท่านประธานาธิบดีนะครับก็เพิ่งเทคแอคชั่นในหลายเรื่องเพราะฉะนั้นก็จะมี new information เข้ามาที่ทำให้นักลงทุนนะครับมีการ forward looking ถึงราคาที่จะเปิดในวันรุ่งขึ้นนะครับตรงนี้ต้องยอมรับว่าในสหรัฐอเมริกาหลายๆครั้งนะครับหลักการเปลี่ยนแปลงของ DR ในสหรัฐเนี่ยจะชี้นำได้นะ
1: นโยบายเขาเนาะ นโยบายเขาก็เป็นสิ่งที่กำหนดทิศทางของโลกได้ในระดับ
0: คือตัวการเปลี่ยนแปลงราคาของ DR สามารถชี้นำการเปลี่ยนแปลงของหุ้นแม่ที่อยู่ในฮ่องกงที่อยู่ในเกาหลีใต้ได้นะครับทีนี้แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะพูดเชื่อมโยงกับการชี้นำตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือด้วยความที่ตลาดมันมีการเปิดการปิดนะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราซื้อ DR ในประเทศไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะพบก็คือถ้าเป็น DR ในช่วงที่ตลาดเปิดคือไม่ถึงสมมุติเราซื้อขายหุ้นฮ่องกงในช่วงพีเรียดเดียวกับที่ตลาดฮ่องกงเปิดเนี่ย
1: ครับ
0: ช่วงเนี้ยเราจะเห็นวอลลุ่มซื้อวอลลุ่มขายเราจะเห็นบิดออฟเฟอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะเหมือนกับมันมีตัวอ้างอิงอ่ะ
1: ครับ
0: มันรู้สึกว่าการซื้อขายที่ราคาเนี้ยมันเทียบเคียงกับหุ้นแม่เท่าไหร่แต่พอเวลาปิดปุ๊บนะฮะสมมติตลาดฮ่องกงปิดแต่ตลาดไทยไม่ปิดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปริมาณบิดออฟเฟอร์ในหุ้นเนี่ยจะเริ่มหายไปละ
1: แล้วก็กลัวเนาะถ้าเกิดตลาดอ้างอิงเปิดมาไม่เป็นไปตามนั้น
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบริษัทหลักทรัพย์ที่เขาดูแลหุ้นตัวนี้เขาก็จะไม่กล้าดูแลในปริมาณมากนะครับเพราะว่าก็มีความเสี่ยงเพราะว่าตลาดแม่ปิดแล้วแล้วเกิดระหว่างเนี้ยมีใครบางคนมาทุ่มซื้อ DR ชั้นเยอะๆแล้วเดี๋ยวชั้นไปซื้อตัวหุ้นแม่เนี่ยไม่ได้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีส่วนนะครับที่พฤติกรรมของการควบคุมของผู้ออก DR ก็มีส่วนที่กำหนดปริมาณวอลลุ่มแล้วก็กำหนดพฤติกรรมของการเปลี่ยนแปลงของ DR ด้วย
1: วางออเดอร์ไปให้ตอนที่ตลาดบางอะไรเนาะ
0: ใช่
1: ครับ
0: นะครับนะก็วันนี้นะครับก็เอาเรื่องราวของ DR นะครับมาอธิบายทุกท่านได้เข้าใจก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมอันนึงนะที่ได้รับความนิยมอย่างมากแล้วก็มีการใช้อย่างแพร่หลายนะครับก็วันนี้ครับเราสองท่านนะครับขอลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับ
1: สวัสดีครับ
2: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom

0: ดอมถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: เคยทำสถิติชีวิตไหมครับทานข้าวกับที่บ้านวันละกี่มื้อเจอหน้าสมาชิกครอบครัวกี่คนต่อวันอยู่กับลูกวันละกี่ชั่วโมงไม่รวมเดินทางนะคุยกับภรรยาล่ะวันละกี่นาทีไม่รวมโทรศัพท์สิสถิติชีวิตคุณคุณภาพครอบครัวคุณ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นาทีถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬา Radio Plus ค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ 9:30 นาทีไปจนถึง 10:00 นเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันด้วยแล้ววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรันพิมพ์ลลิตพัฒน์ ระภพิรมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเป็นประจำทุกๆวันพฤหัสสัปดาห์ที่3ของแต่ละเดือนนั้นก็จะเป็นความร่วมมือกันกับทางรายการคลินิก 101.5 และสภากาชาดไทยก็จะมีท่านวิทยากรไม่ว่าจะเป็นคุณหมอไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกาชาดหมุนเวียนเปลี่ยนกันให้ความรู้กับคุณผู้ฟังด้วยวันนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นกิจกรรมนะคะหรือว่าเป็นโครงการอาสาสมัครกาชาดหรือว่าอาสาสมัครสภากาชาดไทย Walk Rally รู้ทันโรคสโตรกนะคะเป็นวอลันเทียร์นะคะซึ่งต้องบอกว่าอีกหนึ่งโครงการดีๆแบบนี้ที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันนะคะเรื่องของความตระหนักรู้ในโรคฮิสโตรกหรือว่าโรคสโตรกนั้นคืออะไรหรือโรคหลอดเลือดสมองนะคะเราจะจัดกิจกรรมนะคะให้ทุกๆคนมาร่วมสนุกแล้วก็มีสุขภาพดีด้วยในวันนี้ค่ะทางรายการได้รับเกียรตินะคะจากท่านวิทยากรของเรานั่นก็คือคุณสุภวิชศรีสวัสดิ์หรือว่าน้องน็อตค่ะนั่นเป็นอาสาสมัครกาชาดนะคะที่จะให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับในรายการและขณะนี้นะคะน้องน็อตสุภวิชอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วก็สวัสดีคุณรันด้วยนะครับ
3: ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถามคุณน็อตหรือว่าคุณสุภวิชกันก่อนเดี๋ยวให้เล่าก่อนว่าที่มาที่ไปของโครงการนี้นะคะที่มีชื่อว่าอาสาสมัครสภากาชาดไทย Walk Rally รู้ทันโรคสโตรกวอลันเทียร์มีวัตถุประสงค์หรือว่ามีที่มาที่ไปยังไงบ้างเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันสักนิดนึงค่ะ
4: ได้ครับโครงการนี้ครับมีวัตถุประสงค์ก็คือโครงการนี้ครับจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคสโตรกนะครับหรือโรคหลอดเลือดสมองผ่านกิจกรรมที่สนุกครับแล้วก็ได้สุขภาพด้วยโดยเราครับมีสโลแกนว่า1คน1รอบ1ลูกบีบลูกบอลบีบมือครับขออภัยนะครับมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยได้ทั้งออกกำลังกายได้ความรู้ได้ดูแลตัวเองแล้วก็และที่สำคัญครับคือได้ร่วมทำบุญส่งต่อสิ่งดีให้กับผู้ป่วยด้วยครับ
3: ค่ะทีนี้ขออนุญาตถามนิดนึงว่าแล้วกิจกรรมเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างคือเมื่อสักครู่หนึ่งชื่อหัวข้อตลาดที่ได้ยินหรือว่าติดตามมาเนี่ยจะเป็นการ Walk Rally ด้วยแต่ว่าการ Walk Rally เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงต้องไปทำกิจกรรมอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีเรื่องของการทำลูกบอลบีบมือมันเป็นกิจกรรมวันเดียวกันเลยไหมหรือว่า Walk Rally ไปด้วยทำลูกบอลบีบมือด้วยยังไงดีคะเดี๋ยวให้คุณน็อตเนาะได้เล่าให้คุณผู้ฟังฟังสักนิดนึงค่ะ
4: ได้เลยครับกิจกรรมครับในงานก็จะมีแบ่งไป2กลุ่มก็คือกลุ่มที่1ครับคือกลุ่มอาสาสมัครวิ่ง300คนครับจะร่วมวิ่งรอบสวนลุมพินี1รอบครับเพื่อนำมาแลกลูกบอลบีบมือครับแล้วก็เข้าถางกิจกรรม Walk Rally ครับถึง10ถางครับเช่นเรียนรู้บอร์ดเกมโตกการฝึก CPR การช่วยเหลือคนสำลักการดูแลสุขภาพจิตไปจนถึงจุดรับบริจาคอวัยวะครับส่วนกลุ่มที่2เราเนี่ยกลุ่มที่2คืออาสาสมัครทำบอลบีบมือจำนวน200คนครับกลุ่มนี้จะมาร่วมแรงร่วมใจกันประดิษฐ์ลูกบอลบีบมือภายในงานครับที่ลานครับ
3: ค่ะทีนี้เดี๋ยวถามก่อนว่าเอ๊ะแล้วกิจกรรมเนี้ยจัดขึ้นวันไหนคะ
4: กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันอังคารที่28กรกฎาคมครับท
3: ี
4: น
3: ี้
4: ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปครับเจอกันได้ที่ศาลาพิรมพักดีสวนลุมพินีครับ
3: อันนี้คือต้องบอกว่าเมื่อสักครู่ที่คุณน็อตนะคะหรือว่าน้องน็อตเนี่ยได้บอกไป

0: วิ่งด้วยแล้วก็ไปฐานกิจกรรมวอล์กแรลลี่ด้วยซึ่งฐานกิจกรรมนะคุณผู้ฟังสำหรับการวอล์กแรลลี่เนี่ยมีถึง10ฐานด้วยกันก็คือไปเรียนรู้บอร์ดเกมนะคะมีบอร์ดเกมสโตรกมีการฝึก CPR ที่น้องน็อตบอกเมื่อสักครู่มีการช่วยเหลือคนที่สำลักด้วยนะคะว่าต้องทำยังไงดีต้องก้มหน้าไหมต้องทำอะไรทุบหลังอะไรที่เคยทำหรือเปล่ามันถูกต้องหรือเปล่าไปดูเข้าฐานกันได้หรือว่าการดูแลสุขภาพจิตนะคะแล้วก็จุดรับบริจาคอวัยวะด้วยนั่นเองค่ะทีนี้หลายคนบอกว่าวอล์กแรลลี่ไปแล้วแล้วลูกบอลบีบมือคืออะไรก็คือจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือเป็นกลุ่มของอาสาสมัครกลุ่มที่2ซึ่งรับสมัครประมาณ200ท่านหรือว่า200คนเนี่ยนะคะกลุ่มนี้เขาจะมาร่วมมือร่วมใจกันในการทำหรือว่าประดิษฐ์ลูกบอลบีบมือขึ้นมานั่นเองซึ่งอยากให้น้องน็อตได้เล่านิดนึงว่าจริงๆแล้วลูกบอลบีบมือเนี่ยมันมีความสำคัญหรือว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างที่จะใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างไอ้เจ้าลูกบอลบีบมือเนี่ยค่ะ
1: ครับส่วนลูกบอลบีบมือเหล่านี้ครับมีความสำคัญมากๆจริงๆอย่างที่พี่รันบอกเลยก็คือเดี๋ยวอาจจะอธิบายฟังสั้นๆแล้วกันครับคือลูกบอลบีบมือครับสำคัญสำหรับผู้ป่วยที่กำลังฟื้นฟูร่างกายครับพี่โดยทางสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยนะครับจะรวบรวมทั้งหมดเนี่ยเพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ศูนย์การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับนำไปให้ผู้ป่วยได้ใช้ฝึกบริหารมือและกล้ามเนื้อต่อไปครับพี่รันครับ
0: จริงๆคือต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆนะคะจริงๆเรื่องของการบริหารมือแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อเพราะว่าผู้สูงอายุปัจจุบันเนี่ยคือเขาบอกว่าบางคนไม่ได้ใช้แรงหรือไม่ได้ทำอะไรเยอะก็จะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่ว่าการใช้ลูกบอลบีบมือถือว่าช่วยได้เยอะเลยทีนี้อย่างที่น้องน็อตบอกว่านอกจากที่เราจะส่งต่อไปให้ผู้ป่วยแล้วนะคะทางสำนักงานของสภากาชาดไทยเองก็จะมีการรวบรวมทั้งหมดเลยนะคะใครที่มาร่วมแลกคือไปวิ่ง1รอบแลกลูกบอลบีบมือมาแล้วหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นการประดิษฐ์ละกัน200คนที่เป็นกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มที่2อ่ะไปประดิษฐ์ลูกบอลบีบมือเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็จะประดิษฐ์เสร็จแล้วนำทั้งหมดเลยไปมอบให้กับศูนย์การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านนะคะเป็น Home Health Care Centerฝ่ายการพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะแล้วก็เอาไปแจกจ่ายมอบให้กับผู้ป่วยได้ใช้บริหารมือหรือว่ากล้ามเนื้อนั่นเองนะคะจริงๆเดี๋ยวมาทบทวนนิดนึงว่าเราจัดกิจกรรมวันไหนวันที่เท่าไหร่แล้วก็สถานที่จัดกิจกรรมที่ไหนคะน้องน็อตคะแจ้งคุณผู้ฟังกันอีกหนึ่งรอบค่ะ
1: โอเคทวนไปตัวด้วยแล้วกันครับก็คือกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันอังคารที่28กรกฎาคมครับ2569หรือปีนี้ครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปครับเจอกันได้ที่ศาลาพิรมภักดีครับสวนลุมพินีมายืดเส้นยืดสายรับลมช่วงเช้าครับแล้วก็มาทำความดีไปด้วยกันนะครับ
0: ค่ะทีนี้พี่รันเห็นว่าปกติแล้วทางสภากาชาดไทยเนี่ยเขาก็จะมีภารกิจหลักๆในด้านต่างๆมากมายเลยเนาะในการช่วยเหลือคนในการบริการทางการแพทย์หรือว่าส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆก็แล้วแต่เดี๋ยวขออนุญาตถามหน่อยกิจกรรมนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่28กรกฎาคมเนี่ยโครงการที่มีชื่อว่าอาสาสมัครสภากาชาดไทย Walk Rally รู้ทันโรคสโตรก Volunteer ตรงเนี้ยอยากทราบว่าเป็นการตอบโจทย์ละกันเรียกได้ว่าตอบโจทย์ภารกิจหลักๆของทางสภากาชาดไทยด้านใดบ้างอะคะ
1: ได้ครับกิจกรรมนี้ครับตอบโจทย์ในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริการทางการแพทย์ครับกิจกรรมนี้ครับมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันและการฟื้นฟูร่างกายอย่างเป็นรูปธรรมนะครับการสร้างความตระหนักรู้เชิงป้องกันการให้ความรู้เรื่องสโตรกครับโรคหลอดเลือดสมองผ่านกิจกรรมผ่านต่างๆครับเช่นบอร์ดเกมเรียนรู้โรคสโตรกและการฝึกทักษะช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่าง CPR ครับและการแก้ไขอาการสำลักครับช่วยให้ประชาชนเนี่ยดูแลตัวเองได้ปฐมพยาบาลคนรอบข้างได้อย่างถูกต้องครับส่วนการสนับสนุนการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยครับกิจกรรมการทำวิ่งแลกลูกบอลบีบมือเนี่ยเพื่อส่งมอบต่อให้แก่ศูนย์การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับเป็นการสนับสนุนกระบวนการการรักษาและการฟื้นฟูกายภาพบำบัดของผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตโดยตรงครับพี่รันครับ
0: ค่ะโอ้ฟังแล้วรู้สึกแบบน่าสนใจมากๆจริงๆคือต้องบอกว่าคุณผู้ฟังนี้ห้ามพลาดเลยนะเพราะว่าได้บุญมากๆอะได้ช่วยเขาเรียกว่าใช่คือ

0: จริงๆสำหรับการรักษาฟื้นฟูกายภาพบำบัดของผู้ป่วยอัมพาตนี่เราได้เป็นส่วนหนึ่งละกันในการผลิตลูกบอลด้วยนะคะไม่ว่าจะวิ่งแต่ไม่ต้องไปประดิษฐ์เองนะวิ่งแล้วก็ไปแลกลูกบอลได้เลยแลกกับการวิ่ง1รอบรอบสวนลุมพินีหรือว่าจะไปนั่งถ้าไม่วิ่งก็ไปนั่งประดิษฐ์ได้รวมๆแล้วเนี่ย
1: มาติดดอยกัน
0: ใช่มาสนุกกันคือจริงๆเนี่ยมาร่วมกันผลิตคือจริงๆต้องบอกว่ารวมทั้ง2กลุ่มเนี้ยอาสาสมัครก็ประมาณ500คนถูกปะคะ
2: ถูกต้องครับ
0: แสดงว่ารอบนี้ต้องได้ลูกบอลประมาณ500ลูก
2: บอกเลยว่าคือเรียกว่ามีประโยชน์มากสำหรับ500คนนี้ครับจริงพี่ลานผมว่าสำคัญมากๆเลยอ่ะ
0: แล้วก็ค่อนข้างจะเป็นจำนวนมากเลยคือเราได้ช่วยเป็นส่วนหนึ่งละกันนอนแล้วก็เหมือนเป็นการส่งต่อนะคะความแข็งแรงการฟื้นฟูร่างกายกับผู้ป่วยอีกประมาณ500คนด้วยเนี้ยต้องบอกว่าถ้าใครไปร่วมกิจกรรมนะคะรันเองต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทั้ง500ท่านที่จะไปเป็นอาสาสมัครไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม1ที่ไปวิ่งรอบสวนลุมพินี1รอบแล้วไปแลกลูกบอลบีบมือมาเพื่อที่จะส่งต่อให้ผู้ป่วยหรือจะเป็นกลุ่ม2 200ท่านที่ไปช่วยนั่งประดิษฐ์ลูกบอลบีบมือแล้วส่งต่ออีก200ลูกด้วยอันนี้ก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทั้ง500ท่านมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอถามน้องน็อตนิดนึงค่ะว่าถ้ามีคนสนใจอย่างคุณผู้ฟังฟังรายการของเราวันนี้แล้วอยากจะร่วมกิจกรรมอยากจะเป็นอาสาสมัครเนี่ยจะต้องทำยังไงดีต้องสมัครก่อนไหมลงทะเบียนก่อนไหมแล้วก็ทำอะไรยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวให้น้องน็อตได้บอกคุณผู้ฟังกันค่ะ
2: ครับได้เลยครับสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับเราครับจะเปิดรับสมัครเร็วๆนี้ครับผ่านแอปพลิเคชันอาสาสมัครกาชาดครับโดยวันสมัครจะแบ่งตามประเภทกิจกรรมดังนี้ครับสายวิ่ง Walk Rally ครับ300คนเปิดรับสมัครวันที่3ถึง17กรกฎาคมนี้สายประดิษฐ์ทำบอลบีบมือ200คนครับเป็นเปิดรับสมัครวันที่6ถึง17กรกฎาคมปีนี้เหมือนกันครับ
0: ก็
2: คือเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มครับก็คือกลุ่มแรกครับสายวิ่ง Walk Rally 300คนครับเปิดรับสมัครวันที่3ถึง17กรกฎาคมนี้ครับใช่ส่วนสายประดิษฐ์นะครับทําบอลบีบมือใช่ไหมครับเราจะเปิดวันที่6ถึง17กรกฎาคมครับคุณผู้ฟังที่สนใจครับสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครอย่างใกล้ชิดและเตรียมตัวโหลดแอปพลิเคชันอาสาสมัครกาชาดรอไว้ได้เลยครับเราจะมีการอัปเดตข่าวสารต่างๆครับผ่านFacebook Fanpage อาสาสมัครกาชาติ RC Volunteer ครับครับพี่รัน
0: โอเคทีนี้อยากจะถามน้องน็อตนิดนึงว่าจริงๆแล้วตอนนี้คือเราออกอากาศกันวันที่16กรกฎาคมเนาะอาจจะมีเวลาอีก1วันในวันพรุ่งนี้ยังรับสมัครอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งกลุ่ม1แล้วก็กลุ่ม2เลยแต่หลายคนสงสัยว่าถ้าอยากเป็นอาสาสมัครกาชาติแบบน้องน็อตเนี่ยคือขอถามแรงบันดาลใจหน่อยว่าทำไมน้องน็อตถึงมาเป็นอาสาสมัครกาชาติแล้วก็เข้ามาเป็นอาสาสมัครกาชาติได้ยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: โอเคครับสำหรับการเป็นอาสาสมัครของกาชาติของผมนะครับคือผมเข้ามาเพราะว่าผมอยากช่วยเหลือสังคมครับผมรู้สึกว่าเราครับสามารถช่วยเหลือหรือเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้นด้วยตัวของเราเองครับก็คือมันจะเกิดจากแรงบันดาลใจของตัวเองครับว่าเอ้ยเราเคยจากการที่ขับความช่วยเหลือมานะอะไรเงี้ยครับเราก็ไปเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดจากในอดีตมาเติมเต็มในอนาคตให้กับผู้คนนะพี่รันครับ
0: ค่ะก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่อยากช่วยเหลือผู้คนอยากทำตนให้เป็นประโยชน์ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยก็เลยเข้ามาเป็นอาสาสมัครกาชาดแล้วตอนแรกเข้ามาได้ยังไงสมัครยังไงอะคะ
2: ตอนแรกเอาจริงๆนะพี่คือตอนแรกเลยอะผมไม่รู้จักกาชาดเลยแรกเลยอะผมแค่กาชาดคงจะเกี่ยวกับการแพทย์ล้วนๆคงไม่มีเกี่ยวกับอาสาสมัครหรอกมั้งอะไรเงี้ยครับคือที่มารู้เกี่ยวกับอาสาสมัครเพราะว่าเพื่อนครับผมตามเพื่อนมาพอตามเพื่อนมาเรียนรู้ว่าเอ้ยเพื่อนชวนมาทําอาสาตรงนี้นะอย่างเช่นของกาชาดจะมีการรับสมัครอาสาสมัครทําบุญครบรอบนู่นนี่นั่นเนี่ยผมก็เพื่อนเค้าชวนมารุ่นพี่ก็ชวนมาผมว่าโอเคเรามีเวลาบ้างเราก็สละเวลาของเราอะมาช่วยตรงนี้พอมาปั๊บมาเข้าสู่องค์การอาสาสมัครของกาชาดได้เรียนรู้ภารกิจได้เรียนรู้เกี่ยวกับกาชาดมันสนุกอะพี่มันไม่ใช่ว่าแค่ได้ประโยชน์อย่างเดียวนะครับมันได้

0: คอนเน็กชันมันได้คอมมูนิตี้ไปในตัวด้วยครับพี่รันครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเดี๋ยวให้เล่ากิจกรรมที่ผ่านมาที่น้องน็อตเคยทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างกิจกรรมที่ผ่านมามีอะไรแล้วก็รู้สึกว่าได้รับประโยชน์อะไรจากแต่ละกิจกรรมนั้นๆบ้างเนี้ยค่ะเราเป็นตัวอย่างคุณผู้ฟังฟังสักนิดหนึ่งเรียนเชิญเลยค่ะ
0: ได้ครับงั้นเพื่อเห็นภาพที่สุดครับก็ผมเองครับก็ก่อนที่จะเข้ามาเจาะลึกเกี่ยวกับกิจกรรมของกาชาดมากขึ้นก็ผมได้มีโอกาสสมัครตัวของผมเองครับเข้าโครงการหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นโครงการคัดสรรกุลบุตรกุลธิดากาชาดประจำปี2568ครับก็ผมก็ได้เข้าร่วมจริงๆอ่ะรู้จักพี่ๆเจ้าหน้าที่เบื้องต้นมาแล้วครับก็คิดซะว่าตอนนั้นไม่ได้อยากได้ตําแหน่งหรือว่าอยากได้สารสภาหรืออยากได้อะไรเลยครับอยากไปจอยๆเฉยๆพอได้เข้าไปปั๊บมันมีอะไรมากกว่าที่คิดเยอะมากๆครับก็เลยเข้าไปปุ๊บคัดสรรจบเสร็จคือเขาก็ได้ตําแหน่งเขามีรองกุลบุตรรองกุลธิดากุลบุตรกุลธิดาเรียบร้อยตําแหน่งเขามีเรียบร้อยไปแล้วครับก็คือผมก็ได้ตําแหน่งเป็นคณะกุลบุตรมาแทนใช่หลังจากได้คณะกุลบุตรตำแหน่งเนี้ยมากครับสิ่งสำคัญก็คือคำว่าคณะกุลบุตรครับก็ได้มีโอกาสได้ทำงานเกี่ยวกับจิตอาสามากขึ้นของกาชาดครับก็อย่างที่เห็นภาพมากที่สุดก็คืองานการประจำปีงานกาชาดครับหรือที่สวนลุมพินีครับก็ได้ไปเป็นช่วยพี่เจ้าหน้าที่ครับประสานงานด้านเวทีติดต่อประสานงานระหว่างพิธีกรแบ็กสเตจเนี้ยครับได้เรียนรู้งานไปในตัวสิ่งที่ได้ก็คือเราได้เรียนรู้การทำงานจริงๆกับผู้ใหญ่อ่ะครับพี่ว่าเอ้ยเจนอย่างเราอย่างเช่นผมเป็นเจนสี่ใช่ไหมเราควรจะวางตัวกับแกปที่มันวะระหว่างเจนกันอย่างไงบ้างเนี้ยครับแล้วก็เรียนรู้การใช้ชีวิตในอนาคตอีกว่าเอ้ยเราเก็บประสบการณ์ตรงเนี้ยไปต่อยอดในอนาคตได้อย่างไรบ้างครับพี่ลานครับมีประมาณนี้ครับ
1: นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์มากๆเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวอยากให้น้องน็อตได้เชิญชวนคุณผู้ฟังมาร่วมกันเป็นอาสาสมัครกาชาดแล้วก็ทบทวนกิจกรรมนิดนึงทั้งชื่อโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นกิจกรรมที่จัดวันไหนนะคะแล้วก็แบ่งเป็น2กลุ่มอาสาสมัครทำอะไรยังไงบ้างแต่ละกลุ่มแตกต่างกันยังไงและเราจะส่งต่อประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ยังไง
0: อีกรอบได้ไหมครับโอเคครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนครับมาเข้าร่วมสมัครมาเป็นอาสาสมัครของกาชาดกันนะครับจริงๆมันได้อะไรมากกว่าที่คิดเยอะเลยครับได้ทั้งประโยชน์ได้ทั้งคอมมูนิตี้ได้คอนเน็กชันเยอะมากมายครับและแน่นอนว่าสุดท้ายเนี่ยครับขอฝากโครงการอาสาสมัครสภากาชาดวอล์กแรลลี่รู้ทันโลกสโตกวอลันเทียด้วยนะครับซึ่งเราครับจะแบ่งเป็น2กลุ่มครับกลุ่มที่1คืออาสาสมัครวิ่ง300คนจะวิ่งจะร่วมวิ่งรอบสวนลุมพินีครับ1รอบเพื่อนำมาแลกลูกบอลบีบมือและเข้าฐานกิจกรรมต่างๆวอลันเทียถึง10ฐานครับส่วนกลุ่มที่2ครับอาสาสมัครทำบอลบีบมือ200คนครับกลุ่มนี้จะมาร่วมแรงร่วมใจการประดิษฐ์ลูกบอลบีบมือภายในงานครับส่วนลูกบอลบีบมือครับเราจะส่งต่อให้ศูนย์การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องกี่บ้านครับฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อนำไปให้ผู้ป่วยได้ใช้ฝึกบริหารมือและกล้ามเนื้อต่อไปดังนี้ต่อไปนะครับส่วนกิจกรรมครับจะจัดขึ้นในวันอังคารที่28กรกฎาคมครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปที่สวนลุมพินีครับศาลาพิรมภักดีครับส่วนจะเปิดรับสมัครก็คือรอบแรกครับสายวิ่งวอล์กแรลลี่300คนครับเปิดรับสมัครวันที่3ถึง17กรกฎาคมนะครับส่วนสายประดิษฐ์มือครับหรือสายประดิษฐ์ทำบอลบีบมือครับ200คนเปิดรับสมัครวันที่6ถึง17กรกฎาคมครับฝากด้วยนะครับ
1: แล้วถ้าใครสนใจสมัครต้องทำยังไงบ้างคะ
0: ถ้าใครสนใจครับคุณฟังที่สนใจที่อยากเข้าร่วมโครงการนี้ครับก็ก่อนอื่นเลยก็ฝากติดตามแฟนเพจ Facebook อาสาสมัครกาชาด RC Volunteer ครับแล้วก็อยากให้เตรียมโหลดแอปพลิเคชันอาสาสมัครกาชาดไว้นะครับ

0: ใช่แล้วค่ะทีนี้ก็ติดตามผ่านทาง Facebook ก็ได้หรือว่าจะโหลดแอปพลิเคชันก็ได้แล้วก็ยังเปิดรับสมัครอยู่จนถึงวันพรุ่งนี้ก็คือ17กรกฎาคมนะคะทีนี้นะคะในช่วงท้ายรายการนะคะอยากจะให้น้องน็อตค่ะได้เชิญชวนคุณผู้ฟังมาร่วมเป็นอาสาสมัครกาชาดการแล้วก็ส่วนหนึ่งของการทำประโยชน์เพื่อสังคมนะคะจริงๆยังคงมีอีกหลากหลายกิจกรรมเลยทีเดียวแล้วก็เชื่อว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ได้บุญด้วยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์บางกิจกรรมนี้ทำทางครอบครัวเลยก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ได้ครับจริงๆเห็นหลายครอบครัวมากๆครับที่มาทำร่วมกันมาแบบได้เซลฟี่กลุ่มมาทำแบบกลุ่มพ่อแม่มันน่ารักเอาพี่ลานผมว่ามันน่ารักดีเป็นสีสันของสังคมอะไรเงี้ยครับ
0: ใช่ค่ะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวให้น้องน็อตนะเชิญชวนคุณผู้ฟังมาร่วมกันเป็นอาสาสมัครกาชาดกันสักนิดหนึ่งเรียนเชิญเลยค่ะ
1: ครับผมแล้วน็อตเองนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนครับมาร่วมเป็นอาสาสมัครกาชาดสมัครกาชาดไทยกันครับเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมจริงๆสิ่งที่คุณได้ครับไม่ได้แค่ประโยชน์ให้กับสังคมเท่านั้นสิ่งที่คุณได้คือแน่นอนว่าสิทธิประโยชน์ครับของแอปพลิเคชันของกาชาดเนี่ยมันจะสะสมชั่วโมงกิจกรรมครับแล้วชั่วโมงกิจกรรมไปทําอะไรต่อได้ชั่วโมงกิจกรรมครับสามารถสะสมเมื่อถึงครบเกณฑ์ที่กําหนดไว้ครับจะมีเหรียญสัมมนาคุณครับให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านครับซึ่งเหรียญสัมมนาคุณเนี่ยท่านฟังทุกท่านสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสมัครกาชาดไทยได้เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณได้อีกคุณไม่ได้แค่เหรียญไม่ได้แค่ประโยชน์แต่คุณได้คอมมูนิตี้คุณได้คอนเนคชั่นคุณได้เรียกว่าได้เยอะมากๆครับผมอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นอาสาสมัครกาชาดกันนะครับ
0: ได้เลยค่ะวันนี้นะคะรันเองนะคะก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะจริงๆคงจะได้เรียนรู้เรื่องของการทำกิจกรรมนะคะแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์บางทีมีวันหยุดนะคะจากการทำงานแล้วไม่รู้จะไปไหนดีพาเด็กๆนะคะพาคนในครอบครัวหรือว่าคนที่คุณรักเนี่ยไปเข้าร่วมกิจกรรมของทางสภากาชาดไทยได้เลยเพราะว่านอกจากเราเองอาจจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆแล้วนะคะเราเองอาจจะยังได้รับประโยชน์จากการไปออกกำลังกายอย่างกลุ่มแรกเนี่ย300ท่านนะคะต้องไปวิ่งก่อน1รอบนะคะเป็นการวอล์กแรลลี่แล้วก็ยังคงมีกิจกรรมฐานอีกมากมายหลากหลายเลยนอกจากได้รับเรื่องของการออกกำลังกายแล้วได้รับสุขภาพที่ดีแล้วยังได้ความรู้จากการเข้าฐานอีกแล้วก็ได้รับบุญในการส่งต่อนะคะที่จะส่งต่อลูกบอลบิดมือให้กับผู้ป่วยต่างๆด้วยรวมถึงกลุ่มที่2เองใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปนั่งประดิษฐ์ลูกบอลบิดมือ200ท่านตรงนี้ก็เชื่อว่านะคะพาคนที่คุณรักไปทำกิจกรรมก็ได้ประโยชน์มากๆเช่นเดียวกันแล้วก็ยังเข้าฐานต่างๆได้อีกด้วยวันนี้อีก1กิจกรรมที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์คือโครงการดีๆแบบนี้และเชิญชวนผู้ฟังนะคะไปร่วมกิจกรรมกันในวันที่28กรกฎาคม2569ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะที่ศาลาภิรมย์ภักดีสวนลุมพินีค่ะโดยรับสมัครกันอยู่ตอนนี้สามารถเข้าไปติดตามในแฟนเพจ Facebook ก็ได้นะคะหรือจะโหลดแอปพลิเคชันได้เลยนะคะของอาสาสมัครสภากาชาดไทยแล้วสมัครเข้าไปภายในวันพรุ่งนี้ค่ะไปร่วมกิจกรรมกันนะคะในวันที่28กรกฎาคมไปร่วมกิจกรรมกันนะคะในวันที่28กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วทางรายการต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรของเรานั่นก็คือน้องสุภวิศรีสวัสดิ์หรือว่าน้องน็อตนะคะที่เป็นอาสาสมัครกาชาดให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการวันนี้ขอขอบพระคุณน้องน็อตมากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณค่ะและคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วกับรายการคลินิก 101.5 ยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังทุกๆท่านกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสวันนี้รันพร้อมทั้งท่านวิทยากรและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสม

0: ระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54ปีพุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55ปีพุทธศักราช2542เป็นต้นในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลมณฑลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปีพุทธศักราช2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยทรงได้เริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปีพุทธศักราช2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอนาประชาราษฎร์ได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระราชดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการประทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมาย

0: นคอร์เนลลอว์สคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งได้รับสมัครคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติ
1: คูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทศิษย
2: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHzกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งค่ะอยู่กับพวกเราค่ะอ้อมอรดาสุคนทศิษย์พร้อมทีมงานนำเอาเรื่องราวความสุขเรื่องราวความประทับใจกิจกรรมดีๆโครงการดีๆต่างๆที่คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้แล้วก็รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังหลายๆท่านด้วยนะคะในการที่จะร่วมทำกิจกรรมดีๆร่วมสร้างสุขให้กับสังคมครอบครัวแล้วกับตัวคุณผู้ฟังเองได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะสำหรับสโมสรคูณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีมีกิจกรรมสร้างความสุขมีกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นมาฝากคุณผู้ฟังค่ะจะเป็นกิจกรรมอะไรน่าสนใจขนาดไหนเราไปพูดคุยกันเลยดีกว่าในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
2: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ชวนคุณผู้ฟังไปร่วมงานสุขมาราธอนที่กำลังจะจัดขึ้นวันที่17-18กรกฎาคมที่จะถึงนี้แหละค่ะงานนี้เขาทำอะไรยังไงกันบ้างจัดที่ไหนแล้วมีอะไรน่าสนใจต้องไปถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะนายแพทย์สันติลาภเบญจกุลเลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติกับงานสุขมาราธอนตอนสุขซิตี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: สวัสดีครับคุณอ้อมครับ
2: ค่ะทราบว่างานสุขมาราธอนปีนี้กำลังจะเริ่มอีกแล้วใช่ไหมคะคุณหมอคะ
3: ใช่ครับเราจะจัดวันที่17-18กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับ
2: ว่าคะต้องให้คุณหมอเนี่ยช่วยมาบอกเล่าถึงที่มาที่ไปของงานสุขมาราธอนให้เราได้รู้จักกันว่าเอ๊สุขมาราธอนเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะและในบทบาทของทางมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติเนี่ยมีบทบาทอย่างไรกับการจัดงานสุขมาราธอนบ้างคะคุณหมอคะ
3: ครับงานสุขมาราธอนครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับแล้วก็เราก็จะตั้งใจจัดแบบนี้ไปทุกๆปีนะครับงานสุขมาราธอนเนี่ยก็เกิดขึ้นจากความที่มสช.ร่วมกับทางสสส.นะครับในแง่ของมสช.เนี่ยก็เป็นมูลนิธิซึ่งก่อตั้งมามากกว่า30ปีแล้วครับก็ผู้ก่อตั้งก็โดยท่านอาจารย์ประเวศวสีนะครับเราก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาสุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตนะครับ อย่างเป็นวงกว้างในประเทศไทยนะครับโดยอาศัยองค์ความรู้นะครับแล้วก็อาศัยความที่เราเข้าใจในเชิงระบบนะครับแล้วเราก็ทำงานกับพื้นที่ปฏิบัติการในระดับเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กนะครับที่จะส่งมอบกระบวนการดีๆเนี่ยไปให้กับประชาชนในทุกๆกลุ่มวัยนะครับ ในขณะเดียวกันเราก็ทำงานร่วมกับภาคนโยบายและภาคแหล่งทุนต่างๆที่จะนำเสนอแง่มุมต่างๆเพื่อที่จะทำให้กลไกในเชิงนโยบายและกลไกในแง่ของการสนับสนุนงบประมาณเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและก็สุขภาพของพี่น้องประชาชนดังสมดังความตั้งใจของมูลนิธินะครับดังนั้นเนี่ยงานสุขมาราธอนก็จะจัดทุกๆปีเพื่อได้นำเสนอเรื่องราวต่างๆในปีที่ผ่านมานะครับนำเสนอเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนำเสนอโอกาสต้นทุนที่เรามีอยู่แล้วก็นำเสนอภาพที่เราจะขับเคลื่อนร่วมกันในอนาคตนะครับงานสุขมาราธอนครั้งที่2นี้ก็เช่นเดียวกันครับก็มีวัตถุประสงค์เช่นนั้นนะครับพี่อ้อมครับ
2: โอ้ค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าทำงานนี่ทำกันทั่วทั้งประเทศเลยนะคะแล้วก็เพื่อจะสร้างความสุขเพื่อจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในสังคมไทยของเราเนี่ยแหละค่ะแต่ในแง่ของการทำงานของคุณหมอของอาจารย์ต่างๆบทบาทวิชาการของมูลนิธิเนี่ยเข้าใจค่ะเอ๊แล้วพอมาเป็นงานสุขมาราธอนเนี่ยค่ะโอ้โหชื่อฟังดูแล้วฮึกเหิมนะคะคุณหมอคะฟังดูแล้วโอ้โหมันยาวนานกับการมีความสุขนะคือสุขมาราธอนนะเหมือนกับวิ่งมาราธอนเลยค่ะจริงๆแล้วธีมการจัดงานหรือคอนเซปต์แนวคิดในการจัดงานเป็นยังไงคะคุณหมอกับงานสุขมาราธอนค่ะ
3: อย่างที่เราทราบนะครับเรื่องของสุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข้อเสนอแต่สามารถที่จะร่วมมือกันแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆในตัวประชาชนพี่น้องคนไทยในทุกกลุ่มวัยได้จริงๆเนี่ยการทำงานลักษณะนี้เนี่ยก็จะต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนานนะครับทำต่อเนื่องและที่สำคัญก็คือต้องมีพบทางกันเยอะๆเป็นกำลังใจแล้วก็เดินทางไปด้วยกันนะครับเป้าหมายนี้ถึงจะเกิดขึ้นก็เป็นที่มาของคำว่ามาราธอนนะครับครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเรามีทีมพิเศษนะครับที่แตกต่างจากปีที่แล้วหรือเรียกว่าต่อยอดดีกว่านะครับทีมของปีนี้ก็คือเมืองสุขที่สร้างได้จริงจากความเหลื่อมล้ำสู่การลงทุนเพื่อผลลัพธ์ของประเทศไทยครับหมายความว่าในปีนี้เนี่ยเราจะเน้นเรื่องของความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยครับซึ่งมันอยู่ใกล้ตัวแล้วก็มีราคาแพงมากกว่าที่เราคิดครับและเราจะหาทางออกร่วมกันผ่านกลไกที่ชื่อว่า Social Impact Partnership และ Pay for Success ครับนั่นก็คือความร่วมมือกันของภาคส่วนต่างๆเอาจุดแข็งของกันและกันมาออกแบบการทำงานร่วมกันในรูปแบบใหม่ๆเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่วัดได้จริงๆกับประชาชนคนที่จำเป็นจะต้องได้รับผลงานครับรวมถึงเสนอวิธีการหรือนวัตกรรมการบริหารเงินทุนแบบใหม่ที่ไม่ใช่จ่ายเพียงแค่ทำกิจกรรมแล้วจบไปแต่จะจ่ายก็ต่อเมื่อเกิดผลลัพธ์หรือเกิด impact กับพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยเราถึงจะจ่ายเงินนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมทางการเงินและการจัดการครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นโฟกัสชื่องานของปีนี้ครับ
2: โอ้น่าสนใจเลยค่ะคุณหมอคะแล้วงานที่จะจัดปีนี้เป็นปีที่2แล้วใช่ไหมคะคุณหมอค่ะปีที่2เนี่ย
3: ปีที่2ครับ
2: ปีที่แล้วก็ได้มาแบ่งปันพูดคุยเชิญชวนกันในสโมสรคูณสูงเนี่ยนะคะคุณหมอเนาะปีที่แล้วก็มีให้สละเวลาให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันบอกเล่าในสโมสรคูณสูงด้วยเหมือนกันนะคะผลตอบรับเสียงตอบรับปีที่แล้วเป็นอย่างไรแล้วในปีนี้เราคาดหวังยังไงบ้างคะคุณหมอ
3: ปีที่แล้วเนี่ยผลตอบรับดีมากครับจุดเน้นของปีที่แล้วคือคนตัวเล็กเดียวคนตัวเล็กตัวน้อยในพื้นที่ปฏิบัติการจริงในทั้งเขตเมืองและเขตชนบททั่วประเทศไทยครับซึ่งลุกขึ้นมาทำเรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณครูที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กที่ไปพัฒนาศูนย์เด็กเล็กจนกระทั่งทำให้พัฒนาการสมองส่วนหน้าของเด็กเล็กเนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับคุณครูในโรงเรียนห่างไกลต่างๆซึ่งไม่ทอดทิ้งเด็กเปราะบางแล้วก็ช่วยประคับประคองให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับการจ้างงานคนพิการให้โอกาสคนพิการที่มีศักยภาพจะขาดโอกาสมีโอกาสได้มีอาชีพตัวเองนะครับที่แล้วเรา ให้ความสำคัญกับคนตัวเล็กตัวน้อยและพื้นที่ปฏิบัติการที่ทำงานร่วมกันมาตลอดเวลาที่หลายปีที่ผ่านมาครับผลตอบรับก็คือณวันนี้มีพื้นที่ปฏิบัติการ

0: การที่สนใจทำงานเราและทำงานจริงๆในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเลยครับพี่อ้อมครับ
1: ว้าวดีจังเลยค่ะจ๊ะเออคุณหมอคะแล้วทีนี้พอมาปีนี้จากปีที่แล้วเสียงตอบรับดีผู้เข้าร่วมงานก็เยอะด้วยใช่ไหมคะประชาชนสนใจที่เข้าไปนะคะ
0: โอ้เยอะมากเลยครับก็วันหนึ่งก็200-300คนนะครับก็เรียกว่าก็คึกคักเลยครับแล้วก็ทุกคนมาก็ไม่ใช่เพียงแค่มาแล้วได้เห็นสิ่งต่างๆแต่ได้รับแรงบันดาลใจกลับไปครับหลายๆคนก็กลายมาเป็นเครือข่ายทำงานร่วมกับเรากันต่อเพราะมีครับหลายๆคนเลยครับ
1: โอ้ดีจังเลยค่ะทีนี้ก็เลยมาถึงของปีนี้แหละหลังจากปีที่แล้วเสียงตอบรับดีมากทั้งผู้เข้าชมแล้วก็เครือข่ายได้เครือข่ายเพิ่มขึ้นด้วยพอมาปีนี้ค่ะคุณหมอคะมุ่งมาในเรื่องของในเมืองบ้างแล้วค่ะปีนี้เองเนี่ยทางทีมจัดงานเองมีความคาดหวังยังไงบ้างแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจจะเป็นไฮไลท์สำหรับคุณผู้ฟังหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าไปจะได้เห็นอะไรได้เจอได้ฟังได้มีส่วนร่วมอะไรบ้างคะ
0: ได้เลยครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าหัวใจสำคัญของการที่จะทำให้เกิดสุขภาวะแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วจับต้องได้กับพี่น้องประชาชนนะครับจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคนหลายๆภาคส่วนเลยนะครับอย่างน้อยๆก็ 4-5 ภาคส่วนนะครับภาคส่วนแรกก็คือต้องมีพื้นที่มีคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างที่เล่าไปแล้วนะครับนอกจากนั้นยังจำเป็นจะต้องมีกลไกในเชิงนโยบายที่จะมาช่วยสนับสนุนให้พื้นที่หรือคนตัวเล็กตัวน้อยที่ทำเรื่องเราดีๆเนี่ยสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำได้อย่างภาคภูมิใจแล้วก็ขยายผลได้นะครับต้องมีแหล่งทุนใช่ไหมครับในการที่จะหล่อเลี้ยงให้เรื่องราวดีๆมันขยายผลได้แล้วก็จะต้องมีเครื่องมือที่ดีๆซึ่งมักจะอยู่ในภาคประชาสังคมหรือว่าภาคเอกชนนะครับที่ทำต้นแบบที่พิสูจน์แล้วว่าทำได้จริงแล้วก็ทำแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีจริงๆแล้วอยากจะขยายผลนะครับแล้วก็ต้องมีกลไกตัวกลางอย่างเช่นมูลที่สาธารณสุขแห่งชาติที่เป็นไกลตัวกลางครับปีที่แล้วเราเน้นพื้นที่ปฏิบัติการนะครับกับภาคประชาสังคมนะครับปีนี้เนี่ยทั้งสองภาคก็คงยังคงเน้นแล้วก็มาร่วมงานอยู่แต่ปีนี้เราจะเน้นเชิญชวนภาคนโยบายหรือผู้ที่กำหนดนโยบายนะครับมีส่วนในเส้นทางของสุขมาราธอนนะครับรวมถึงเราเชิญชวนแหล่งทุนกองทุนและภาคเอกชนแล้วก็นักลงทุนซึ่งสนใจจะลงทุนเพื่อสังคมเนี่ยครับมาร่วมงานเพิ่มเติมครับดังนั้นจุดเน้นของปีนี้เราจะได้เห็นทั้งพื้นที่ปฏิบัติการเครื่องมือดีๆซึ่งมีเพิ่มหลากหลายเครื่องมือมากเลยนะครับและนอกจากนั้นเราจะได้พบกับภาคนโยบายตัวแทนจากภาคนโยบายและตัวแทนของแหล่งทุนรวมถึงภาคเอกชนและนักลงทุนที่สนใจจะนำเงินมาลงทุนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแล้วก็สิ่งที่จะมาเข้าร่วมและได้พบเจอในวันงานทั้ง2วันนี้ครับ
1: น่าสนใจเลยตอนนี้มองเข้าไปถึงเรื่องของการลงทุนเพื่อสังคมด้วยแล้วนะคะซึ่งจะสามารถทำให้กิจกรรมดีๆงานดีๆที่ทำเพื่อสังคมเนี่ยสามารถที่จะไปต่อได้เมื่อครู่คุณหมอพูดถึงว่างานหนึ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างงานสุขมาราธอนเนี่ยก็ต้องมีหลายภาคส่วนที่มาร่วมกันนะคะในส่วนของงานสุขมาราธอนเองเนี่ยมีหน่วยงานองค์กรที่ไหนอย่างไรที่มาร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้บ้างคะคุณหมอคะ
0: ครับงานครั้งนี้เกิดขึ้นได้รับการสนับสนุนจากสสส.อย่างปีที่แล้วนะครับนอกจากนั้นก็มีเครือข่ายพันธมิตรเยอะมากเลยนะครับทั้งในแง่ของภาคนโยบายนะครับในภาคนโยบายก็จะมีทั้งกระทรวงพม.นะครับกระทรวงพัฒนาผมและความมั่นคงมนุษย์นะครับมีสปสชนะครับแน่นอนสสสนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเราก็มีสภาการศึกษามีตัวแทนจากสภาพักนะครับแล้วก็อีกหลากหลายภาคส่วนที่จะมาร่วมที่จะเดินทางเส้นนี้ร่วมกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะได้เจอพื้นที่ปฏิบัติการแล้วก็เครื่องมือดีๆนะครับแล้วก็จะมีนักลงภาคเอกชนซึ่งสนใจที่จะนอกจากทำ CSR แล้วเนี่ยก็เอาเงิน CSR ตัวนั้นเนี่ยมาทำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมอะครับดังนั้นเนี่ยครั้งนี้ก็จะเป็นหลากหลายครับที่เราจะได้พบเจอกันในงานนะครับในงานก็จะมีป้ายด้วยครับว่าแต่ละท่านมาจากสเต็กโคลเดอร์ในภาคส่วนไหนครับเผื่อจะได้พูดกันได้อย่างตรงจุดครับ

0: ดีเลยค่ะคุณหมอค่ะสำหรับงานที่จะจัดในครั้งนี้ค่ะไม่ทราบว่าจัดที่ไหนบริเวณไหนยังไงคะคุณหมอคะแล้วก็ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงบ้างคะคุณหมอ
1: ได้ครับงานจัดที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์นะครับชั้น5อยู่ที่สามย่านมิตรทาวน์ครับแล้วก็จัดในวันที่17ถึง18กรกฎาคม2569นี้นะครับก็เริ่มเวลาตั้งแต่9โมงนะครับถึงประมาณ4โมงเย็นของทั้ง2วันบรรยากาศของงานในครั้งนี้เนี่ยเราจะเป็นงานที่มีสีสันนะครับจะไม่ใช่งานวิชาการที่น่าเบื่อหรือว่างานมาฟังเสวนาอย่างเดียวผู้เข้าร่วมทุกคนเนี่ยก็จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยตลอดเวลาที่เข้าร่วมงานครับลำดับแรกก็คือเราจะแจกพาสปอร์ตให้นะครับทุกคนก่อนเข้างานเป็นพาสปอร์ตที่จะเรียกว่าเป็นเส้นทางเดินเพื่อจะนำไปสู่ท้ายสุดแล้วเกิดสุขภาวะจริงๆนะครับโดยในงานก็จะมีอยู่6โซนนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนเรื่องของการเช็คอินว่าตัวเองอยากมองเห็นผู้เข้าร่วมงานนะครับสังคมในมุมมองไหนอย่างไรบ้างแล้วมีความตั้งใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเนี้ยในแง่มุมไหนนะครับแล้วก็จะได้เจอกับภาคประชาสังคมคนตัวเล็กตัวน้อยมาตั้งบูธนะครับดีๆอยู่ด้านนอกนะครับให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอาจจะได้มีโอกาสได้แลกคอนแทคกันในการที่จะทำงานในระยะยาวกันต่อไปนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะได้เจอเครื่องมือดีๆนะครับอย่างปีนี้เนี่ยเรามีเครื่องมือดีๆเพิ่มขึ้นอย่างเช่น2เรื่องนี้นะครับเครื่องมือที่จะช่วยให้การวางแผนผู้สูงอายุที่อายุมากแล้วเนี่ยตายดีนะครับปัจจุบันเนี่ยมีคนอยากตายดีใช่ไหมครับแต่ในสภาพความเป็นจริงหลายคนต้องเรียกว่าอายุมากละ80แล้วแต่สุดท้ายต้องใส่ท่อเจาะคอแล้วก็นอนอยู่โรงพยาบาลอะไรประมาณนี้ครับหลายๆกรณีเนี่ยต้องเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องรักษาอย่างเต็มที่แต่หลายๆกรณีเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเกิดเหตุการณ์นั้นถ้าเราวางแผนการตายดีนะครับเราก็ได้ทำงานร่วมกับวิสาหกิจที่เรียกว่าเยือนเย็นนะครับแล้วก็กำลังจะขยายผลด้วยกันให้การตายดีเนี่ยเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็มีการวางแผนนอกจากนั้นปีนี้เนี่ยเรายังมีความสนใจด้านการศึกษานะครับปัจจุบันค่าเฉลี่ยการศึกษาของเด็กไทยอาจจะไม่สูงนักนะครับเหตุผลหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีเด็กที่มีความผิดปกติทางด้านสมองนะครับที่เรียกว่า LD หรือ Learning Disorder ครับอยู่จำนวนมากนะครับผมคาดว่าไม่น้อยกว่า 10-20% นะครับเด็กกลุ่มนี้มีปัญหาทางด้านสมองไม่สามารถเรียนรู้ได้แบบคนปกตินะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าใจในแง่ของการถ่ายทอดการเรียนรู้ให้ตรงกับลักษณะสมองของเขาครับจะทำให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยกลับมาอ่านออกได้หรืออ่านออกได้มากขึ้นนะครับทางมสช.ได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายอาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีที่จะทำต้นแบบอยู่ที่สมุดประการนะครับผลออกมาดีเยี่ยมเลยเราไม่จำเป็นต้องให้เด็กพวกนี้ให้เด็กกลุ่มนี้มาหาหมอจิตแพทย์เด็กหรือแพทย์พัฒนาการเท่านั้นแต่เราสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เนี่ยให้กับคุณครูและคุณครูก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้พี่ไปติวให้น้องที่เป็นเด็ก LD นะครับโดยมีคุณหมอเนี่ยคอยออกแบบโปรแกรมและดูแลอย่างห่างให้นะครับด้วยกระบวนการแบบนี้เราสามารถสเกลอัพกระบวนการนี้ได้นะครับปัจจุบันสเกลอัพยากเพราะว่าส่วนใหญ่ต้องพึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือต้องพึ่งคุณครูผู้เชี่ยวชาญทำให้เด็ก 10-20% เนี่ยส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงกระบวนการตอนนี้เรามีทางออกแล้วครับถ้าใครสนใจเรื่องนี้ก็มาเที่ยวงานได้นะครับแน่นอนเด็กประถมวัยไอแคปเรื่องครูนางฟ้าดูแลเด็กเบาบางเรื่องของสนับสนุนคนพิการมีงานทำหรือเรื่องของทางออกใหม่ๆในการออกแบบดูแลเบาหวานและความดันก็ยังคงมีอยู่อย่างเหนียวแน่นเหมือนเช่นเดิมนะครับท้ายสุดแล้วก่อนออกไปเราจะมีซุ้มที่เรียกว่าธนาคารนะครับหมายความว่ามีใครอยากจะมาร่วมด้วยช่วยกันจริงๆกับเรานะครับก็เขียนในพาสปอร์ตแล้วก็หย่อนเอาไว้แล้วเดี๋ยวทางทีมจะคอนแทคไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอยากจะมีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครอยากมีความรู้ถ่ายทอดอยากมีพื้นที่จะเอาเครื่องมือทุนนี้ไปใช้หรือกระทั่งมีเงินไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรก็เอาเงินมาฝากธนาคารกับเราแล้วก็จะได้ดอกเบี้ยเป็นบุญกุศลในอะไรนะครั้งต่อๆไปอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นก็ถ้าใครสนใจคุณเพื่อสังคมเราก็จะมีจุดที่จะคอนแทคต่อไปครับในการจะทำงาน

0: ยาวๆร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับส่วนวิทยากรผู้มาร่วมผู้มาให้ความรู้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มีมากมายเลยครับตั้งแต่ฝ่ายนโยบายแล้วก็นักวิชาการนะครับแล้วก็ตัวจริงเสียงจริงที่ทำงานในพื้นที่นะครับแต่งานครั้งนี้เนี่ยจะไม่ได้แยกกันพูดแต่จะเอาทุกหน่วยงานในเรื่องเดียวกันเนี่ยมาขึ้นเวทีด้วยกันแล้วก็เล่าประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันแล้วทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศงานของสุขมาราธอนครั้งที่2ครับพี่อ้อมครับ
1: โอ้น่าสนใจค่ะนะคะใครมีอะไรดีๆก็ไปฝากธนาคารกันได้ด้วยใช่ไหมคะคุณหมอธนาคารอะไรนะคะ
0: ธนาคารทำความดีครับธนาคารสุขมาราธอน
1: โอ้น่าสนใจค่ะนะคะซึ่งฝากเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการได้ติดต่อประสานกันไปหลังจากจบงานไปแล้วด้วยนะไม่ได้จบแล้วจบเลยใช่ไหมคะคุณหมอเนาะยังสานสัมพันธ์กันต่อที่จะทำสิ่งดีๆด้วยกันต่อได้ด้วยอันนี้น่าสนใจค่ะนะคะสำหรับกิจกรรมที่จะมี
0: ครับพี่อ้อครับ
1: ได้เลยครับ
0: นอกจากนั้นเนี่ยทางโครงการยังอยากจะสนับสนุนให้เยาวชนนะครับซึ่งจะเป็นเจ้าของประเทศในรุ่นถัดไปจริงๆเนี่ยนะครับให้หันมามองนอกจากมองอนาคตของตัวเองแล้วเนี่ยให้มาหันมามองสังคมโดยรอบนะครับให้เด็กๆได้สัมผัสและเข้าใจความเหลื่อมล้ำให้เด็กได้มีประสบการณ์หรือมีแรงบันดาลใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับในงานเนี้ยเราจะได้เจอกลุ่มเด็กสร้างหนังนะครับเด็กที่ยังไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยแต่ว่ามาถ่ายทอดมาสร้างหนังทำหนังสั้นนะครับแล้วก็มาถ่ายทอดแง่มุมความเหลื่อมล้ำแล้วก็ปัญหาและทางออกของความเหลื่อมล้ำเนี่ยในมุมมองของเด็กๆอะครับก็จะมีหนังสั้นให้ดูได้นะครับในมุมมองของเด็กๆเยาวชนกลุ่มเด็กสร้างหนังประมาณ20คนนะครับ
1: น่าสนใจค่ะไปงานนี้ได้ดูหนังกันด้วยนะไปดูความสามารถฝีไม้ลายมือของเด็กๆเยาวชนคนรุ่นนี้กันด้วยนะคะว่าเขามีความสามารถมีมุมมองกับเรื่องต่างๆยังไงนะคะซึ่งเป็นน้องๆที่ยังไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมคะคุณหมอน้องก็อยู่ระดับเรียกว่าระดับมัธยมเนาะ
0: มาให้กำลังใจเด็กๆกันด้วยนะคร
1: ับนะคะไปให้กำลังใจกันด้วยแล้วก็เราจะได้รู้ถึงมุมมองวิธีคิดของเขาที่มองต่อสิ่งต่างๆด้วยนะไปเรียนรู้ผ่านหนังที่เขาได้นำเสนอมาด้วยเรื่องนี้ก็น่าสนใจค่ะคุณหมอโอ้โหน่าสนใจทุกอย่าง2วันจะพอไหมคะคุณหมอคะ
0: นะสุขมาราธอนครับ2วันก็เป็นจุดว่าเป็น
1: จุดเริ่มต้นนะ
0: ตอนของปีนี้แล้วก็เป็นจุดที่ให้กำลังใจของคนที่เดินทางร่วมกันกับเรามาอย่างยาวนานมาเสริมกำลังใจซึ่งกันและกันครับเส้นทางนี้ต้องเดินกันยาวๆครับ
1: เดินกันยาวๆนะคะเดินสั้นๆไม่ได้นะเพราะอย่างที่คุณหมอได้บอกไว้นะคะที่เป็นคำว่ามาราธอนเพราะว่างานเรื่องของการสร้างความสุขสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยมันต้องทำต่อเนื่องกันยาวๆแล้วก็ต้องมีเพื่อนร่วมทางเพราะถ้าเกิดว่าเป็นมาราธอนเนี่ยคนร่วมก็ต้องเยอะระยะทางต้องยาวไกลนะจึงเป็นที่มาของคำว่ามาราธอนนั่นเองกลายเป็นสุขมาราธอนนะคะซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่2แล้วนะคะจัดวันที่17-18กรกฎาคมนี้นะคะที่สามย่านมิตรทาวที่ชั้น5นะคะใช่ไหมคะคุณหมอเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะคะ
0: 9โมงถึงประมาณ4โมงเย็นครับของทั้ง2วันครับ
1: 9โมงถึง4โมงเย็นนะคะหอชั้น5ที่3ย่านมิตรทาวไปร่วมกันได้นะคะสำหรับการจัดสุขมาราธอนครั้งที่2ในปีนี้ค่ะคุณหมอเรามีความคาดหวังที่อยากจะให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงหรืออะไรใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในงานหรือหลังจากจบงานหรือในสังคมนี้อย่างไรบ้างไหมคะ
0: ครับเหมือนงานเลยครับผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีความแตกต่างมีความเหลื่อมล้ำในระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ผู้ที่เกี่ยวข้องจะพยายามทำอย่างเต็มที่แล้วแต่ปัญหานี้ก็ยังมีมากอยู่นะครับเป็นความแตกต่างอาจจะเกิดจากเศรษฐกิจสังคมโอกาสของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับมันเป็นเรื่องใกล้ตัวและที่สำคัญก็ราคาเนี่ยแพงกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับ

0: เราก็เป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยนะครับดังนั้นเราอยากจะเห็นความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันแคบลงไปเรื่อยๆแน่นอนยังคงมีอยู่แต่อย่าให้มันกว้างนะครับการที่เราจะทำแบบนี้ได้เนี่ยนอกจากกลไกปกติของทุกคนซึ่งทำมาอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยนวัตกรรมการจัดการความเหลื่อมล้ำแบบใหม่ๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของ Social Impact Partnership และ Pay for Success เนี่ยน่าจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญอีกเครื่องมือนึงที่จะทำให้เราทำงานเพื่อประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ได้อย่างมากขึ้นนะครับเราคาดหวังว่างานวันนี้เนี่ยที่จะจัดขึ้นใน2วันนี้ที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับจะทำให้คนที่มาเนี่ยได้เข้าใจนะครับได้เห็นใจความเหลื่อมล้ำได้เข้าใจความเหลื่อมล้ำและมีความหวังกับการที่จะแก้ปัญหานี้มีความหวังกับการที่จะช่วยกันให้ประเทศไทยเราน่าอยู่มากขึ้นนะครับด้วยการมาได้เห็นเรื่องราวจริงๆที่เกิดขึ้นเข้าใจแนวคิดใหม่ๆและที่สำคัญก็คือได้มีเครือข่ายที่ทำจริงๆแล้วตัวเองก็จะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการลงมือทำจริงๆด้วยครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์จริงๆที่อยากให้เกิดขึ้นหลังจากที่ผ่านงาน2วันนี้ไปแล้วครับ
1: นะคะเชิญชวนไปร่วมงานกันนะคะสำหรับงานสุขมาราธอนครั้งที่2ในปีนี้นะคะตอนสุขซิตี้นะคะซึ่งจะจัดวันที่17 18กรกฎาคมนี้สุขที่17และเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้นะชั้น5นะคะ3ย่านมิตรทาวน์ไปร่วมกันได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นทั้ง2วันเลยนะคะกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายนวัตกรรมต่างๆมีให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจไปร่วมเรียนรู้นะคะอย่าลืมค่ะไปร่วมกิจกรรมกันได้กิจกรรมสนุกๆ นะคะถ่ายทอดเรื่องราวงานวิจัยต่างๆออกมาเป็นสิ่งง่ายๆที่คุณผู้ฟังสามารถเข้าถึงได้และสามารถนำกลับมาใช้กับตัวเองใช้กับครอบครัวใช้กับสังคมได้รวมถึงนะคะยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งสร้างสิ่งดีๆกับงานสุขมาราธอนในระยะยาวต่อไปได้ด้วยนะคะวันนี้ครบถ้วนเลยค่ะคุณหมอคะนะมีโอกาสจะขอไปร่วมด้วยนะคะนะจะไปร่วมด้วยอีกแล้วนะต้องหาโอกาสไปร่วมด้วยจัด2วันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยสำหรับเรื่องราวดีๆกับงานสุขมาราธอนที่นำมาฝากในครั้งนี้นะคะแล้วก็หมดเวลาของสโมสรคุณสุขกันแล้วเราทั้งหมดทุกคนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนวันนี้นายแพทย์สันติลาภเบญจกุลเลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาตินะคะกับงานสุขมาราธอนนะคะต้องขอบคุณด้วยที่นำมาฝากกันนะพร้อมกับพวกเราทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาดาเตรียมวิทยาอาจารย์คณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

0: จีนมองว่าพิพิธภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมาในช่วง10ปีนี้ไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อว่าคนจีนรักประวัติศาสตร์รักอารยธรรมจีนแต่จีนกำลังจะเล่าเรื่องเล่าของจีนให้ชัดเจนขึ้นต่อคนในประเทศและก็คนทั่วโลกซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สามารถจะต่อยอดมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งซอฟต์พาวเวอร์ตัวนี้ก็จะทำให้เรารับรู้ได้ว่าจีนเป็นประเทศที่มีอารยธรรมมาอย่างยาวนานซึ่งเราแน่นอนว่า 5,000 ปีอ่ะแต่เมื่อมีการสืบค้นไปมันยาวนานยิ่งกว่า 5,000 ปีถึง 7,000 ปีในตอนนี้เมื่อเข้าไปปั๊บจีนก็ใช้วิธีการของวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาในดูแลพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เหล่านี
1: ้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะถ้าพูดถึงคำว่าพิพิธภัณฑ์คุณนึกถึงอะไรคะหลายคนอาจจะมองถึงสถานที่ที่เอาไว้เก็บความทรงจำในอดีตเอาไว้เก็บเรื่องเก่าของเก่าแล้วก็เชยโบราณแต่ว่าตอนนี้มีนวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจเข้ามาแล้วก็ทำให้พิพิธภัณฑ์ในโฉมใหม่เนี่ยมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น

0: เรารู้กันอยู่นะคะว่าพิพิธภัณฑ์ทำหน้าที่ในการเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งข้อมูลเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจก็เป็นความท้าทายว่าจะทำให้ดึงดูดคนเข้าไปดูไปชมกันได้มากน้อยแค่ไหนมองจีนมุมใหม่วันนี้ชวนคุณผู้ฟังไปสำรวจวิธีคิดและก็สิ่งที่จีนมองและมีต่อพิพิธภัณฑ์ค่ะเพราะไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่ของการเก็บอดีตแต่ว่าจีนกำลังใช้พิพิธภัณฑ์เป็นสะพานเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้และที่สำคัญก็คือเป็นหนึ่งในเครื่องมือเพื่อส่งต่อซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นจีนออกไปสู่โลกด้วยมากมายขนาดไหนและน่าสนใจขนาดไหนคุยกับดร.ชาดาเตรียมวิทยาจากคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1: สวัสดีค่ะ
0: บอกว่าคนจีนให้ความสำคัญกับพิพิธภัณฑ์ขนาดไหนอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยตัวเลขและสถิตินะคะจีนสร้างและจดทะเบียนพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ในอัตราเฉลี่ยคือวันครึ่งต่อ1แห่งสิ้นปีที่แล้วมีพิพิธภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนแล้วทั่วประเทศมากกว่า 7,100 แห่งซึ่งถ้าเทียบกับปีแรกที่พรรคคอมมิวนิสต์เพิ่งก่อตั้งประเทศในปี1949ตอนนั้นมีแค่25แห่งเท่านั้นเองนะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นจำนวนของผู้คนที่เข้าไปดูเนี่ยก็สูงมากเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้จำนวนครั้งมากกว่าประชากรทั้งประเทศแล้วค่ะมากกว่า 1,500 พันล้านครั้งแล้วที่มีคนเข้าไปชมในภาพรวมซึ่งส่วนหนึ่งค่ะอาจจะเป็นพระนโยบายว่ารัฐบาลให้เข้าฟรีแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวคนต่างชาติก็ยังสามารถเข้าฟรีได้ในหลายพื้นที่ก็รวมๆแล้วก็กว่า 91% ของพิพิธภัณฑ์ในจีนที่เปิดให้คนเข้าชมได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเรียนรู้ที่น่าสนใจแต่สำคัญกว่านั้นคือถ้าเราถอดรหัสหรือมองลึกไปเบื้องหลังที่มีมากกว่าความเป็นแหล่งเรียนรู้เนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจที่ซ่อนอยู่บ้างอยากให้อาจารย์ชดาเล่าให้ฟังค่ะจีนมองพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นพื้นที่อะไรอื่นอีกนอกเหนือจากการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชากรจีน
1: จีนมองว่าพิพิธภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมาในช่วง10ปีนี้ไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อว่าคนจีนรักประวัติศาสตร์รักอารยธรรมจีนแต่จีนกำลังจะเล่าเรื่องเล่าของจีนให้ชัดเจนขึ้นต่อคนในประเทศและก็คนทั่วโลกซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สามารถจะต่อยอดมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งซอฟต์พาวเวอร์ตัวนี้ก็จะทำให้เรารับรู้ได้ว่าจีนเป็นประเทศที่มีอารยธรรมมาอย่างยาวนานซึ่งเราแน่นอนว่า 5,000 ปีอ่ะแต่เมื่อมีการสืบค้นไปมันยาวนานยิ่งกว่า 5,000 ปีถึง 7,000 ปีในตอนนี้เมื่อเข้าไปปั๊บจีนก็ใช้วิธีการของวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาในดูแลพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เหล่านี้กันมากขึ้น
0: ถ้าบอกว่าจีนไม่ได้สร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บอดีตแต่ว่าออกแบบความทรงจำสร้างเศรษฐกิจแล้วก็กำหนดภาพอนาคตของชาติในสายตาโลกด้วยคำนี้ที่อาจารย์บอกเนี่ยหมายถึงว่าเขามองภาพที่มันไปไกลมากขนาดไหน
1: ไกลขนาดที่ว่าจีนเอาสิ่งที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยคะมาทำสินค้าขายให้กับคนปัจจุบันแต่ไม่ใช่ว่าเอาสิ่งที่มีอยู่จากันที่มีอยู่เครื่องเคลือบที่มีอยู่เอามาก๊อปปี้แล้วก็ขายแต่ว่าสร้างประสบการณ์ร่วมของคนที่เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ประสบการณ์แรกแน่นอนว่าเดี๋ยวนี้การเข้าพิพิธภัณฑ์ของจีนไม่ใช่เรื่องง่ายที่ว่าเราจะ walk in เข้าไปเราอาจจะต้องมีการลงทะเบียนกำหนดเวลาที่แน่นอนแสดงเลขบัตรประชาชนที่แน่นอนต่างชาติก็สามารถทำได้โดยใช้เลขของหนังสือเดินทางอันนี้เราก็มีส่วนร่วมตั้งแต่ตอนที่จะลุ้นเข้าไปละพอก้าวเข้าไปปั๊บเนี่ยเราอยากจะไปสร้างความทรงจำร่วมอะไรเนี่ยเราก็จะดูตามกลุ่มของพิพิธภัณฑ์ซึ่งแน่นอนว่าพิพิธภัณฑ์แรกในเวลาไปจีนเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ก็คือพวกพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอารยธรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนอย่างเช่นถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสไปซีอานก็จะให้เห็นสุสานของจินซีฮ่องเต้เราอาจจะไปไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราไปถ่ายรูปแต่เราอาจจะมีส่วนร่วมในของในพิพิธภัณฑ์นั้นไม่ใช่เป็นแค่ถ่ายรูปกินไอติมแต่ทิ้งเราได้คืออาจจะมีตู้เหล็กหนึ่งแล้วเราก็มีการปั๊มแล้วก็ได้เหรียญ นะคะเหมือนกับเป็นตัวจุดบอดเรื่องของเส้นทางสายไหมอันนี้คือทำให้คนจีนเขารู้สึกว่าเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยฉันมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นเท่านั้นฉันไม่ได้เพียงแค่ว่าไปแล้วฉันถ่ายรูปไปแล้วฉันได้แค่กินไอศกรีมแล้วก็กดเช็คอินตาขาแล้วออกมา
0: ความเก่งในเรื่องการตลาดและการค้าเนี่ยก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยหยิบฉวยกลายมาเป็นเงินเป็นทองที่สร้างรายได้ให้กับตัวของพิพิธภัณฑ์หรือทางรัฐบาลส่วนกลางหรือเจ้าของด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการใช้นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาที่จะทำให้การเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์สนุกแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นแต่ว่าในสิ่งที่มันไปไกลกว่านั้นก็คือเรื่องของการทำให้ซอฟต์พาวเวอร์ของจีนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่ง

0: ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วก็ส่งออกความเป็นจีนสู่สายตาโลกด้วยมันเป็นยังไงคะ
1: ในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ในอาคารพิพิธภัณฑ์แต่สิ่งเหล่านี้คือมาต่อยอดเป็นสินค้าสำหรับขายสินค้าที่ทำเงินกลายเป็นการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าในจีนหรือบางครั้งเนี่ยพิพิธภัณฑ์เหล่านี้ยังทำให้เกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบ

0: เราเคยยกตัวอย่างบ่อยๆว่าลิปสติกเฉดสีที่ซูซี่เทเฮาใช้หรือว่าขนมอาหารของในอดีตก็ถูกเอามาสร้างใหม่มันไม่ได้เป็นแค่แผ่นติดตู้เย็นแม่เหล็กติดตู้เย็นเหมือนอย่างในอดีตธรรมดาแล้วนะคะและมีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาหรือการสร้างประสบการณ์ร่วมเนี่ยรวมทั้งการสร้างความหายากในการที่จะต้องจองต้องลุ้นมีจำนวนจำกัดอันนี้มันล้วนแล้วแต่ใช้เชิงจิตวิทยาช่วยให้พิพิธภัณฑ์ในจีนน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นอาจารย์มีตัวอย่างเพิ่มเติมไหม
1: อย่างกรณีเรื่องของที่ล่าสุดกระจกของกู้กงกระจกที่พกเนี่ยของเหล่านางสนมด้วยจดพกติดตัวเราก็มองว่ามันก็คือกระจกธรรมดาแต่เขาบอกว่ากระจกแต่ละอันที่ผู้ชมเนี่ยเข้ามาจองเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็มีเลขซีรีส์คือทำให้มันหายากขึ้นทำให้กลายเป็นที่ต้องการของตลาดขนาดเดียวกันเนี่ยรัฐบาลเองเขาก็เข้ามาควบคุมเหมือนกันเพราะว่ามองว่าสินค้าเหล่านี้ก็คือสินค้าที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็มี IP ซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยก็คือการสร้างทางการตลาดเนี่ยสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเหล่านี้ให้กลายเป็นของหายากของเฉพาะแล้วก็สร้างคุณค่าหรืออย่างถ้าหากว่าอยู่ในเมืองเล็กๆที่ยังไม่ใช่ปักกิ่งหรืออย่างในซีอานเนี่ยเราอาจจะกระเถิบมาดูเมืองเล็กๆอย่างเมืองซานเหมินเสียเมืองนี้ทุกคนก็มองว่าก็มาซีอานเสร็จแล้วก็เลยไปลั่วอย่างแต่วันนึงกระจายรายได้ให้กับเมืองเล็กๆเนี่ยให้เขามีรายได้บ้างกับคนท้องถิ่นก็มีการเชื่อมโยงสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมา
0: ซานเหมินเสียมีพิพิธภัณฑ์นี่น่าสนใจเป็นยังไงคะ
1: อย่างในเรื่องของต้นกำเนิดของแซ่นี่คือแซ่นามสกุลเราเข้าไปปุ๊บเราก็จะเห็นบรรยากาศจะเป็นเหมือนกับอารมณ์ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์คล้ายกับบ้านเชียงของเราเป็นดินสีแบบแดงๆอ่ะเพราะว่าเขาเป็นยุคเริ่มต้นของอารยธรรมของมนุษย์ยุคโบราณแต่ก็มีเขาให้เราไปเล่นเกมในการเลือกทำแซ่หรือนามสกุลให้เรามีส่วนร่วมในการที่จะเข้าไปเลือกเข้าไปกดแล้วก็ได้เป็นตัวแซมที่เป็นนามสกุลของเราออกมาแซ่เนี่ยนะคะเป็นการตัวตนบอกว่าต้นกำเนิดของคนจีนเนี่ยแต่ละหมู่บ้านแต่ละกลุ่มเนี่ยมาอย่างไรแซ่ก็จะเป็นตัวบอกตัวตนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองนี้ก็จะเล่นกิมมิกโดยการที่ว่าอาจจะทำเป็นตัวแซมน่ารักน่ารักเราเข้าไปเราแซ่อะไรแล้วเราก็เข้าไปเลือกหลังจากนั้นเนี่ยตัวยางก็จะต้องมันก็ใช้เทคโนโลยีโดยแกะออกมาแล้วก็ได้เป็นแซ่เราเป็นชื่อเรา
0: แล้วต้องจ่ายตังค์ไหม
1: จ่ายตังค์สิคะเพราะเป็นการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าคือเข้าฟรีแต่ว่าพอสินค้าด้านในเนี่ยนอกจากไอตัวที่เป็นแม่เหล็กแล้วนะคะแล้วก็ต่างๆที่พิพิธภัณฑ์จัดมาเป็นกิมมิกเนี่ยก็จะต้องจ่ายตังค์หรือแม้กระทั่งไอไม้บรรทัดร้อยแซ่ที่แบบว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะแซ่อะไรเนี่ยเขาบอกมีเป็นร้อยเลยไปเลือกเลยทั้งแถบ2ฟุตเนี่ยก็จะมี100แซ่ของคนจีนอยู่ในนั้นเธอก็ไปเลือกไปกดเอาเธอก็จะได้ขึ้นมาประมาณ20หยวนแล้วก็โอ้โหคือเข้าฟรีแต่สินค้าข้างในนี่คือเก็บเงิน
0: นี่เป็นความชาญฉลาดมากในการที่จะประยุกต์ทุกอย่างเนาะแล้วก็เอาส่วนผสมต่างๆเข้ามาดิฉันเคยมีประสบการณ์ที่ประทับใจอยู่หลายพิพิธภัณฑ์ที่เคยไปเยี่ยมเยือนในเมืองจีนนะเรื่องแรกก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานไปละที่ก็จะต้องมีไลท์แอนด์ซาวด์หรือมีเรื่องของเสียงแสงจัดเต็มในโซนที่น่าสนใจเอานวัตกรรมใหม่ๆเป็นภาพอิมเมอร์ซีฟเอาอดีตมาเล่านะเป็นแบบเสียงตระการตาแล้วก็มุม3มิติเราก็จะเห็นแบบคนตื่นเต้นไปดูหมีแพนด้าหรือไปดูไดโนเสาร์ที่นั่นที่นี่เหมือนกับโผล่มาจากยอดตึกหมีอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ประยุกต์เอามาใช้ในพิพิธภัณฑ์ก็จะเห็นเครื่องถ้วยโถโอชาเหมือนลอยออกมาจากผนังอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ใช้นวัตกรรมแบบใหม่หรือในบางห้องจัดแสดงก็เรียกว่าเราเข้าไปอยู่ในอวกาศด้วยแสงและเสียงหรือเราเข้าไปอยู่โซนใต้น้ำแล้วมีเห็นปลาอยู่ล้อมรอบแต่ทั้งหมดนะคือภาพสกรีนที่ใช้ตัวจอมาฉายเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นแบบเรียกว่าเป็นพื้นฐานโดยทั่วไปละแต่ว่าก็จะมีพิพิธภัณฑ์อีกแบบนึงในเรื่องของการเก็บเอาของเก่าที่เป็นความทรงจำซึ่งส่วนนี้จะโดดเด่นตรงที่ว่าจีนเนี่ยเป็นนักจดบันทึกประวัติศาสตร์และเป็นนักเก็บสะสมของใช้ของบุคคลสำคัญในอดีตนะเหตุการณ์เรื่องราวแล้วก็พิพิธภัณฑ์เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากตั้งแต่หินนะฮะต้นไม้ตายแล้วเป็นซากหินที่เป็นรูปร่างประหลาดมีลักษณะที่แตกต่างกันระฆังเศษเหรียญทุกอย่างสามารถจะเป็นพิพิธภัณฑ์ได้หมดเลยในการเก็บซึ่งทีนี้ถ้าเกิดว่าจะมาแยกว่ามีกลุ่มของพิพิธภัณฑ์แบบไหนอยู่บ้างก็อาจจะแบ่งเป็น4ประเภทหลักๆนะคะอย่างแรกเราคุ้นเคยกันดีคือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องในเชิงโบราณคดีที่เน้นความยิ่งใหญ่มากกว่า 5,000 ปี2คือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ในเชิงของการปฏิวัติและพัฒนาการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีอายุเกินกว่า100ปีจะเล่าเรื่องราวการต่อสู้การเสียสละของบรรพบุรุษ ของพรรคคอมมิวนิส

0: แล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เน้นเรื่องของการรักชาติเรื่องชาตินิยมรวมทั้งการโฆษณาชวนเชื่อเรียนเคยไปพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งที่พูดถึงกลุ่มนักบินรบรุ่นแรกของจีนที่ได้รับความช่วยเหลือจากนักบินของสหรัฐในการมาเทรนแล้วก็สร้างเครื่องบินของตัวเองได้มันก็มีทั้งฉากภาพเก่ามีทั้งเครื่องไม้เครื่องมือเก่าที่เคยใช้ในยุคนั้นหรือว่าบางส่วนเสี้ยวของอะไหล่เครื่องบินพวกนี้จะมีปรากฏที่จะถูกเก็บเอาไว้นี่คือประเภทที่2นะประเภทที่3คือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งอันนี้จะเน้นความล้ำสมัยเน้นเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆรวมทั้งภาพอนาคตก็มีอยู่เยอะและสุดท้ายคือพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยรวมทั้งในส่วนของภาคเอกชนที่เป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มทุนแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่มาจัดแสดงด้วยเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ด้านก็คือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่กำกับดูแลและเป็นเจ้าของโดยรัฐหรือหน่วยงานรัฐและกลุ่มที่2คือภาคเอกชนซึ่งเอกชนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเก็บสตังค่าเข้าพิพิธภัณฑ์เป็นมากกว่าเรื่องของเครื่องมือแล้วก็แหล่งการเรียนรู้เพราะว่าเอาไปผูกโยงกับนโยบายชาติด้วยอาจารย์ชดาคะนโยบาย Made in China 2035แล้วก็นโยบายที่เป็นยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์เข้าไปเกี่ยวด้วยยังไงคะ
1: จีนมองว่าการสร้างพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติคือนอกจากว่าเป็นมหาอำนาจแล้วมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแล้วเราจะต้องเป็นมหาอำนาจทางวัฒนธรรมและมีพิพิธภัณฑ์ระดับโลกเป้าหมายเนี่ยระบุใช้และชัดเจนเลยค่ะว่าเราจะต้องมีการคุ้มครองมรดกที่สมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าประวัติศาสตร์ของจีนนี้มีความยาวนานมากกว่า 5,000 ปีอีกประการนึงคือจีนต้องการที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เป็นศูนย์กลางของความรู้เนี่ยระดับชาติและก็ยกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเป็นความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมของคนเอเชียเราจะเห็นได้ชัดเจนนี่ว่าการสร้างพิพิธภัณฑ์เนี่ยวันนี้มันกลายเป็นจุดหมายปลายทางระดับชาติของชาติจีนและสิ่งที่ตามมาในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของการสร้างงานเรื่องของรายได้ท้องถิ่นให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยพูดถึงพิพิธภัณฑ์เราก็จะไปแค่ตรงเมืองใหญ่ๆอย่างปักกิ่งหรืออย่างกู้กงแต่วันนี้เกือบทุกเมืองในประเทศจีนมีพิพิธภัณฑ์ให้เราได้ชม
0: และมีหลากหลายประเภทด้วยขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เต็มไปหมด
1: แล้วเวลาเราไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์เนี่ยแต่ละปีเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอารมณ์ที่เราเข้าไปชัดเจนได้นะคะอย่างบ้านของท่านผู้นำจีนท่านหนึ่งวันนี้ไปจะมีแค่พื้นที่เป็นห้องของท่านบ้านของท่านอีกปีหนึ่งเราไปเนี่ยจะขยายออกไปว่านี่คือห้องเรียนของท่านนี่คือโรงเรียนของท่าน
0: ดิฉันจับสังเกตได้ตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากจีนเก่งเรื่องการสร้างเรื่องราวสตอรี่เทลลิ่งคือของธรรมดานี่แหละแต่พอใส่เรื่องเข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็เลยดูเพิ่มมูลค่าได้มากอย่างที่บอกว่าเอาการตลาดมาจับแล้วมีเรื่องเล่าว่าไปเชื่อมโยงเป็นสีลิปสติกของซูสีเทฮาเป็นกระจกของนางกำนันนางสนมหรือว่าเป็นของชนชั้นสูงมันก็เลยรู้สึกภาคภูมิใจและทำให้คนที่อยากจะเป็นเจ้าของเนี่ยพร้อมจ่ายเพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ในอดีตที่เขาภาคภูมิใจด้วยอาจารย์เห็นว่าเขาใช้สตอรี่เทลลิ่งหรือสร้างเรื่องราวเพื่อจะทำให้พิพิธภัณฑ์เนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างมากขึ้นจนกลายเป็นการส่งออกซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็เชื่อมโยงกับอดีตยังไงฮะ
1: สิ่งที่เขาทำได้อย่างชัดเจนเนี่ยก็คือจีนเนี่ยสร้างสิ่งเหล่านี้ให้กลายมาเป็นของทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถที่จะจับต้องได้และขายได้ชัดเจนเลยนะคะว่าไม่เพียงแค่พิพิธภัณฑ์ที่เป็นเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์สมัยยุคของการสร้างชาติเรื่องการเข้าไปพบของบ้านผู้นำหรือแม้กระทั่งสถานที่สำคัญต่างๆเนี่ยแล้วก็มีลายเซ็นของท่านผู้นำสำคัญของจีนลงเอาไว้ก็ถูกมีการบันทึกและมีการเก็บสะสมเอาไว้โดยนักท่องเที่ยวและขณะเดียวกันเนี่ยการเดินทางเข้าถึงพิพิธภัณฑ์แต่ละที่เนี่ยก็มีความสะดวกมากขึ้นอย่างบางแห่งเนี่ยคือกว่าเราจะเดินทางเข้าไปเนี่ยต่อรถแล้วเดินแล้วอาจจะไกลแต่หลังๆเนี่ยความสะดวกมันมาขึ้นด้วยเทคโนโลยีคือปักหมุดปั๊บสามารถที่จะหาเลขตีรถรับส่งไปได้หรือบางทีเนี่ยจีนใช้เรารู้กันว่าตอนนี้จีนนิยมใช้รถโดยสารแบบไร้คนขับป้อนข้อมูลไปเขาสามารถพาเราถึงปลายทางได้ทำให้การเดินทางเข้าไปถึงพิพิธภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมีความสะดวกมากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยจีนก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องของความเป็นวิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในเมืองสำคัญหลายๆเมืองเนี่ยก็เป็นที่นิยมมากนะคะจากภาพที่เอิดมาว่าด้านหน้าเป็นสวนสาธารณะที่ให้พ่อแม่ได้พาลูกไปดูแต่เมื่อเข้าไปถึงแล้วข้างในเนี่ยก็จะเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เราจะเห็นชัดเจนในเรื่องของในช่วงต้นเดือนมกราที่เป็นวันเด็กที่ผ่านมาเนี่ยทุกพิพิธภัณฑ์จะเต็มไปด้วยเด็กๆของจีนแน่นตั้งแต่สถานีรถไฟยืนยันทางเข้าของหน้าพิพิธภัณฑ์ และการเข้าไปเนี่ยก็ต้องมีการจองวันเวลาที่แน่ชัดที่จะเข้าไปเพราะว่าทางการจีนเองก็ต้องการที่จะมีการจำกัดจำนวนคนที่เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ไม่ให้แออัดเกินไปเพราะถ้าหากว่าแออัดเกินไปแล้วเนี่ยการเรียนรู้ก็อาจจะไม่ได้เต็มที่การมีส่วนร่วมในประสบการณ์ของพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็อาจจะไม่เต็มที่เพราะว่าเห็นได้ชัดเจนอย่างในเรื่องของกลุ่มพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เนี่ยจะมีการจำกัดจำนวนเด็กที่เข้าไปชมและเด็กทุกคนเนี่ยเขาก็จะได้เล่นได้ทดลองได้จับสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์จริงๆอันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนของเขาซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ของจีนในการสร้างชาติตาม China Standard 2035อยู
0: ่พูดถึงอู่ฮั่นเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่กรณีศึกษาที่น่าสนใจเพราะว่าอู่ฮั่นเดิมทีเนี่ยมีภาพจำในอดีตก็คือเมืองของประวัติศาสตร์เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณใช่ไหมฮะแต่ว่าในเวลาเดียวกันก็ถูกวางหมุดหมายสำหรับโลกอนาคตว่าเป็นเหมือนกับซิลิคอนแวลลีย์เป็นพื้นที่ของการพัฒนานวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีหลายแบบอาจารย์เล่าเพิ่มเติมได้ไหมฮะ
1: อย่างกรณีของพิพิธภัณฑ์อู่ฮั่นไซแอนด์เทคโนโลยีพิพิธภัณฑ์นี้มีข้อพิเศษคือไม่ได้เพียงแค่อยู่ขนาบระหว่างบริษัทของซิโนฟาร์มและซิโนแบคเท่านั้นในเขตนี้นะคะเดิมทีเนี่ยเป็นท่าเรือเก่าแก่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่รัฐบาลอู่ฮั่นเนี่ยดัดแปลงเอาพื้นที่ตรงนี้ทั้ง3ชั้นเนี่ยมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ในชั้นแรกเนี่ยจะครอบคลุมในเรื่องของจักรวาล น้ำและชีวิตครั้งแรกที่เราเข้าไปก็จะมองว่าเราก็เข้าไปในอาคารเรียนรู้ธรรมดาแหละกำแพงก็จะมีการปิดทึบซึ่งเราก็มองว่าเราจะเดินไปทางไหนต่อสักพักหนึ่งนะคะกำแพงตรงนี้เปิดออกมาเหมือนประตูให้เราเข้าไปสัมผัสกับจักรวาลวิทยาศาสตร์ซึ่งเราเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่ามีความอัศจรรย์ใจและแน่นอนว่าอู่ฮั่นมีความโดดเด่นในเรื่องของโลจิสติกเรื่องของการขนส่งเราก็จะเห็นในเรื่องเล่าของโลจิสติกเรื่องของการขนส่งตรงนี้พร้อมกับสาธิตยานยนต์ไร้คนขับที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ให้เราได้เห็นซึ่งแน่นอนนอกจากนี้นะคะอู่ฮั่นยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเรื่องของใยแก้วเส้นใยแก้วที่นำแสงเนี่ยเราก็จะเห็นกรรมวิธีของการผลิตจำลองขึ้นมาผ่านจากบนจอใหญ่ที่อยู่ข้างกำแพงคือทุกคนเข้าไปแล้วจะแบบทำได้ขนาดนี้เลยหรือคืออู่ฮั่นลบภาพไปว่าเราไม่ได้เพียงแค่ไปดูพิพิธภัณฑ์โบราณไปดูหอกระเหรียญแต่วันนี้เรามาดูในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ที่เป็นตัววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งที่น่าสนใจคือในอู่ฮั่นเนี่ยเขามีสถาบันวิจัยเนี่ยมากถึง91แห่งขณะเดียวกันห้องปฏิบัติการระดับชาติเนี่ยมีถึง34แห่งห้องปฏิบัติการเหล่านั้นนะคะมีการแบ่งส่วนนึงมาเป็นห้องจำลองในพิพิธภัณฑ์ให้คนที่เข้าไปชมเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนรู้และได้สัมผัสยกตัวอย่างกรณีอย่างเรื่องของหุ่นยนต์แขนเดียวที่ทำหน้าที่ในการช่วยในเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ตัวนี้ก็มีความเข้มงวดที่ว่าทำไมจะต้องมีความเข้มงวดอันแรกคือจำนวนคนที่เข้าไปมีการลงทะเบียนวันเวลาที่แน่นอนและเข้าไปได้กี่คนแล้วก็จำกัดเวลาในการชม
0: จุดที่น่าสนใจของกรณีศึกษาในอู่ฮั่นเนี่ยพิพิธภัณฑ์น่ะไปเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยบางส่วนที่ก็เรียกว่าใช้งานอยู่เนี่ยถูกเอามาเป็นส่วนของการจัดแสดงด้วยเป็นยังไงฮะ
1: เวลามีการทดลองหรือทำวิจัยขึ้นมานะคะในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยถ้าเป็นอย่างบ้านเราหรือบางแห่งเนี่ยการวิจัยเสร็จแล้วของต่างๆที่เคยมีที่เอามาทดลองเนี่ยเราก็จะหาวิธีการกำจัดหรือทิ้งหรือให้มันเก่าไปแต่จีนเขาไม่ได้ทิ้งเขากลับสร้างมูลค่าของเหล่านั้นขึ้นมาโดยเอามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ให้คนได้เรียนรู้และคนได้สัมผัสว่าก่อนที่จะมาสู่ความสำเร็จในตัวเนี้ยในผลวิจัยตรงนี้ที่เขาผลิตได้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือในตัววิทยาศาสตร์ที่เกิดจากมหาวิทยาลัยเกิดจากนักวิจัยเกิดจากนักศึกษาที่ร่วมกันสร้างขึ้นมาซึ่งตัวอย่างเนี้ยไม่ได้มีแค่อู่ฮั่นอย่างเดียวมีรวมถึงพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุก็ยังมีอยู่อีกหลายมหาวิทยาลัย
0: พูดได้ว่าระบบนิเวศนวัตกรรมของเมืองเนี่ยมีความแตกต่างตรงที่ว่ามีการเชื่อมโยงไม่ได้แค่กลุ่มของนักวิทยาศาสตร์หรือผู้คิดค้นแต่ไปโยงกับสถาบันการเรียนรู้หรือการศึกษาด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของอุตสาหกรรมหลักที่ในแต่ละเมืองนั้นเนี่ยผลิตแล้วก็ส่งออกเพราะว่าเราจะพบได้ว่าประเทศจีนมีความพิเศษอย่างหนึ่งว่าในแต่ละเมืองเขาก็จะมีความโดดเด่นในการผลิตสินค้าที่จะขายออกหรือจำหน่ายเนี่ยไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันและเขาทำสิ่งเหล่านี้มาน่ะมาเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนได้เรียนรู้ซึ่งไม่แปลกว่าทำไมทุกวันครึ่งถึงมีพิพิธภัณฑ์ที่เกิดใหม่อย่างในมหาวิทยาลัยในบ้านเราก็อาจจะเป็นเรื่องของพิพิธภัณฑ์เรื่องของกายวิภาคในของคณะแพทย์หรือถ้าเป็นมหาวิทยาลัยทั่วไปก็จะสร้างเป็นหอประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยแต่จีนไม่ได้หยุดแค่นั้นจีนสร้างแล้วมีการที่จะให้คนเนี่ย เข้ามาเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์และรู้ที่มาที่ไปและหลังจากนั้นคือเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้เสร็จยังสามารถที่จะนำไปต่อยอดได้เป็นธุรกิจได้เกิดเป็น

0: อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้อีก
1: พื้นที่หนึ่งก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจสำหรับการออกแบบพิพิธภัณฑ์นั่นคือที่เมืองลั่วหยางเป็นยังไงคะ
0: สิ่งที่น่าสนใจก็คือการสร้างเครื่องเคลือบ3สีหรือก็เรียกว่าถังซันฉายซึ่งตัวนี้นะคะเป็นอารยธรรมโบราณมาตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถังและก่อนคือราชวงศ์ซุยซึ่งคนจีนเขาจะเรียกกันว่าเป็นอารยธรรมซุยถังซึ่งเราไปไหนในเวลาไปลั่วหยางเนี่ยก็จะเห็นป้ายว่าซุยถังซุยถังนะทั้งที่ตัวราชวงศ์ซุยเนี่ยมาก่อนราชวงศ์ถังแต่ความโดดเด่นของที่นี่คือเป็นวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเล็กๆแต่เนื่องจากว่าอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกเนี่ยได้ทุนสนับสนุนเนี่ยงานวิจัยเรื่องของเครื่องเคลือบตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการทำวิจัยหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ปรากฏขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ภาพที่ติดอยู่ในห้องจัดแสดงแต่ก็คือมีการรับบริจาคหรือว่าการขุดค้นจากชาวบ้านเนี่ยเอามาตั้งขนาดเดียวกันเนี่ยก็มาสร้างเสริมประสบการณ์เนี่ยให้กับผู้ชมมีการแบบหล่อสิลองปั้นหม้อสิลองใช้สีทั้ง3สีเนี่ยขึ้นรูปหรือถ้าเราไม่อยากจะทำก็มีขายซึ่งเหล่านี้ก็ตอบได้ว่ามันก็คือสินค้าลิขสิทธิ์ที่เป็นสินค้า IP สินค้าทางปัญญาที่คล้ายๆกับโมเดลเดียวกับที่ปักกิ่งหรือที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยที่ทำมา
1: พูดถึงเรื่องของการเอาของเก่าใหม่ผสมกันแล้วคีย์เวิร์ดคือการสร้างประสบการณ์มีส่วนร่วมของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีอีกหลายจุดที่น่าสนใจที่ฉันมีประสบการณ์เหมือนกันค่ะจันจดาเคยไปดูพิพิธภัณฑ์ที่พูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์จีนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปั้นนะแทนที่เราจะไปดูว่ามีเครื่องปั้นของเก่าที่หักบินแล้วก็ตั้งโชว์เฉยๆเนี่ยไม่เขาเอา AI เข้ามาเขาเอานวัตกรรมใหม่เข้ามาคือเป็นจอสกรีนให้เราลองปั้นอย่างแรกคุณต้องเลือกก่อนว่าคุณจะปั้นหม้อปั้นถ้วยกาปั้นแจกันปั้นอะไรแล้วก็ต้องเลือกคือเลือกตามข้อจำกัดที่เขาเตรียมมาให้แล้วพอเลือกประเภทปั๊บก็มีการต้องผสมดินสัดส่วนดินเท่าไหร่ยังไงขั้นตอนต่อไปคือการทดลองปั้นเราต้องเป็นคนกดจิ้มแล้วก็จะมีเวลาประมวลผลประมาณสักครึ่งนาทีพอออกแบบมาก็ต้องเข้าเตาเผาเราก็ต้องเป็นคู่กำหนดเองว่าอุณหภูมิเท่าไหร่เหมาะแบบไหนยังไงแล้วมีขั้นตอนของการผสมสีท้ายที่สุดจะออกมาเป็นหน้าตาสำเร็จรูปที่เราสามารถจะสแกนแล้วก็เก็บภาพเครื่องปั้นที่ออกแบบโดยเราได้อันนี้เป็นความโดดเด่นอีกอย่างที่น่าสนใจในจีนไหมคะ
0: นี่เป็นความโดดเด่นที่น่าสนใจในจีนที่ว่าสิ่งที่ผลิตออกมาสิ่งที่จับต้องได้เนี่ยเป็นของฉันคนเดียวเพราะแน่นอนว่าคนรุ่นใหม่ของจีนเนี่ยเขาเข้าไปเพื่อต้องการที่จะซื้อประสบการณ์ซื้อความสนุกซื้อประสบการณ์เรียนรู้แล้วก็มีการได้เผยแพร่สิ่งเหล่านี้ออกในโลกโซเชียล
1: ทีนี้อีกกลุ่มนึงที่เป็นพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังก็คือคนรุ่นใหม่นอกเหนือจากการมองว่าของเหล่านั้นเป็นของชั้นสูงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แบบทางการต้องเข้าไปต้องเดินทางไปหาก็มีเทรนด์แบบใหม่ขึ้นมาอันนี้คือจัดอยู่ในกลุ่มประเภทที่4ที่เล่าไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยและเป็นของภาคเอกชนเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็เริ่มจะนิยมที่จะหาตึกร้างตึกเก่าหรือตึกของในอดีตเนี่ยเอามาปรับปรุงใหม่เป็นพื้นที่จัดแสดงให้ศิลปินเอาผลงานตัวเองมานำเสนอหรือการแสดงศิลปะในรูปแบบที่แตกต่างไปจากของทางการพวกนี้เป็นแนวโน้มที่ได้รับความนิยมมากขึ้นนะฮะ Artist Run Spaces มีเยอะขึ้นหลายที่ในคลับล้างหญิงที่เมืองรองเช่นฉางซาก็มีพื้นที่ศิลปะขนาดเล็กที่เน้นความสนุกเข้าถึงได้ง่ายวัยรุ่นศิลปินไปเช่าตึกแถวเก่าก็มีแล้วก็ในปักกิ่งมีชีจิ๋วปา798อันนี้ก็เป็นโกดังเก่าของยุคโซเวียตเนาะก็ถูกเอามาปรับปรุงเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ทั้งหลายเทรนด์แบบนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆยังไงฮะ
0: เยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะอย่างในเซี่ยงไฮ้เนี่ยตอนที่อยู่ก็อย่างหลังเหรินหวิงกวางฉางด้านหลังที่ติดริมแม่น้ำก็จะมีพิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่ภาพวาดของศิลปินเนี่ยดังขณะเดียวกันเนี่ยที่ประทับใจคือรัฐบาลเซี่ยงไฮ้เนี่ยจัดเอาผืนผ้าใบและสีเนี่ยให้ผู้ชมเนี่ยได้ลองวาด
1: ได้วาดได้เขียนเองด้วย
0: แล้วก็เอาผลงานนั้นกลับบ้านแล้วก็รวมถึงว่าตัวที่เป็นท่าเรือเก่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วส่วนใหญ่จะเลือกในเรื่องของสถานที่ที่ว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยมาทำให้เป็นเกิดประโยชน์แน่นอนว่าตัวพิพิธภัณฑ์เองก็คือได้เปรียบในการที่จะมีคนเข้ามาชมแล้วก็เป็นที่จุดแสดงของศิลปินเราต่างๆที่น่าสนใจคือประชาชนที่อยู่รอบๆก็อาจจะเอาของกินหรือขนมเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาขายได้อีก
1: สร้างพิพิธภัณฑ์หนึ่งแห่งมันมีมากกว่าความเป็นพิพิธภัณฑ์นะกระตุ้นเศรษฐกิจในแง่ของการตลาดขายได้ในพิพิธภัณฑ์เองแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและพิพิธภัณฑ์ก็ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่องของรัฐนะจะบวกชาตินิยมด้วยอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะอีกอันนึงกำลังจะมีการทำเทรนด์ให้ดึงดูดวัยรุ่นให้เข้าพิพิธภัณฑ์มากขึ้น มีการแต่งกายฮั่นฟูหรือกัวเฉาที่เอาชุดโบราณไปถ่ายกับวัตถุโบราณที่ว่าเท่และชิคและไม่ใช่เรื่องของคนแบบเก่าล้าสมัยอีกแล้วเนี่ยมันเยอะขนาดไหน
0: เยอะมากนะคะในทุกที่จนกระทั่งแบบบางครั้งเนี่ยตัวฮั่นฟูเนี่ยไม่ต้องเช่าที่สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆบางคนนี่คือซื้อจากในเถาเป่าแล้วแต่งจากบ้านแล้วก็แต่งหน้าคือจัดเต็มขึ้นรถไฟใต้ดินมาจากบ้านเพื่อที่จะมาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้และฉันก็มาถ่ายรูป
1: มีอยู่ช่วงหนึ่งไม่ได้มีแค่ว่าพิพิธภัณฑ์เติบโตแล้วก็รุ่งโรจน์เท่านั้นนะช่วงที่มีปัญหาแล้วก็ฟองสบู่พิพิธภัณฑ์แตกก็เคยเกิดขึ้นประมาณสักปี2010ถึง2020เนี่ยคือช่วงยุคนั้นมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ก็แห่กันสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะแล้วก็สะสมของหรูหราด้านหนึ่งก็คือเพื่อปั่นราคาแหละนะสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็เป็นการโชว์ว่าฉันมีตังค์ที่ต้องเป็นของสะสมที่ของแพงเท่านั้นแต่พอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็วิกฤตของอสังหาริมทรัพย์ก็มีการปิดตัวกันไปเยอะพอสมควรแต่ในภาพรวมแล้วต้องถือว่าพิพิธภัณฑ์ในจีนเนี่ยถือเป็นขาพุ่งขึ้นเรื่อยๆและมันยังทำหน้าที่ของมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคุยกันมาถึงตอนนี้ถ้าย้อนกลับมาถึงเรื่องของพิพิธภัณฑ์ในบ้านเราแหล่งการเรียนรู้ในบ้านเราอาจารย์มองว่าเราจะรับปรับใช้หรือเห็นจุดเด่นอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมจีนแล้วกลับมาสร้างเพิ่มทำเพิ่มในบ้านเราได้บ้าง
0: สิ่งที่ทำได้เนี่ยบ้านเราน่าจะเรียนรู้วิธีการสร้าง storytelling และวิธีการสร้างเรื่องเล่าเก่าให้มามีคุณค่าและการเรื่องเล่านี้ไม่ใช่ว่าเล่าวันนี้แล้วจบแต่จีนเนี่ยแปลกว่าวันนี้เรื่องเล่ามันจบแล้วอะน่าจะจบแต่ปีต่อมาอ้าวมันมีต่อสิมีเป็นมหากาพย์แล้วก็มีการโยงใยแล้วก็พยายามที่จะเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจท้องถิ่นเพราะทุกวันนี้บ้านเรามีคำถามว่าแล้วคนท้องถิ่นหรือบริเวณรอบๆเนี่ยได้อะไรและการเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ของบ้านเราเนี่ยสะดวกไหมหรือการไปชมพิพิธภัณฑ์อาร์ตของบ้านเราเนี่ยพวกศิลปะต่างๆเนี่ยเราได้อะไรนอกจากเดินชมเราเคยมีประสบการณ์ร่วมกับเขาไหมขณะที่ว่าจีนเขาพยายามที่จะให้ผู้เข้าชมเนี่ยมีส่วนร่วมทุกอย่างกับพิพิธภัณฑ์อย่างบ้านเราก็น่ารักคือการชมพิพิธภัณฑ์ในช่วงของกลางคืนแต่ว่ามันก็เป็นการจัดในเรื่องของบรรยากาศเนาะแบบจากที่เคยดูกลางวันเนี่ยเราเปลี่ยนมาดูช่วงเวลากลางคืนแต่นอกจากดูนอกจากเล่นเกมนอกจากถ่ายภาพแล้วเนี่ยเรามีประสบการณ์แค่ไหนมาที่บ้านเราจัดให้กับคนที่ชมได้เข้าไปและพิพิธภัณฑ์เนี้ยเข้าถึงกลุ่มเยาวชนหรือยังเพราะว่าพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่เป็นเรื่องเล่าแต่ว่าเป็นเรื่องของการสร้างความภูมิใจให้กับเยาวชนให้รู้ว่าเรามีที่มาและที่ไปอย่างไร
1: ค่ะนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรียนรู้ได้จากสิ่งที่จีนเป็นและเราเห็นแล้วก็มาปรับใช้กับบ้านเราได้เช่นเดียวกันเพราะพิพิธภัณฑ์นั้นทำหน้าที่ได้มากกว่าแค่เป็นแหล่งของการเก็บอดีตนะฮะแต่มันสร้างความทรงจำได้มันสะท้อนปัจจุบันและบ่งบอกไปถึงอนาคตได้ด้วยดร.ชาดาเตรียมวิทยาจากคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังดิฉันโสภิตบังวิวัฒนาวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice
3: กลับมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนในมิติต่างๆรู้จักจีนในแง่มุมใหม่และเข้าใจจีนยุคใหม่ให้มากขึ้นในรายการมองจีนมุมใหม่โดยไทย PBS Podcast ทุกวันพฤหัสบดี 10:30 นถึง 11:00 นทางจุฬาเรดิโอพัส FM 101.5 MHz
4: See you delight

ประชาชนที่พูดกันว่าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลนั้นความจริงเป็นฝีมือมนุษย์นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้สภาพธรรมชาติกลับคืนมาเหมือนเดิมมีแม่น้ำลำธารมีน้ำจืดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อชีวิตมนุษย์และการพัฒนาประเทศชาติพวกเราต้องเข้าใจและช่วยกันรักษาป่าเพื่อเราจะได้มีอนาคตและความหวังร่วมกันข้าพเจ้าอาจจะได้ทำหน้าที่เพื่อประชาชนมาแล้วหลายอย่างแต่ถ้าข้าพเจ้าไม่สามารถทำให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของการรักษาป่าว่า

ป่านี่ได้ช่วยพิทักษ์น้ำและเก็บน้ำไว้ในดินเพื่อเราก็เหมือนกับข้าพเจ้าทำหน้าที่ยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายปลูกป่าเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าพเจ้าจึงเป็นสิ่งที่นำความปลาบปลื้มใจมาให้ข้าพเจ้าอย่างมากพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายชัยมงคลเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบณศาลาดุสิตดาลัยพระราชวังดุสิตวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2535เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

หลักการสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นมีความสำคัญอย่างมากเพราะหากมีกฎหมายกระบวนการใช้อำนาจรัฐหรือการกระทำใดๆที่ฝ่าฝืนขัดหรือแย้งกับหลักแห่งประชาธิปไตยแล้วย่อมก่อให้เกิดปัญหาได้ดังนั้นจึงเป็นภาระหน้าที่ของทุกคนในสังคมไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดที่จะร่วมกันคิดอ่านเพื่อนำพาประเทศของเรา

ให้ผ่านพ้นปัญหาไปสู่สิ่งที่คาดหวังและต้องการให้เกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทยการที่สถาบันพระปกเกล้าได้จัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้นให้นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมปรึกษาหารือกันเพื่อหาแนวทางดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะได้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมซึ่งมีผลให้ประเทศของเรามีความเจริญรุ่งเรืองและประชาชนมีความวัฒนาผาสุกอย่างแท้จริงภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่19เรื่องประชาธิปไตยไทยความท้าทายใหม่อุดมคติสิ่งที่เป็นจริงและสิ่งที่อยากเห็นณศูนย์ประชุมสหประชาชาติวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2560สถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอ Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันตรงกับวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะ CU Delight กับเพลงเพราะในอดีตซึ่งท่านผู้ฟังมีส่วนสำคัญในการแนะนำเพลงเข้ามายังรายการโดยผ่านไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอแอดจุฬาเรดิโอมาฟังเพลงกันต่อนะคะ You'll Be In My Heart เพลงฮิตของ Phil Collins มือกลองแล้วก็นักร้องชาวอังกฤษนะคะจากภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องทาสานของดิสนีย์ค่ะแล้วก็เพลงนี้ได้รับรางวัลออสการ์สาขาเพลงประกอบยอดเยี่ยม100 Years Fight for Fighting ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของจอห์นออนเดรซิกแล้วก็เรียบเรียงโดยเดวิดแคมเบลนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ใช้ชื่อเพลงเป็นเพลงที่นักร้องนักแต่งเพลงชาวอเมริกันนะคะจอห์นออนเดรซิกค่ะซึ่งใช้ชื่อในการแสดงว่า Fight for Fighting ค่ะว่าปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลนำจากอัลบั้มที่3ของเขา The Battle for Everything นะคะเพลงนี้สะท้อนความคิดที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของคนเราในแต่ละทศวรรษตั้งแต่อายุ15ถึง100ปีขึ้นสูงสุดที่อันดับ28ในชาร์ต Billboard Hot 100ของอเมริกาเป็นเพลงฮิตอันดับ1ใน Adult Contemporary Chart เนื้อเพลงส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องราวเหมือนกับชีวประวัติของเขาเองนะคะโดยออนเดรซิกเขียนเพลงนี้เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของเขาอย่างเช่นการออกเดทตอนอายุ15แต่งงานตอนอายุ22แล้วก็มีลูกคนแรกตอนอายุ33ปีต่อกันด้วยคริสติน่าเปอร์รีกับ A Thousand Years ค่ะ

A Thousand Years นะคะเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของคริสติน่าเพอร์รี่แล้วก็ขับร้องเพลงนี้โดยมีนักประพันธ์ร่วมอีกคนหนึ่งก็คือเดวิดฮอจเจสค่ะเป็นเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อประกอบภาพยนตร์เรื่อง The Twilight Saga Breaking Dawn ภาคหนึ่งนะคะปล่อยออกมาเมื่อปี2011ค่ะ18ตุลาคมปี2011นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จพอควรทีเดียวนะคะขึ้นสูงสุดอันดับ11ในชาร์ตของอังกฤษอันดับ31ใน Billboard Hot 100ของอเมริกาค่ะหลังจากที่ภาพยนตร์ภาคต่อนะคะภาค2ของภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายทางคริสนาโพรีก็ได้บันทึกเพลงนี้ใหม่โดยมีออร์เจสนี่ก็เป็นโปรดิวเซอร์เช่นเดิมนะคะสำหรับภาคต่อของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ประสบความสำเร็จด้วยดีทำยอดขายได้กระฉูดมากๆเลยทีเดียวค่ะ See you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz พบท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่ 11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาโดยประมาณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็แนะนำสิ่งต่างๆมายังหลายแอดสถานีแอดจุฬา Radio ค่ะมาฟังเพลงของ Michael Franks นะคะ The Lady Wants to Know ค่ะซึ่งเป็นงานประพันธ์ของศิลปินผู้นี้โดยมีทอมมี่ลีพูมามาเป็นโปรดิวเซอร์ให้นะคะเป็นเพลงที่พูดถึงบางส่วนนะคะเป็นเพลงที่มีการบันทึกทั้งในบราซิลแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการบันทึกเสียงในอเมริกาด้วยโดยมีนักร้องโดยมีนักดนตรีดังๆมาร่วมนะคะอย่างเช่นลอลลี่คาร์ตันเดวิดแซนบอนแล้วก็ไมเคิลเบรเกอร์เป็นต้นนะคะซึ่งก็ประสบความสำเร็จด้วยดีสำหรับเพลงนี้ของไมเคิลแฟรงค์ The Lady Wants to Know ค่ะ A Woman Needs Love Just Like You Do นะคะงานของเรย์พาร์เคอร์จูเนียร์ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่ปล่อยออกมาในปี1981งานประพันธ์ของศิลปินผู้นี้เองนะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีเลยทีเดียวนะคะต่อกันด้วยเพลงดังของเซเลน่าค่ะ Dreaming of You

Dreaming of You นะคะงานประพันธ์ของ Tom Snow แล้วก็ Frank Gold ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่เซเลน่านะคะนักร้องชาวอเมริกันปล่อยออกมาเมื่อ14สิงหาคมปี1995ค่ะเป็นเพลงเปิดอัลบั้ม Dreaming of You นะคะเพลงชื่อเดียวกับชื่อของอัลบั้มและเพลงนี้ก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าเป็นเพลงที่บันทึกไว้ก่อนที่เธอเสียชีวิตไม่กี่สัปดาห์นักนะคะเพลงนี้ก็เป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จนะคะในว่าแรกเริ่มเดิมทีเลยทีเดียวผู้ประพันธ์เพลงตั้งใจที่จะให้ The Jets นะคะเป็นผู้บันทึกเพลงนี้แต่ว่าทางวงนี้ปฏิเสธค่ะงานนี้ก็เลยตกมาถึงเซเลน่าซึ่งก็ได้ฟังแล้วก็ชอบใจนะคะก็เลยบันทึกเพลงนี้ Dreaming of You แล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยดีเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นเพลงดังของศิลปินคนนี้อีกเพลงหนึ่ง See You Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 MHz ค่ะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆที่อยากจะเรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมโครงการบรรยายพิเศษจากตัวเขียนสู่ตัวพิมพ์ความสำคัญของลายมือและแบบอักษรไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2569โดยงานนี้จัดขึ้นในวันที่24กรกฎาคมนะคะวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนี้ตั้งแต่13นาฬิกาถึง15นาฬิกาณศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัลอาคารบรมราชกุมารีคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายในงานผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่มาแล้วก็พัฒนาการของการเขียนและภาษามนุษย์วิวัฒนาการของตัวเขียนไทยในอดีตการเปลี่ยนผ่านจากลายมือสู่ตัวพิมพ์แล้วก็แบบอักษรไทยแล้วก็รวมถึงการจัดประเภทของแบบอักษรไทยหรือว่าฟอนต์ด้วยนะคะความสำคัญของลายมือแล้วก็แบบอักษรต่อการอ่านและการเขียนบทบาทของแบบอักษรไทยในการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติแนวคิดในการพัฒนาแบบอักษรคัดไทยสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติค่ะมีวิทยากรที่จะมาพูดคุยให้เราได้ฟังกันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐนันท์จันทร์เจ้าฉายอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดร.พีระพนารัตน์นักวิจัยจากอาเซียนอาร์ตมิวเซียมเบอร์ลินนะคะแล้วก็ยังมีคุณศิรินทร์กันคล้อยค่ะนักออกแบบอักษรอิสระนะคะซึ่งก็ท่านผู้ฟังที่สนใจค่ะสามารถเข้าร่วมได้ทั้งออนไซต์นะคะซึ่งก็จำกัด40ที่นั่งค่ะแล้วก็ Zoom นะคะมีไลฟ์ทาง Facebook ค่ะหรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์ง่ายๆเลยนะคะคลิกเข้าไปดูที่ดิฉันชอบคลิกเข้าไปที่ข่าวจุฬาล่าสุดนะคะข่าวจุฬาล่าสุดก็จะมี QR Code มีสิ่งต่างๆปรากฏอยู่บนหน้าจอให้ท่านได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้อย่างสบายๆค่ะมาฟังเพลงกันต่อนะคะขออภัยที่อ่านอะไรที่ยาวๆท่านอาจจะจดไม่ทันแน่ๆค่ะที่แน่ๆก็คือคลิกเข้าไปดูนะคะที่เขียนว่าใน Google ก็ได้

ะคะข่าวจุฬาล่าสุดเนี่ยพอพบข่าวนี้นะคะก็คลิกเข้าไปในนั้นก็จะมี QR code ที่มีโปสเตอร์ให้เราได้จัดการลงทะเบียนได้แล้วนะคะ Only Hope จาก Mandy Moore ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของ Jonathan Foreman แล้วก็ยังเรียบเรียงโดยมาวินวอร์เรนนะคะ You'll be in my heart ค่ะในฉบับของฟิลคอลลินส์นะคะซึ่งก็เป็นเพลงดังที่ประกอบอยู่ในภาพยนตร์ทาสานงานประพันธ์ของทิมไรส์อีกเพลงหนึ่งนะคะที่ซีลีนดิออนบันทึกเอาไว้นั่นก็คือ How Does A Moment Last Forever ค่ะคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะวันนี้คุณสุนทรโอชาที่นิรายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินท์ดำเนินรายการขอบคุณมากๆพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: นนท์โพแก้ววรางกู
1: รโรคคุณตาเสื่อมคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรควุ้นตาเสื่อมคืออะไรโรควุ้นตาเสื่อมหรือ vitreous degeneration เป็นโรคที่พบได้บ่อยและบุคคลมักเป็นกันมากซึ่งโรคนี้เกิดจากการที่น้ำวุ้นลูกตาซึ่งเป็นของเหลวคล้ายเจลที่อยู่ภายในโพรงลูกตามีการหดตัวและทึบแสงขึ้นจนเกิดเป็นตะกอนขนาดเล็กลอยไปมาในดวงตาจนทำให้ผู้ป่วยสามารถมองเห็นตะกอนดังกล่าวได้โรควุ้นตาเสื่อมมักพบได้บ่อยในผู้ใหญ่วัยกลางคนจนถึงผู้สูงอายุโดยอาจเกิดขึ้นในตาข้างเดียวหรือตาทั้งสองข้างก็ได้ค่ะด้านสาเหตุของโรควุ้นตาเสื่อมเชื่อว่าอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่น 1. ภาวะความเสื่อมตามวัยซึ่งเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด 2. พ้นจากการอักเสบในวุ้นลูกตาและจอตาเช่นจากการติดเชื้อการอักเสบหรือการเป็นมะเร็งของลูกตาเป็นต้นและ 3. ภาวะเลือดออกในน้ำบุ้นตาจากอุบัติเหตุหรือโรคที่ทำให้เกิดความผิดปกติของหลอดเลือดเป็นต้นค่ะด้านอาการของผู้ที่มีโรควุ้นตาเสื่อมมีอาการดังนี้ 1. การมองเห็นเป็นจุดใหญ่หรือหยักใหญ่ลอยไปมาตามการของตาและ 2. การเห็นแสงคล้ายแฟลชเมื่อมีการกรอกตาในเวลากลางคืนหรืออยู่ในที่มืดโดยพบว่าการเห็นแสงแฟลชบ่อยๆอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคประจอประสาทตาฉีกขาดหรือหลุดลอกออกได้มากค่ะด้านการวินิจฉัยแพทย์จะประเมินอาการจากประวัติและการตรวจร่างกายรวมถึงการตรวจตาอย่างละเอียดในด้านรูปแบบของการรักษาและการดูแลก็จะขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคลโดยพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีอาการของโรควุ้นตาเสื่อมมักจะไม่มีอาการที่รุนแรงแต่อาจเกิดความรำคาญและอาจจะไม่จำเป็นต้องรักษาและผู้ป่วยส่วนใหญ่มักสามารถปรับตัวได้เองค่ะอย่างไรก็ตามในผู้ป่วยที่มีอาการมากมีอาการเห็นแสงแฟลชบ่อยครั้งหรือมีการมองเห็นเส้นหรือหยักใยลอยไปมาบ่อยครั้งอาจจะต้องมีการปรึกษาจากสูตแพทย์เพื่อร่วมประเมินอาการและให้การรักษาเพราะหากมีอาการบ่อยครั้งอาจจะสงสัยว่ามีปัญหาการฉีกขาดของจอประสาทตาร่วมด้วยซึ่งผู้ป่วยอาจจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยแสงเลเซอร์หรือการจี้ความเย็นเพื่อเป็นการปิดรอยฉีกขาดและป้องกันการเกิดจอประสาทตาหลุดลอกตามมาค่ะมาฟังกันต่อค่ะถึงวิธีในการที่จะป้องกันการเกิดโรควุ้นตาเสื่อมค่ะ 1. ควรหลีกเลี่ยงการถูกกระทบกระเทือนทางดวงตาเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรควุ้นตาเสื่อมเช่นการทำกิจกรรมเสี่ยงกีฬาปะทะหรือการทำงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายต่อดวงตาก็ควรมีการสวมแว่นป้องกันและระมัดระวังไม่ให้ดวงตามีการกระทบกระเทือนค่ะ 2. หากมีโรคเบาหวานควรมีการตรวจตาเพื่อค้นหาภาวะโรคตาจากเบาหวานเช่นต่อกระจกก่อนวัยเบาหวานขึ้นจอประสาทตาหรือการเกิดภาวะวุ้นตาเสื่อมเป็นต้นค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะเราก็สามารถรับมือกับโรควุ้นตาเสื่อมซึ่งเป็นอีกหนึ่งของโรคตาที่พบได้บ่อยได้แล้วค่ะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนนท์โพแก้ววรางกูรสังคมที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องช่วยกันพัฒนาชุมชนและผู้คนให้มีคุณภาพส่งเสริมความรู้และความสามารถยังเต็มเปี่ยมให้กับทุกคนโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่จะช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขที่ทุกคนในสังคมร่วมมือกันร่วมสร้างสังคมที่ดีโดยไทยยูนิวส์
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใย ต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
0: ข่าวเด่นในกระแสออนแอร์ทุกความเคลื่อนไหวในเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันโดยพันธมิตรวิทยุสถาบัน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันประจำวันพระหัสบดีที่16กรกฎาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันพานุมาตรหัตถบูรณ์ค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะและอีกหนึ่งผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณวีรยุทธ์จันทร์มหาเสถียรจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณวีรยุทธ์คะค่ะเดี๋ยวรอคุณวีรยุทธ์สักครู่หนึ่งนะคะช่วงต้นรายการนี้ก็มาแนะนำช่วงกันก่อนนะคะสำหรับรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันของเราในวันนี้ค่ะก็ทั้ง3ช่วงของรายการนะคะรอบรั้วทั่วไทยข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคเลยนำมาฝากกันในช่วงแรกของรายการช่วงที่2วันนี้เล่าขานงานวิจัยค่ะเราก็จะมาติดตามนะคะกิจกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยในช่วงที่2การเรื่องราวสดๆเลยค่ะจากทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะจะมาบอกเล่าถึงเรื่องราวของงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกันแล้วก็ในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้กับสนทนาสถาบันค่ะมีเรื่องราวของการประกวดทุเรียนพื้นบ้านนะคะแล้วก็งานเทศกาลทุเรียนบ้านๆจากทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะโดยคณะทรัพยากรธรรมชาตินะคะก็จะมาพูดคุยถึงบรรยากาศรวมไปถึงรายละเอียดของงานในครั้งนี้ด้วยซึ่งการประกวดแล้วก็งานเทศกาลทุเรียนบ้านนี้ก็จัดขึ้นในวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาติดตามบรรยากาศกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีภาพจาก

0: เมื่อปีก่อนนะคะสำหรับการจัดงานในครั้งที่แล้วเป็นภาพบรรยากาศเนี่ยมาให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะสำหรับในช่องทางออนไลน์นั่นเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราสวัสดีทักทายคุณวิรยุทธ์ก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณวิรยุทธ์คะ
1: สวัสดีครับคุณพานุมาตรนะครับและสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันกันในช่วงเวลานี้นะครับ
0: ค่ะสวัสดีคุณวีรยุทธ์อีกครั้งนะคะแล้วก็วันนี้เรากลับมาพบกับคุณผู้ฟังค่ะในช่วงเวลา 12:00 นถึง 13:00 นะคะคุณวีรยุทธ์แล้วก็จะมีเรื่องราวของบรรยากาศของแต่ละพื้นที่มารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยวันนี้เองทางเชียงใหม่เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: เชียงใหม่ในช่วงนี้ปริมาณฝนดูจะลดลงในทุกอย่างวันนี้ตามพยากรณ์อากาศก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าในช่วงหลังจากนี้ได้กับในสุดสัปดาห์นี้แล้วก็ในช่วงต้นสัปดาห์หน้าในทับจนถึงกลางสัปดาห์ในทับก็น่าจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ค่ะนะคะทางด้านของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยวันนี้ก็มีฝนอยู่ที่ประมาณ160เลยทีเดียวค่ะคุณวิรยุทธ์คะคุณผู้ฟังคะโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 26-28 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 33-34 องศาเซลเซียสค่ะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลายๆพื้นที่เลยมีฝนตกค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะคะก็ดูจากพยากรณ์แล้ววันนี้ร้อยละ60ของพื้นที่ก็คิดว่าหลายๆพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็น่าจะมีฝนตกลงมาหนักในช่วงเย็นๆเช่นเคยเหมือนกันค่ะเพราะว่าร้อยละ60เนี่ยนะคะมาแทบจะทั้งสัปดาห์เลยค่ะคุณวิรยุทธ์คะ
1: ครับก็ต้องเตรียมตัวในช่วงการเดินทางในช่วงเย็นๆด้วยนะครับถ้าเกิดมีฝนตกนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะนะคะวางแผนการเดินทางเราก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงแรกกันนะคะในช่วงของข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคกับรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
1: มาเข้าสู่รอบรู้ทั่วไทยเนี่ยจะมีประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกว่า 2,800 แห่งทั่วจังหวัดเชียงใหม่ครับจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณากันกรองการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช 2,509 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในการเพื่อกำหนดมาตรการยกระดับความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับการประชุมในครั้งนี้มีขึ้นในทับหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการในทับที่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาครับทำให้เกิดความตื่นตัวด้านมาตรการความปลอดภัยของสถานบริการทั่วประเทศนะครับที่ประชุมได้ร่วมกันหารือแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยในสถานบริการของจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานครับทั้งการตรวจสอบโครงสร้างอาคารระบบป้องกันอัคคีภัยเส้นทางหนีไฟการอนุญาตประกอบกิจการและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดครับเพื่อสถานบริการทุกแห่งมีความมีมาตรฐานความปลอดภัยและพร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉินนี่ครับจากการสำรวจข้อมูลในตำบลจังหวัดเชียงใหม่มีสถานบริการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจำนวน23แห่งในกระจายอยู่ใน4อำเภอคือในอำเภอเมืองเชียงใหม่20แห่งนี่ครับอำเภอสันทราย1แห่งอำเภอฝาง1แห่งและอำเภอเชียงดาว1แห่งครับขณะที่สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการมีจำนวน 2,810 แห่งในตำบลส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ครับในตัวเมืองเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีสถานประกอบการในตำบลรวมถึงมีผู้คนมาท่องเที่ยวและใช้บริการในสถานประกอบการต่างๆจำนวนมากในตำบลซึ่งภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ในตับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เร่งเข้าไปแจ้งสถานประกอบการสำคัญกว่า70แห่ง ให้สำรวจและปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยของตัวเองในเบื้องต้นแล้วครับพร้อมเดินหน้าขยายการดำเนินงานไปยังสถานประกอบการอีกกว่า300แห่งนะครับขณะเดียวกันที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้อำเภอทุกแห่งลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานประกอบการในความรับผิดชอบอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังเตรียมแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสถานที่และการให้บริการของสถานประกอบการทั่วทั้งจังหวัดโดยจะเน้นให้ความสำคัญกับสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงก่อนครับอย่างเช่นร้านที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากในตับและอยู่ในพื้นที่แออัดถ้าพบข้อบกพร่องจะให้คำแนะนำและกำหนดระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขก่อนพิจารณารับรองมาตรฐานครับรวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับเวลาเปิดปิดการให้บริการของแต่ละประเภทอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งได้รับมาติดตามเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักครับจากการติดตามความก้าวหน้าของโครงการร้อยใจรักนะครับซึ่งถือเป็นต้นแบบการพัฒนาทางเลือกในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับโดยจังหวัดเชียงใหม่ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาตำราแม่ฟ้าหลวงมาประยุกต์ใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายนะครับครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย4หมู่บ้าน21หย่อมบ้านครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรงในตั้งแต่ปี2560นะครับจากผลการดำเนินงานพบว่าสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่มีแนวโน้มลดลงครับและสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับปัจจุบันนี้คดียาเสพติดในพื้นที่โครงการในทับคิดเป็นเพียงร้อยละ 2.7 ของคดีทั้งหมดในอำเภอแม่อายนะครับควบคู่ไปกับการบำบัดรักษาผู้เสพผ่านโครงการมินิทัญญารัฐและการติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัดและผู้พ้นโทษตามแนวทางอาสาทำดีในทับรวมจำนวน559รายนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างในงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมครับด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในโครงการที่ส่งเสริมอาชีพทั้งในภาคการเกษตรปศุสัตว์หัตถกรรมและการท่องเที่ยวในเพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้และลดปัจจัยเสี่ยงในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดส่งผลให้ปัจจุบันประชาชนมีรายได้เฉลี่ยสูงถึง 227,111 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนะครับซึ่งสูงกว่าเส้นความยากจนของจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยโครงการสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจากพืชระยะสั้นกว่า 3,150,000 บาทพืชระยะยาว 4,700,000 บาทภาคปศุสัตว์ 9,900,000 บาทยานหัตถกรรม 590,000 บาทและการท่องเที่ยวสวนร้อยใจรักกว่า 2,100,000 บาทครับพร้อมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนรับซื้อผลผลิตจำนวน5กองทุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านการตลาดนอกจากนี้ผลการประเมินสำเร็จระยะพอเพียงในช่วงปี2563ถึง2567โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในปีประมาณ2569นะครับยังยืนยันถึงความสำเร็จของโครงการในการนำแนวคิดการพัฒนาทางเลือกมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนครับที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอความก้าวหน้าและผลสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการร้อยใจรักในวันที่14สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในทัพที่กระทรวงยุติธรรมครับเพื่อรวมกันกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือกในการแก้ไขปัญหายาเสพติดบนพื้นที่สูงให้เกิดความยั่งยืนในระดับนโยบายต่อไปในทัพคุณผู้ฟังคุณพานุมาครับ
0: ค่ะขอบคุณข่าวสารจากคุณวีรยุทธ์ด้วยนะคะเป็นข่าวสารแรกเลยของช่วงรอบรั้วทั่วไทยนั่นเองข่าวสารต่อไปเราจะไปกันที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะมีเรื่องราวของ UNDP ร่วมกับคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะและ Stop Online Harm จัดประชุมเชิง

0: ปฏิบัติการ Building Future Communicator for Peace and Social Cohesion นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังการรายงานจากคุณสุจิราโลหทัศน์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
1: โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ร่วมกับคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ Stop Online Harm จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Building Future Communicator for Peace and Social Cohesion เพื่อพัฒนานักสื่อสารแห่งอนาคตสำหรับการส่งเสริมสันติภาพและความสมานฉันท์ทางสังคมภายใต้โครงการป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานาปัจฉิมนันรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาจารย์ดร.อัทธิมาคำเปลี่ยนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการศึกษาและอาจารย์จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่14และ15กรกฎาคม2569ณห้อง JM 203คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การจัดกิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งเข้ามามีบทบาทต่อวิธีการเข้าถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสารและการมีส่วนร่วมในสังคมแม้เทคโนโลยีจะเปิดโอกาสใหม่ด้านการเรียนรู้นวัตกรรมและการสื่อสารสาธารณะแต่ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความท้าทายสำคัญทั้งข้อมูลคาดเคลื่อนข้อมูลบิดเบือนและการแบ่งขั้วทางความคิดวาจาสร้างความเกลียดชังและเนื้อหาที่อาจสร้างความแตกแยกหรือบั่นทอนความไว้วางใจในสังคมมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผู้สอนจึงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณโดยเฉพาะอาจารย์ด้านวารสารศาสตร์และนิเทศศาสตร์ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนานักวิชาชีพด้านการสื่อสารรุ่นใหม่ทั้งนักข่าวผู้ผลิตเนื้อหานักประชาสัมพันธ์และผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อดิจิทัลให้ตระหนักถึงผลกระทบของการสื่อสารที่มีต่อการรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและบรรยากาศของสังคมการประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มดิจิทัลและ AI รวมถึงผลกระทบต่อการสื่อสารการศึกษาและสังคมตลอดจนพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับความฉลาดรู้ด้านสื่อและสารสนเทศการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลการรับมือกับข้อมูลที่ล้นเกินการชักจูงบนโลกออนไลน์ตลอดจนการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้ร่วมกันศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศสื่อความไว้วางใจความสมานฉันท์ทางสังคมและสันติภาพพร้อมวิเคราะห์บทบาทของสื่อนักการศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาในฐานะพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงผ่านการส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณการสนทนาที่เปิดกว้างต่อความแตกต่างการมีส่วนร่วมในพื้นที่ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์กิจกรรมตลอดทั้ง2วันประกอบด้วยการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญการศึกษากรณีตัวอย่างการทำกิจกรรมกลุ่มการจำลองสถานการณ์การฝึกปฏิบัติด้าน AI การรู้เท่าทันสื่อโดยในวันแรกจะเน้นประเด็นการรายงานความรุนแรงสู่การป้องกันความรุนแรงการวิเคราะห์รากเหง้าของความรุนแรงในพื้นที่ดิจิทัลผ่านแบบจำลองภูเขาน้ำแข็งตลอดจนการค้นหาบทบาทของสื่อและนักสื่อสารแห่งอนาคตในการป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงสำหรับวันที่15กรกฎาคมจะให้ความสำคัญกับความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศในพื้นที่ดิจิทัลการรายงานข่าวด้านความรุนแรงบนโลกออนไลน์และการประยุกต์ใช้เครื่องมือ AI เพื่อเตรียมภูมิคุ้มกันล่วงหน้าและตรวจสอบหักล้างข้อมูลคาดเคลื่อนหรือข้อมูลบิดเบือนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสันติภาพความสมานฉันท์และความไว้วางใจในสังคมพร้อมเปิดพื้นที่ให้อาจารย์ร่วมออกแบบแนวทางบูรณาการประเด็นสันติภาพความสมานฉันท์การรู้เท่าทันสื่อและนำเข้าสู่รายวิชาและหลักสูตรผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรมนี้คืออาจารย์จะมีความรู้และความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมดิจิทัลกิจกรรมดังกล่าวยังมุ่งสร้างเครือข่ายอาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเตรียมนักสื่อสารรุ่นใหม่ให้สามารถประเมินข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณใช้ AI อย่างมีจริยธรรมสื่อสารโดยเคารพความหลากหลายและมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่สงบสุขเปิดกว้างและอยู่ร่วมกันได้ทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์สุจิราโลหทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานค่ะ
0: ขอบคุณคุณสุจิราโลหทัศน์นะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยค่ะคุณวีรยุทธ์คะ
2: ครับก็ต่อจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยไปที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับประเทศ

0: เวที Higher Education Innovation Awards 2026มา5รางวัลด้วยกันนะครับเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงศักยภาพงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงครับรายละเอียดในเรื่องนี้ติดตามกับคุณธนกรวัชยานนท์จากสถานีวิทยุจุฬาครับ
1: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับนิสิตปริญญาเอกหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมผู้ประกอบการวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนิสิตปริญญาโทสาขาปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้คว้ารางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี2569ถึง5รางวัลซึ่งการประกวดนี้จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ระหว่างวันที่22ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลมีดังนี้นะครับเริ่มกันที่ผลงานคอมเคลนวัตกรรมปุ๋ยน้ำแคลเซียมโบรอนเชิงชีวภาพจากทรัพยากรหมุนเวียนในชุมชนนวัตกรรมนี้พัฒนาขึ้นจากแนวคิดการเพิ่มมูลค่าให้ทรัพยากรเหลือใช้ในชุมชนโดยนำเปลือกไข่ซึ่งเป็นของเสียจากครัวเรือนและอุตสาหกรรมอาหารมาแปรรูปผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผสานองค์ความรู้ด้านเคมีชีวภาพเทคโนโลยีคีเลตและโภชนาการพืชจนได้ระบบที่ช่วยให้พืชสามารถดูดซึมธาตุแคลเซียมและโบรอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าปุ๋ยทั่วไปซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของเซลล์พืชเพิ่มคุณภาพของผลผลิตลดปัญหาผลแตกผลร่วงและช่วยยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวของพืชเศรษฐกิจหลายชนิดและยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดการนำเข้าปุ๋ยเคมีและเปลี่ยนของเสียทางชีวภาพให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงอีกผลงานหนึ่งครับคุณผู้ฟังก็คือผลงานที่มีชื่อว่าโฟลโคโคช็อตน้ำมะพร้าวน้ำหอมเข้มข้นคงคุณค่าสารชีวภาพสำหรับการฟื้นฟูและเพิ่มสมรรถนะนักกีฬาเป็นนวัตกรรมเครื่องดื่มเกลือแร่ธรรมชาติเข้มข้นจากน้ำมะพร้าวน้ำหอมที่พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีการระเหยอุณหภูมิต่ำทำให้สามารถเพิ่มความเข้มข้นของสารอาหารและอิเล็กโทรไลต์ได้ถึงประมาณ 3.5 เท่าโดยยังคงคุณค่าของวิตามินแร่ธาตุสารชีวภาพรวมถึงกลิ่นและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของน้ำมะพร้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนักกีฬาและผู้ที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายหลังการออกกำลังกายและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรผลงานที่3ครับก็คือ Order Drop นวัตกรรมสเปรย์จัดการกลิ่นควันบุหรี่สำหรับห้องพักโรงแรมและหอพักเป็นนวัตกรรมสเปรย์กำจัดกลิ่นควันบุหรี่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหากลิ่นตกค้างในพื้นที่ปิดอย่างเช่นโรงแรมหอพักและก็อาคารที่พักอาศัยโดยใช้เทคโนโลยี Active Odor Capturerซึ่งอาศัยสารละลายไคโตซานที่ปรับสภาพด้วยกรดซิตริกสามารถดักจับอนุภาคควันบุหรี่และสารประกอบระเหยที่เป็นต้นเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ตั้งแต่ต้นทางแทนการใช้เพียงน้ำหอมหรือสารแต่งกลิ่นเพื่อกลบกลิ่นผลงานที่4ครับเป็นผลงานที่มีชื่อว่าพาวชิลเป็นผ้าเช็ดสัตว์เลี้ยงต้านจุลชีพจากเทคโนโลยีคอปเปอร์ออกซีแบบย่อยสลายได้ซึ่งผลงานนี้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้เลี้ยงสัตว์ยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงผลิตภัณฑ์นี้ก็ได้ช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคกลิ่นไม่พึงประสงค์และลดความเสี่ยงในการนำสิ่งสกปรกจากภายนอกเข้าสู่ที่พักอาศัยและผลงานสุดท้ายครับก็คือPM Magnet เป็นเทคโนโลยีสเปรย์ปรับพื้นผิวเพื่อดักจับฝุ่น PM 2.5 โดยได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง PM 2.5 และ PM 10ซึ่งเป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนผลงานต่างๆซึ่งเป็นประจักษ์พยานของความสำเร็จในครั้งนี้ก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนิสิตและนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมสังคมสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตพร้อมต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์จริงและก็ยังเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนางานวิจัยไทยไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับประเทศและระดับนานาชาติครับทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัชยานนท์รายงาน
0: ขอบคุณคุณธนกรวัชยานนท์นี่จากสถานีวิทยุจุฬา

0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ทางภาคใต้กันบ้างนะคะจากสถานีวิทยุมอหัดใหญ่ค่ะมีเรื่องราวของ CIO Digital University Forum นะคะติดตามรับฟังการรายงานจากคุณกองกรานสุขรักค่ะสถานีวิทยุมอหัดใหญ่ค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่27รวมขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาไทยเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดการประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่27ณศูนย์การประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่าการจัดประชุมครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญและเป็นเวทีแห่งความร่วมมือระดับประเทศในการแลกเปลี่ยนมุมมององค์ความรู้และประสบการณ์อันล้ำค่าเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดเช่นการนำปัญญาประดิษฐ์ AI มาประยุกต์ใช้เพื่อพลิกโฉมการจัดการศึกษาและการบริหารงานควบคู่ไปกับการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการให้ความสำคัญสูงสุดกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล้วนเป็นวาระสำคัญและท้าทายที่ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องร่วมกันรับมือกำหนดมาตรฐานและหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดด้านรองศาสตราจารย์ดร.ทะเกิงวงศ์สิริโชติรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่าเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยยกระดับการทำงานของมหาวิทยาลัยในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการบริหารการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาลรวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศการประชุมครั้งนี้จึงเป็นเวทีสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันพัฒนาอุดมศึกษาไทยให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายในงานยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากบริษัทผู้สนับสนุนพร้อมกิจกรรมวิชาการหลากหลายอาทิการเสวนาเรื่องบทบาทของมหาวิทยาลัยไทยในการเปลี่ยนผ่านด้าน AI การบรรยายเรื่องธรรมาภิบาล AI ด้านสุขภาพรวมถึงหัวข้อด้านเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังมีการแข่งขัน Cisco Security Capture the Flag เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันต่างๆได้แสดงทักษะความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากสะท้อนถึงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรดิจิทัลและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างมีคุณภาพกองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณคุณกองการสุขรักนะคะจากสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็มาต่อที่ประเด็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปรับการประเมินความพิการรูปแบบใหม่ครับจะเป็นยังไงติดตามกับคุณปาริษากาญจนกุลจากสถานีวิทยุสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
3: กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปรับการประเมินความพิการรูปแบบใหม่เพิ่มโอกาสเข้าถึงสิทธิผู้พิการที่ห้องประชุม5ชั้น5อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นางสาวพลอยพันธ์พลอยทับทิมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่แถลงถึงแนวทางและคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินความพิการทางสังคมหรือพฤติการแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงแบบการประเมินผู้พิการในรูปแบบใหม่จากเดิมการประเมินความพิการในประเทศไทยอิงการประเมินจากแพทย์เป็นหลักซึ่งทำให้ยังมีคนที่ตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์ความพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจึงได้มีการพัฒนาแบบประเมินแบบใหม่เพื่อให้คนที่ตกหล่นเข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ในการประเมินความพิการในรูปแบบใหม่นี้มีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือผู้ที่มีความบกพร่องของอวัยวะที่สามารถมองเห็นได้ชัดแจ้งได้แก่อวัยวะตาใบหูใบหน้าศีรษะนิ้วมือแขนขาและลำตัวโดยจะต้องเป็นภาวะที่มีลักษณะถาวรหรือแนวโน้มถาวรและก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความมั่นใจในการเข้าสังคมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบุคคลอย่างมีนัยยะสำคัญจนถือได้ว่าเป็นข้อจำกัดในการดำรงชีวิตในสังคมจึงจะเข้าข่ายการประเมินความพิการทั้งนี้ผู้ที่ขอเข้ารับการประเมินความพิการต้องมีคุณสมบัติเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายที่ปรากฏอย่างชัดเจนในส่วนของเอกสารที่จำเป็นสำหรับผู้เข้ารับการประเมินได้แก่รูปถ่ายจำนวน3รูปรูปหน้าตรงรูปเต็มตัวและรูปที่เห็นถึงความบกพร่องสำเนาเอกสารประจำตัวเช่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวข้าราชการและสูติบัตรกรณีที่อายุต่ำกว่า7ปีสำเนาทะเบียนบ้านและใบรับรองแพทย์กรณีตาบอดตาใสสำหรับพยานผู้รู้เห็นปัจจัยจำกัดต้องเตรียมมา4ท่านโดยมีเงื่อนไขสำคัญได้แก่ต้องไม่ใช่บุคคลในครอบครัวโดยเจ้าหน้าที่ที่จะเลือกเพียง2ท่านจากรายชื่อที่เตรียมมาซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติของผู้รู้เห็นต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐรัฐวิสาหกิจกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอพม.อสม.ผู้ช่วยคนพิการและสมาชิกในสังคมหรือองค์กรคนพิการและผู้รู้เห็นต้องเตรียมเอกสารได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรประจำตำแหน่ง
4: ซึ่งในส่วนของกลุ่มคนพิการที่จะได้รับประโยชน์จากแนวทางการประเมินนี้นะคะก็จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายนะคะก็จะได้แก่ตาใบหูใบหน้าศีรษะนิ้วมือแขนขาลำตัวนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นตานะคะก็เช่นการสูญเสียดวงตาข้างเดียวที่มีลักษณะลูกตาฝ่อหรือผิดรูปนะคะใบหูก็อย่างเช่นใบหูขาดรูหูหนึ่งข้างปิดนะคะใบหูผิดรูปแต่กำเนิดนะคะหรืออาจจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือจากการผ่าตัดนะคะใบหน้าเช่นความผิดรูปของโครงสร้างของจมูกปากนะคะศีรษะนะคะอย่างเช่นการสูญเสียบางส่วนของกระดูกศีรษะนะคะหรือกระดูกศีรษะผิดรูปนะคะในส่วนของนิ้วมือนะคะมีอาการร่วมกับนิ้วติดกันนะคะนิ้วการขาดนิ้วตั้งแต่1 นิ้วขึ้นไปนะคะหรือลักษณะที่ผิดรูปอย่างเห็นได้ชัดนะคะหรือนิ้วหดเกร็งนะคะในส่วนของแขนขาก็จะเป็นลักษณะของแขนขาลีบเล็กนะคะผิดรูปนะคะมีผลกับการใช้ชีวิตหรือการเคลื่อนไหวนะคะในส่วนของลำตัวก็อย่างเช่นหลังค่อมอย่างรุนแรงนะคะโครงสร้างทรวงอกหรือช่องท้องผิดรูปนะคะ
3: ทางนี้สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนพม1300ปริศากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
0: ขอบคุณคุณปริศากาญจนกุลครับจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราปิดท้ายกันที่ข่าวสารจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินจัดอบรมสมาร์ทมันนี่ปอโกลนะคะติดอาวุธความรู้การลงทุนสร้างโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะแล้วก็กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะได้ผนึกกำลังกับธนาคารกรุงไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวางแผนการเงินการลงทุนแล้วก็การสร้างรายได้ระยะยาวให้แก่ศิษย์เก่านะคะบุคลากรแล้วก็นิสิตมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจในอนาคตค่ะติดตามรับฟังการรายงานจากคุณสันศักดิ์ขันทองสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ
5: ครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของศิษย์เก่าบุคลากรและนิสิตอย่างต่อเนื่องครับโดยให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์หลักสูตร Smart Money for Grow ใช้เงินอย่างไรให้สร้างโอกาสเมื่อวันที่30มิถุนายน2569ณห้องเสือดาวอาคารพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการการเงินการลงทุนและการวางแผนสร้างความมั่นคงอย่างเป็นระบบอันจะนำไปสู่การสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวโครงการดังกล่าวจัดขึ้น

0: โดยกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามภายใต้แนวคิดที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านการเงินให้กับประชาคมมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในยุคที่สภาพเศรษฐกิจและรูปแบบการลงทุนมีการแลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็วส่งผลให้การวางแผนทางการเงินกลายเป็นทักษะสำคัญที่ทุกคนควรเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานผู้มีรายได้ประจำหรือผู้ที่ต้องการวางแผนการลงทุนเพื่ออนาคตรองศาสตราจารย์ดร.นิตยาวรรณกิจรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและภาพลักษณ์องค์กรเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโดยเน้นย้ำว่าการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาคมมหาวิทยาลัยเพราะนอกจากองค์ความรู้ด้านวิชาการแล้วความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงินการออมและการลงทุนอย่างถูกต้องจะช่วยให้สามารถรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจและวางแผนอนาคตได้อย่างมั่นคงรองอธิการบดีกล่าวมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและศิษย์เก่าในทุกมิติโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านทักษะชีวิต life skills ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่21การมีความรู้ด้านการเงินจะช่วยให้สามารถบริหารรายได้ควบคุมรายจ่ายวางแผนการออมและต่อยอดสู่การลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่ความมั่นคงของตนเองครอบครัวและสังคมในภาพรวมภายในพิธีเปิดนายพานุรัตน์รัตนวราหะผู้จัดการสำนักงานเขตจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้ร่วมกล่าวพบปะกับผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างวินัยทางการเงินและการเตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลโดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินตั้งแต่วัยเรียนและวัยเริ่มต้นทำงานเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวและลดความเสี่ยงจากปัญหาทางการเงินในอนาคตอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของโครงการคือการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนระดับประเทศนำโดยนายธนัทธนสินโยธินรองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและเครือข่ายธนาคารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนซึ่งได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการลงทุนในรูปแบบที่เข้าใจง่ายพร้อมเชื่อมโยงกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการเงินของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีทีมวิทยากรและบุคลากรจากธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขามหาสารคามและสาขาท่าขนยางร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการการเงินการออมการลงทุนและการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างเหมาะสมโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงสาระสำคัญของการอบรมครอบคลุมประเด็นที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันทั้งเทคนิคการลงทุนสำหรับผู้มีรายได้ประจำแนวทางการสร้างรายได้แบบ passive income การจัดสรรเงินออมการวางแผนการลงทุนในระยะยาวตลอดจนการบริหารทรัพย์สินเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตโดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินตั้งแต่ระยะเริ่มต้นมากกว่าการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินแล้วบรรยากาศตลอดการอบรมเป็นไปอย่างคึกคักมีศิษย์เก่าบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากผู้เข้าร่วมต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่วิทยากรนำเสนอพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการออมการลงทุนและการบริหารจัดการรายได้อย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงการตื่นตัวของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานการจัดโครงการในครั้งนี้ยังถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยศิษย์เก่าตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนในการร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคตซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมทั้งมีทักษะที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจยุคใหม่ของกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลการวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบและสร้างโอกาสในการเติบโตทางการเงินได้อย่างยั่งยืนอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว พร้อมต่อยอดสู่การเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติในอนาคตผมสรรศักดิ์ขันทองรายงานครับ
1: ขอบคุณคุณสรรศักดิ์ขันทองนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยค่ะกับเรื่องราวในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนะคะครบถ้วนกันแล้วสำหรับข่าวสารใน

0: ลดมลพิษมากขึ้นหลายภาคส่วนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้าและนักสูบอย่างผมก็เลือกบุหรี่ไฟฟ้า
1: เดี๋ยวก่อนนะคะบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เกี่ยวกับการรักโลกแต่อย่างใดแถมยังมีพิษภัยไม่แพ้บุหรี่ธรรมดาและสารเคมีอันตรายบางชนิดก็มีมากกว่าอีกด้วยนะคะ
0: อ้าวเหรอครับ
2: ถูกต้องแล้วค่ะเพราะในบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีสารนิโคตินเท่ากับบุหรี่ซองถึง20มวลและมีสารประกอบอื่นอีกสารพัดที่มีพิษทำลายสมองทำให้หงุดหงิดง่ายวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนเร่งให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงเสี่ยงหลอดเลือดแดงแข็งตัวเกิดหัวใจวายเฉียบพลันมากขึ้น2เท่าทำลายการทำงานของปอดระบบภูมิคุ้มกันทางเดินหายใจและระบบต่อสู้เชื้อโรคเสี่ยงเซลล์เปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายเกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นและสิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืมบุหรี่ก็คือบุหรี่ไม่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือยาสูบมวนใบไม้ก็อันตรายเช่นกันค่ะ
0: ว้านี่ก็อุตส่าห์เลิกบุหรี่ซองมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะคิดว่าจะช่วยลดโลกร้อนตกลงกลายเป็นเข้าใจผิดซะงั้นแย่จังแฮ่
3: ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่

0: คยสังเกตไหมครับว่าทุกวันนี้เราบริโภคตามใจอยากมากจนกระทบสุขภาพเราบริโภคเทคโนโลยีตามกระแสจนเกิดขยะมีพิษสะสมกระทบสิ่งแวดล้อมเราใช้ไฟฟ้าน้ำประปาทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่คำนึงถึงอนาคตมาร่วมกันเปลี่ยนเพื่อวันข้างหน้าเครือข่ายไทยยูนิวส์ร่วมรณรงค์ให้ทุกคนบริโภคอย่างพอดีมีชีวิตที่พอเพียง
1: พี่คะพี่คะรู้ใช่ไหมคะขับขี่ยังไงปลอดภัยเสมอแต่ถ้ารู้แล้วไม่ทำความปลอดภัยก็ไม่เกิดนะคะ
2: ขับระวังตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับดื่มไม่ขับขับไม่โทร
3: คาดเข็มขัดนิรภัยสวมใส่หมวกกันน็อกควบคุมความเร็วตามกฎหมายกำหนด
4: ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทางพักผ่อนเพียงพอ
5: ขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดเดินทางไกลๆปลอดภัยเสมอ
6: ร่วมส่งเสริมสำนึกด้านจราจรเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทางโดยเครือข่ายไทยยูนิวส
7: ์เล่าขานงานวิจัย
8: เข้าสู่ช่วงของเล่าขานงานวิจัยนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวมาจากทางสถานีวิทยุมอปัตตานีค่ะโดยคุณพัชรายิ่งดำนุ่นนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณพัชราอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณพัชราคะ
9: สวัสดีค่ะค่ะวันนี้มาติดตามนะคะในช่วงของเล่าขานงานวิจัยนะคะสำหรับการนำงานวิจัยนะคะในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีค่ะวันนี้มาติดตามสำหรับทีมวิจัยแก้จนคนตาหนีนะคะร่วมกับขับเคลื่อนนะคะศูนย์ GPTC นะคะปัตตานีหรือว่าแอปเทคนะคะเทคโนโลยีพร้อมใช้ต่อยอดสู่กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากค่ะซึ่งทางทีมวิจัยนะคะโครงการแก้จนคนตาหนีค่ะร่วมแสดงความยินดีนะคะสำหรับการเปิดศูนย์ถ่ายทอดและบริการเทคโนโลยีสู่ชุมชนจังหวัดปัตตานีนะคะหรือว่า PPTC นะคะนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.วาทินร้อยเอกสิทธิศักดิ์จันทรัตน์นะคะซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์ซึ่งศูนย์นี้นะคะก็เกิดจากความร่วมมือนะคะของมหาวิทยาลัยภาครัฐแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะคะในการพัฒนาพื้นที่ค่ะโดยมีการยกระดับศูนย์แห่งนี้นะคะเป็นระดับกลไกสำคัญในการทำงานเชื่อมโยงงานวิจัยกับการใช้งานจริงในระดับของชุมชนนะคะเพื่อร่วมแก้ปัญหาความยากจนอย่างเป็นระบบแล้วก็ยั่งยืนค่ะสำหรับศูนย์ PPTC นะคะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มเชิงพื้นที่นะคะในการรวบรวมแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมใช้นะคะหรือที่เรียกว่า appropriate technology นะคะจำนวน26รายการด้วยกันครอบคลุมทั้งเรื่องของการผลิตการจัดการด้านทรัพยากรการแปรรูปนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะก็ได้มีการพัฒนาแล้วก็คัดสรรมาจากโจทย์ปัญหาจริงจากพื้นที่นะคะอย่างเช่นปัญหาเรื่องของต้นทุนการผลิตที่สูงผลผลิตที่ได้ไม่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็ข้อจำกัดเรื่องของการเข้าถึงด้านการตลาดค่ะซึ่งการทำหน้าที่ของศูนย์ PPTC นะคะยังสะท้อนถึงการพัฒนาที่สำคัญในการต่อยอดโครงการแอปเทคนะคะคนตาหนีเทคโนโลยีพร้อมใช้นะคะ

0: ามารถทำงานร่วมกับขับเคลื่อนนะคะร่วมกับแผนงานแก้จนคนตานีนะคะซึ่งตั้งแต่ระยะปีที่สองนะคะระยะที่สองปีที่สองก็คือในห่วงปี67ที่ผ่านมานะคะก็มีการผลักดันเทคโนโลยีจากระดับของการทดลองนะคะสู่การใช้งานจริงในวงที่กว้างขวางมากขึ้นแล้วก็มีการสะท้อนจากผู้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะมีการนำแอปเทคไปประยุกต์ใช้สามารถช่วยลดต้นทุนเพิ่มความสะดวกในการทำงานแล้วก็เริ่มสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับเกษตรกรได้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มแปรรูปนะคะจากทรัพยากรทางทะเลนะคะอันนี้ก็แล้วก็ภาคการเกษตรด้วยนะคะสามารถขับเคลื่อนนะคะโดยนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่เครื่องมือในเรื่องของการพัฒนาด้านอาชีพที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการและการแก้ปัญหาความยากจนระดับครัวเรือนได้อย่างแท้จริงค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะการจัดตั้งศูนย์ PPTC ก็เป็นอีกก้าวสำคัญนะคะในการยกระดับกลไกสนับสนุนงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็เป็นการวางรากฐานการพัฒนาเชิงระบบเพื่อผลักดันนะคะให้ปัตตานีเป็นสู่ก้าวเข้าไปสู่ศูนย์กลางของเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างต่อไปด้วยค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารนะคะในช่วงของเล่าขานงานวิจัยที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณพัชราด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะรายงานโดยคุณพัชรายิ่งดำนุ่นนะคะจากสถานีวิทยุมอปัตตานีค่ะและนี่คือเรื่องราวในช่วงของเล่าขานงานวิจัยนั่นเองเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะคุณวิรยุทธ์คะคุณผู้ฟังคะเราจะไปพูดคุยกันนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการกับเรื่องราวของการประกวดทุเรียนพื้นบ้านแล้วก็เทศกาลทุเรียนบ้านๆ นั่นเองเป็นเรื่องราวมาจากทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรแล้วก็รายละเอียดของงานจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในช่วงของสนทนาสถาบันค่ะ
2: สนทนาสถาบัน
1: เข้าสู่ช่วงของสนทนาสถาบันนะคะช่วงสุดท้ายของรายการแล้ววันนี้เรื่องราวนะคะน่าสนใจมากๆเลยเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการประกวดทุเรียนพื้นบ้านและเทศกาลทุเรียนบ้านๆ นั่นเองค่ะในส่วนของวิทยากรของเราในวันนี้ค่ะคุณวีรยุทธ์คะ
3: พูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กรกฎนาคขนองจากคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับอาจารย์อยู่กับเราในสายนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะเรื่องราวของเราในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของการประกวดทุเรียนพื้นบ้านแล้วก็รวมไปถึงเทศกาลทุเรียนบ้านๆด้วยนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังก็น่าจะเห็นภาพบรรยากาศจากครั้งก่อนที่ได้มีการจัดงานนะคะทุเรียนนี้แบบว่าน่ารับประทานมากๆเลยนะคะทีนี้ค่ะอาจารย์คะวันนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกันอยากจะถามถึงจุดเริ่มต้นกันก่อนแล้วก็แนวคิดสำคัญค่ะของการจัดงานในครั้งนี้นะคะสำหรับการประกวดทุเรียนพื้นบ้านแล้วก็เทศกาลทุเรียนบ้านๆว่าเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับจุดเริ่มต้นแล้วก็แนวคิดค่ะ
0: ค่ะค่ะจริงๆแล้วต้องย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วเลยอะค่ะจริงๆแล้วพอ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือรองศาสตราจารย์ดร.จรัสศรีนะคะท่านได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายทางพันธุกรรมของทุเรียนพื้นบ้านค่ะตั้งแต่มาทำงานแรกๆเลยอาจารย์ก็จะชวนไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลเก็บพิกัดแล้วก็เก็บรวบรวมสายพันธุ์ของทุเรียนพื้นบ้านซึ่งจะบอกว่าในโซนภาคใต้เนี่ยมีเยอะมากนะคะทีนี้ค่ะด้วยจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยต้องการอนุรักษ์พันธุกรรมแต่ว่าในขนาดนั้นนะคะตอนนั้นเนี่ยราคายางก็สูงปาล์มก็สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะอนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียนบ้านเนี่ยจะน้อยมากก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะโค่นเพื่อที่ปลูกยางปลูกปาล์มอย่างเงี้ยค่ะในโซนภาคใต้ทีนี้ก็เลยมีแนวทางว่าเราจะอนุรักษ์พันธุกรรมได้อย่างไรเพราะว่าทุเรียนพื้นบ้านต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาขายกันแค่โลละ20บาทเองค่ะข้างทางสองข้างทางแทบจะไม่มีมูลค่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้ชาวบ้านเนี่ยเริ่มอนุรักษ์แล้วก็ไม่โค่นทำลายทุเรียนบ้านเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของการจัดประกวดค่ะเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยหรือว่าชาวสวนเนี่ยค่ะได้เห็นคุณค่าว่าจริงๆแล้วทุเรียนพื้นบ้านที่ดีๆเนี่ยก็มีศักย

0: ยภาพที่จะสามารถผลักดันในเชิงการค้าได้ทุเรียนพื้นบ้านจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะเขาจะหลากหลายมากค่ะมีตั้งแต่ทุเรียนเนื้อสีขาวสีครีมสีเหลืองที่ดูแล้วโดดเด่นรสชาติดีซึ่งทาง
1: นี้สำหรับการเยียวยาเรื่องการลงทุนทั้งหลายก็ได้มีการพูดคุยกันว่าจะออกซอฟท์โลนซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ดูเรื่องนี้อยู่ผู้ว่าแบงค์ชาติเปิดเผยถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2569นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าแนวโน้มเศรษฐกิจช่วงครึ่งหลังของปี2569ธปท.ให้ความสำคัญกับ2ประเด็นหลักได้แก่เงินเฟ้อและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL โดยเงินเฟ้อแม้ตัวเลขล่าสุดจะเริ่มผ่อนคลายลงและคาดว่าทั้งปีจะต่ำกว่าประมาณการเดิมที่เคยประเมินไว้ราวร้อยละ 2.8 รวมถึงเงินเฟ้อในไตรมาส 4 น่าจะไม่สูงถึงระดับร้อยละ 4.5 ตามที่เคยคาดการไว้แต่ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และสงครามที่กลับมารุนแรงขึ้นซึ่งอาจกระทบต่อเงินเฟ้อในระยะต่อไปส่วนสถานการณ์ NPL นั้นแม้เศรษฐกิจยังไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่แย่อย่างที่เคยกังวลในช่วงต้นของสงครามโดยก่อนหน้านี้เคยประเมินว่า GDP อาจเหลือเพียงร้อยละ 1.5แต่ปัจจุบันคาดว่าจะขยายตัวได้ราวร้อยละ 2.3 จากความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจไทยและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งภาพรวมดังกล่าวส่งผลให้ NPL มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และธปท.จะทยอยออกมาตรการดูแลอย่างต่อเนื่องและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับโรงกษาปณ์สหรัฐเตรียมผลิตเหรียญรูปโดนัลด์ทรัมป์เพื่อฉลองครบ250ปีของการก่อตั้งประเทศสกอตต์ เบสเซนรัฐมนตรีกระทรวงคลังของสหรัฐเปิดเผยว่าโรงกษาปณ์สหรัฐจะเริ่มดำเนินการผลิตเหรียญกษาปณ์มูลค่า1เหรียญสหรัฐที่มีรูปใบหน้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่ที่ด้านหน้าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีแห่งการก่อตั้งประเทศโดยเหรียญรูปลักษณ์ใหม่นี้ประกอบด้วยคำว่าเสรีภาพเราเชื่อมั่นในพระเจ้าและปีคริสตศักราช1776ถึง2026ส่วนด้านหลังจะเป็นรูปนกอินทรีหัวขาวจากตราประทับประจำตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างไรก็ตามกฎหมายเก่าแก่ของสหรัฐมีข้อห้ามไม่ให้ใช้ภาพบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่บนเงินตราของประเทศยกเว้นในธนบัตรกระดาษโดยไม่ได้ครอบคลุมถึงเหรียญกษาปณ์ที่ผลิตโดยโรงกษาปณ์สหรัฐซึ่งกระทรวงคลังของสหรัฐยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อกรณีนี้และทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

0: ยังเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับทาง022183975-7นะครับให้เพลงเพราะเพลงที่คุณคิดถึงกลับมาดูแลหัวใจคุณที่นี่นะครับอยู่กับผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองนะครับเพลงเก่าทำให้เรามีความสุขครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

0: ณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
1: ง
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

เพลงนี้เป็นเพลงน่ารักน่ารักจากวงเฉลียงนะครับนิทานหิ่งห้อยนะฮะได้ฟังเพลงนี้แล้วก็นึกถึงตอนเราเด็กๆวันนี้มีโครงการละครเพลงไทยสร้างสรรค์แก่เยาวชนนะครับกับละครเวทีเรื่องนางฟ้า The Musical นะครับเป็นเรื่องราวเริ่มต้นจากนางฟ้าผู้หนึ่งเนี่ยที่รู้สึกว่าตนเองแตกต่างและไม่มีความสำคัญเธอจึงออกเดินทางสู่โลกมนุษย์เพื่อค้นหาคนที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็พิสูจน์ว่านางฟ้ายังมีอยู่จริงและสามารถอวยพรให้มนุษย์เนี่ยสมหวังได้นะครับแต่เมื่อความฝันความรักโชคชะตาและสถานการณ์เนี่ยวายป่วงเริ่มเชื่อมโยงเข้าหากันทุกตัวละครเนี่ยต่างก็ต้องมาเผชิญบทเรียนสำคัญต่างๆมากมายทีเดียวโดยโครงการละครเพลงไทยสร้างสรรค์แก่เยาวชนในครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมโดยตลอดระยะเวลาของโครงการนะครับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาทักษะด้านการแสดงการร้องการเต้นผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีอย่างเข้มข้นเลยและอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของโครงการนี้ก็คือการใช้บทละครนะครับที่ประพันธ์ด้วยภาษาไทยตลอดทั้งเรื่องเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ฝึกการอ่านได้ฝึกพูดแล้วก็ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องชัดเจนงดงามนะครับควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการแสดงและการสื่อสารโดยตลอดการอบรมเนี่ยพร้อมด้วยประสบการณ์ที่จะเป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดศักยภาพต่อไปด้วยนะครับและทีนี้ครับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็จะได้นำองค์ความรู้ทักษะที่ได้เนี่ยมาต่อยอดในการแสดงละครเวทีด้วยซึ่งที่นำมาฝากนะครับเป็นละครเวทีเรื่องนางฟ้า The Musical นะครับจะแสดงวันที่18กรกฎาคมนี้คือวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับเริ่มแสดงตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปณโรงละคร M Theater นะครับที่สำคัญสุดคือเข้าชมฟรีนะครับคุณผู้ฟังที่สนใจสามารถที่จะไปเสิร์ชหาข้อมูลได้เลยนะครับกับละครเวทีเรื่องนางฟ้า The Musical นะครับก็เปิดให้จองบัตรผ่านออนไลน์เท่านั้นนะครับเอาละครับนี่คือโครงการดีๆนะครับละครเพลงไทยสร้างสรรค์แก่เยาวชนนะครับคุณผู้ฟังก็ไปให้กำลังใจเด็กๆเยาวชนกันได้นะครับส่วนใครที่ชื่นชอบเพลงเก่านะครับติดตามฟังได้ช่วงเวลาของเพลินเพลงพูดถึงนางฟ้าแล้วคิดถึงอีกเพลงหนึ่งนะครับเดี๋ยวเปิดให้ได้ฟังกันเป็นเพลงประกอบละครเรื่องนางฟ้าสีลุงนะครับถ้าเกิดใครยังจำกันได้นะครับสมัยนั้นนะครับก็จะมีพี่เต๋าสมชายเข็มกลัดนารากรโลหะชาละพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติแล้วก็พี่เปิ้ลหัตถยาด้วยนะครับเพลงนี้พี่เต๋อเรวัตร้องเอาไว้เป็นเพลงประกอบละครเรื่องนี้ด้วยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศนะครับ

ได้ฟังเพลงที่คุณรักนะครับกับศิลปินที่คุณชื่นชอบแน่นอนครับช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองนะครับยังมีติดค้างนะครับเพิ่มเติมด้วยงานจากพี่ปั่นไพบุญเกียรติครับอยากฟังรักล้นใจเดี๋ยวหยิบให้ได้ฟังกันและใครจะเพิ่มเติมนะครับ022183975-7ให้ช่วงเวลาของวันๆกลับมาดูแลหัวใจคุณที่นี่นะครับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฟังตั้งแต่ช่วงเช้าจนไปถึง3ทุ่มได้เลยครับ

มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

ลงสุดท้ายนะครับงานจากพี่ใหม่เจริญบุระวันนี้มีทั้งเพลงรักและก็เพลงในหลากหลายหมดอารมณ์แล้วนะครับมีคนถามถึงแพ้ใจเอาไว้เป็นเพลงสุดท้ายของวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์พร้อมกับทีมงานต้องลาไปแล้วเดี๋ยวติดตามฟังรายการสุขกันเรากันต่อวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ

0: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
2: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
3: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์

รงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกลือกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถราด็อกเตอร์ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะเวลาของรายการสุขกันทราวมาเริ่มต้นแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะเริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพลงที่ชื่อว่ารักแล้วก็เป็นเพลงรักจริงๆเป็นความรักของทุกคนเลยทีเดียวนะคะเพลงรักโดยคุณดวงดาวเถาหิรัญศิลปินจากกรมศิลปากรค่ะ14:12 น.รายการสุขกันทราวร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน

น้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% มาถึงก็เห็นมีผู้จองเลยเพลงนี้ครูเอื้อสุนทรสนานกับหนึ่งในดวงใจ

ในจุลบทสปะหน้าน้อยใจนะฮะเพลงนั้นที่ท่านฟังถามถึงไว้แล้วก็ต่อกันเมื่อกี้เห็นแวบๆฝันถึงกันบ้างนะใช่ๆมีผู้รอฟังวันนี้วันรงทองนะคะก็ฟังคุณรงทองทองลั่นโทมศิลปินแห่งชาติ

ดวงใจเสียงของคุณดวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติค่ะแล้วอีกเพลงหนึ่งคุณวิราณีบอกว่าอยากฟังลมรักลมหวนรบกวนจัดให้หน่อยไม่รบกวนค่ะเต็มใจจัดจัดผิดเลยมัวแต่อ่านลมรักลมหวนเชิญฟังค่ะ

ลมรักลมหวนคุณรงทองทองลั่นทมและคุณชรินนันทนาคอนค่ะคราวนี้ชวนกันไปรับประทานอาหารกันค่ะที่ Rino All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1ข้างหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะคะบางท่านบอกว่ามาไม่ถูกสอบถามเส้นทางได้กับหมายเลขโทรศัพท์02-215-0026-7ค่ะมาแล้วก็จะเพลิดเพลินกับอาหารมากมายหลากหลายเลยทีเดียวที่รีโน่นะคะชอบแบบไหนชอบแบบของว่างรับประทานเล่นๆไปก่อนสาคูไส้หมูสาคูไส้ปลาโรตีแกงไก่แกงเนื้อแกงหมูพริกขี้หนูก็ถือเป็นอาหารว่างได้นะคะขนมปังหน้าหมูอร่อยมากแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยเป็นขนมปังฝรั่งเศสนะคะขนมปังหน้าหมูแล้วมีอะไรส้มตำปลาสลิดไข่เค็มหมูแดดเดียวข้าวเหนียวทอดหมูย่างข้าวเหนียวทอดราดหน้าฮ่องเต้ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ข้าวซอยไก่ผัดไทยหมูย่างอันนี้ชอบอันนี้ชอบจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นประเภทสั่งเป็นกับข้าวเป็นน้ำพริกมาเป็นกุ้งคั่วพริกเกลือวุ้นเส้นผัดชะอมกุ้งแกงรันจวนแกงรันจวนอร่อยนะคะซ่องคล่องคอเลยทีเดียวละค่ะแกงรันจวนหมูก็ได้เนื้อก็ได้นะคะเยอะแยะมากมายที่จะรับประทานกันได้ที่ Rino All Day Dining Cafe รับประทานอย่างถูกปากเลยหรือใครมังสวิรัติโอนที่ก็จะใกล้เข้าพรรษานะฮะฉะนั้นก็คงจะมีหลายท่านที่จะรับประทานอาหารมังสวิรัติก็มีเช่นเดียวกันไม่ต้องห่วงค่ะที่ Rino All Day Dining Cafe เต้าหู้ทอดอร่อยวันนั้นชอบมากลาบเต้าหู้ยิ่งอร่อยใหญ่เลยแล้วก็สั่งข้าวเหนียวทอดมารับประทานกับลาบเต้าหู้ก็ได้นะคะแกงเขียวหวานเห็ดฟางก็มีจะเป็นข้าวผัดเจเลยใครชอบข้าวผัดข้าวผัดเจที่นี่รสชาติดีมากผัดไทยเต้าหู้ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าฮ่องเต้เห็ดฟางนี่เลยสำหรับผู้ที่มังสวิรัตินะคะหมายเลขโทรศัพท์ของ Rino All Day Dining Cafe 02-215-0026-7 02-215-0026-7 ฟังเพลงนี้ท่านผู้ฟังถามถึงมาไม่ได้ฟังนานเหมือนกันเพลงที่ชื่อว่ารักหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวาสศิลปินแห่งชาติและคุณพิทยาบุญยรัตน์

ันดีแม่ยอดรักตอนนี้ใครกำลังนอนพักผ่อนอยู่หรือเปล่าคะเมื่อคืนดูบอลดึกไปอาจจะกำลังเคลิ้มเคลิ้มสบายสบายยังไงก็มีเพลงจากสุกันธเรากล่อมไปด้วยนะคะแต่ก็หลายท่านก็เริ่มขอเพลงมาแล้วเลือกเพลงต่างๆกันมาค่อยๆฟังทยอยฟังกันไปทางแม่น้ำนครชัยศรีส่งบรรยากาศมืดครึ้มลมแรงมาเรียบร้อยแล้วก็เอาใจช่วยค่ะก็อยู่ใกล้ๆแม่น้ำอยู่ใกล้น้ำอยู่แล้วคงจะไม่เป็นไรใช่ไหมคะอีกเพลงหนึ่งที่มีผู้บอกว่าคุ้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่ไหมใช่เพลงนี้หรือเปล่าหรือไม่ใช่หรือว่าน่าจะเป็นขวัญใจเจ้าทุยมากกว่านะคะที่จะคุ้นกันมาตั้งแต่เด็กๆฉะนั้นก็ฟังขวัญใจเจ้าทุยแล้วเดี๋ยวจะต่อด้วยปลอบใจเจ้าทุยนะคะ

ตรงใจเลยคุณอรุณศรีบอกกำลังจะขอพอดีนะคะรู้ใจต่อกันด้วยปลอบใจเจ้าถุย

ุญแจใจจากคุณอ้อยอัจฉราแล้วชั่วโมงหน้าฟังการพูดคุยกับคุณดวงทองทองนั้นทมศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่ถามถึงไว้ไม่ทันชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าฟังกันต่อหลังจากคุยกับคุณดวงทองค่ะ

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
2: ชั่วโมงที่2ของสุขกันเถอะเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจปริโนออเดย์ดินิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงปริโนน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100%

ดวงอาทิตย์เปิดฟ้าให้เราได้เห็นสิ่งที่เรารักเราอยากเห็นเพื่อต่อเติมความสุขความหวังให้มีพลังต่อไป

0: ไหมมัวช้าอยู่ทำอะไรก็ไม่ทำเอาแต่เสียเวลากับอะไรไม่รู้ฟ้ามืดค่ำลงแล้วไข่แดงลูกใหญ่คล้อยต่ำไปสวยงามก็จริงแต่นั่นหมายถึงความมืดความค่ำได้มาเยือนอีกแล้วเสียงกระซิบกระซี้จากอะไรเล่าถ้าไม่ใช่เสียงนกการ่าเริงกลับรังเสียงคลื่นและลมน้ำทานไหลพร่างพรูธรรมชาติล้วนเป็นเพื่อนเราได้อีกเสียงของรวงทองสอดแทรกมาในยามเช้ายามเย็นฝากมาไว้เป็นเพื่อนใจของท่านด้วยรักและผูกพันทุกเวลา
1: ใครเล่าจะอุ้มดาวกอดเดือนไว้เป็นเพื่อนใจฟังสาวน้อยเสียงใสวัย90ก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณรวงทองค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณน้องดารณี
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนอนเต็มตาหรือยังคะเมื่อคืนนอนดึก
2: แม่แล้วก็สองคนแก่นั่งเชียร์ฟุตบอลกัน
1: ดีจังเลย
2: นะ
1: คะ
2: ก็ดีใจที่ว่าเราดูมาทุก4ปีนะ
1: คะ
2: รอ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าก็จะไม่ค่อยต้องนอนอย่างนี้ถ้าเผื่อไปแข่งขันในโซนประเทศที่
1: ใกล้
2: เคียงเวลานะ
1: ใช่ค่ะใช่
2: แต่ทีนี้เราก็เลือกคู่

0: ดูว่านี่มันจะชิงแล้วก็เลย
1: ใช่ใช
0: ่นอนหัวค่ำนอนหัวค่ำไม่เป็นโอ้ยแย่เลยนอนหัวค่ำเป็นที่ไหนห้าทุ่มยังเขียนหนังสืออยู่เลยแล้วเนี่ยเมื่อคืนนี่ต้องพยายามนอนหลับตาเลยตีสองต้องตื่นเต้นเลย
1: ค่ะ
0: ก็พอดีสมัยก่อนก็รู้จักเปเล่รู้จักเต้นักฟุตบอลนะฮะ
1: ใช่ค่ะค่ะ
0: เนี่ยก็ต้องผูกพันกับบอลโลกนี่นานค่ะดูกันเอาศีรษะออกมานอกมุ้งนะคะอยู่ต่างจังหวัดไม่มีมุ้งตัวกลางมุ้งนอนทีวีตั้งอยู่ข้างนอกเอาศีรษะเอาโป่งนอกมุ้งค่ะก็พอดีมีอยู่ปีหนึ่งลงทองไป LA นะคะไปร้องเพลง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทีนี้เขาน้องๆเขาก็บอกว่าคุณลงทองสนใจไหมฟุตบอลน่ะคุณเปเล่เนี่ยเข้ามาเตะที่สนามสุพัชราศัยแล้วก็บินจากสนามสุขคือประเทศไทยเราเนี่ยนะคะแล้วก็ไปเตะที่ LA ไปเตะกับทีมเม็กซิกัน
1: ค่ะ
0: บอกอู้ตายจริงเหรอป้าพาไปเลยโอ้โหถามทุกคนแล้วไปนั่งดูกับเขาโอ้โหทีมเม็กซิกันโกเกเลยพอเปเล่เขาเตะดีก็เอาถุงน้ำอะไรไม่รู้กองอะไรคว้างลงมามันจะไปถูกเปเล่ได้ยังไงมันก็ถูกหัวคนดูอยู่ที่นั่ง
1: มาไม่ถึงอยู่แล้ว
0: ก็รู้สึกประทับใจมากเลยโดนไอ้กล่องน้ำดื่มมาได้แค่อย่างนั้นนะคะคุณน้อง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เลยก็ไม่เป็นไรเพื่อเปเล
1: ่
0: ในชีวิตดูเปเล่เตะสดๆครั้งหนึ่งค่ะ
1: ที่
0: สหรัฐค่ะ
1: โอ้โหเยี่ยมเลย
0: แต่ถ้าอยู่เมืองไทยก็ไม่ได้ดูเลยค่ะคิดว่าอย่างนั้นนะคะ
1: ค่ะ
0: โอ้เพราะว่าอาจจะเราจะสู้คนไม่ไหวอะไรอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: คนจะแน่นแล้วก็คุณน้องดูไหม
1: ไม่ไหวเหมือนกันเดี๋ยวตื่นไม่เดี๋ยวทำงานไม่ได้
0: ใช่เนาะเดี๋ยวเป็นชาวญี่ปุ่นชาวมูเลอะเต้จะเปิดเพลงอะไรดีเนาะ
1: เลอะแน่เลอะแน่
0: แต่ว่าเมื่อคืนก็ตื่นมาก่อนแล้วมาดื่มอะไรแล้วก็ไม่เพลียนะคะไม่เพลียเฉยแต่ว่าจะต้องให้ดูถึงวันชิงอ่
1: ะ
0: ก็ต้องรักษาสุขภาพ
1: ใช่
0: ก็นับว่าอายุเท่านี้แล้วยังได้ดู
1: เก่ง
0: อีก4ปีนะคะน้อง
1: อีก4ปีก็ดูต่อได้ค่ะ
0: 94ดูนะ
1: ดูค่ะดูได้ค่ะ
0: แล้ว98ล
1: ่ะดูอีกค่ะดูไปเรื่อย
0: ๆแหมกองเชียร์นี
1: ่ดูไปเรื่อยๆค่ะ
0: ใช่กองเชียร์นี่มีหลายคนเหมือนกันโทรเกิดดูไปแล้วก็โทรกันเราก็เอาละมีเดินได
1: ้
0: จักรยานได
1: ้
0: หัวเราะได้ร้องเพลงได้ไปไหนได
1: ้
0: ทำอะไรได้
1: ใช
0: ่ยังเชียร์บอลตีสองดูนาฬิกาโอ้โหตีสอง
1: จะตีสาม
0: อยู่แล้วเอาละไหนๆก็ค่ะทุกท่านก็ให้พรมาขอให้คุณลงตองแข็งแรงนะโอ้รับพรไปหมดเลยค่ะคุณน้องค่ะ
1: ค่ะ
0: นะนี่เราพูดถึงว่าชีวิตประจำวันนะคะ
1: ใช
0: ่ลงทองเนี่ยเป็นเจ้าฟุตบอลนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และลงทองสะสมสแตมป
1: ์
0: และลงทองสะสมธนบัตรเก่าๆ
1: ค
0: ่
1: ะค่ะ
0: แล้วก็ stationery ตัวเครื่องเขียนอะไร
1: ชอบทราบเลยว่าชอบเห็นบ่อย
0: ๆชอบแล้วก็ละเครื่อง
1: ค
0: ่ะนี่ก็เป็นวิสัยของมนุษย์ที่ชอบอะไรก็จะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะแต่ลงทองไม่ค่อยเน้นเรื่องการที่จะ เออแต่ก่อนลุงทองเน้นนะลุงทองรอหนังไทยนะทำไมอ๋อทำไมอยู่ก็ไม่ยากทำพัน
1: อ๋ออ๋อต้องค่ะที่เฉลิมไทยอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: รอหนังที่จะมาเข้าที่เฉลิมไทยเป
1: ็
0: นหนังฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ค่ะดาราหนังมีโทนี่เคอร์ติสเคิร์กดักลาสอะไรในลุงทองนี่จักหมดเลย
1: โอ้ค่ะจ
0: ดเอาไว้ว่าวันนี้ไปดูอะไรจะอะไรที่เคยเล่าให้ท่านน้องฟังไปเลยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอดีก็เลยวันนี้พอดีลุงทองได้ทราบจาก
1: ศู
0: นย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
1: ค่ะ
0: ได้ประสานงานมาที่ศิลปินแห่งชาติว่าในเดือนกันยาที่จะถึงนี้
1: ค่ะ
0: เป็นโอกาสครบรอบวัยอายุ100ปีของครูพยงมุกดา
1: ครบรอบ100ปีโอ้100ปีอืม
0: ค่ะ100ปีค่ะ
1: 100
0: ปีแล้วก็ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติใช่มั้ยคะ
1: ค่ะ
0: ก็จะจัดคอนเสิร์ต
1: อ๋อค่ะ
0: จัดคอนเสิร์ตเพื่อรำลึก100ปีของท่าน
1: ค่ะค่ะ
0: ค่ะ
1: เดือนกันยา
0: หลวงทอง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าหลวงทองก็มีผลงานท่านเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็เลยรับทราบแล้วก็ กราบเรียนมาที่ทุกท่านให้ได้ทราบด้วยว่าครูเพลงของเราเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็มีท่านทำผลงานไว้ The Impossible อะไรก็คุณครูพยงนะคะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ทำไว้อย่างดีเลยทีนี้ตัวหลวงทองเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์กับท่าน
1: ค
0: ือตอนนั้นหลวงทองอยู่กับครูเอื้อก็ครูพยงก็มาคือตะก่อนเนี่ยครูเพลงที่จะมาที่กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยร
1: ู้
0: สึกจะไม่มีการเว้นเลยแล้ว
1: ค
0: ่ะน้องขาครูสมานครูสง่าอารามพีครูจารีครูต่างๆเนี่ยครูมนัสปิติสารมหาครูเอื้อนะคะแล
1: ้
0: วก็มีการพบปะแล้วก็เห็นเราไงฮ
1: ะ
0: เห็นเราเราก็อย่างพระองค์องค์เจ้าจักรพรรดิซึ่งตอนนั้นทรงฐานันดรหม่อมเจ้านะคะ
1: ก็
0: มาเสด็จมาหาครูเอื้อแล้วเจอหลวงทองตอนนั้นท่านไม่ได้แต่งเพลงให้กับกรมแล้วนะคะท่านเลิกแต่งแล้วแต่ทีนี้มาก็เจอหลวงทองแล้วก็พอดีหลวงทองก็ร้องเพลงอะไรพระองค์ท่านเลยประทานเพลงขยี้ใจให้หลวงทอง
1: ค่ะค่ะ
0: เป็นว่าเอื้อก็เดี๋ยวฉันจะแต่งให้ไอ้หนูนี่สักเพลงนะเธอปิดหัวใจฉันไปขยี้นะเป็นเพลงที่ท่านเจาะจงประทานให้เราจริง
1: ๆค่ะ
0: ก็ครูพยงก็มาเสร็จแล้วก็เราก็ซ้อมเพลงตอนนั้นลุงทองยังไม่ได้มีผลงานจำได้ไหมก็ยังไม่เกิดนะคะ
1: อ๋อค่ะ
0: ท่านครูประยงมาหาครูเอื้อแล้วก็อะไรผู้หลักผู้ใหญ่ก็คุยกันไปแล้วเสร็จแล้วครูประยงก็บอกเด็กคนนี้นี่น้ำเสียงพูดมันก็ดีนะมันร้องดีไห
1: ม
0: เอื้ออะไรอย่างเงี้ยเราคุยกันว่าลองเพลงดีไหมก็อยู่ในนั้นกับครูเอื้อก็บอกว่ากำลังสอนอยู่
1: ค่ะ
0: แล้วครูเอื้อก็เลยเรียกหลวงทองมาแล้วครูเอื้อก็เล่นเพลงดอกไม้ใกล้มือ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าฝึกสอนให้หลวงทองโดยมากจะเป็นเพลงของท่านครูมัณฑนาเนี่ย
1: ค่ะค่ะ
0: ก็แล้วเมื่อวันเราดอกไม้ใกล้มือเนี่ยก็ร้องให้ครูพยงเล่นเปียโนค่ะขอไปอัดให้สักเพลงได้ไหมล่ะเราแต่งไว้อะไร
1: ค่ะ
0: ก็นี่แหละค่ะเป็นที่มาของ
1: เพลง
0: แรมพิศวา
1: อ๋อค่ะค่ะ
0: โอ้โหบุญล้นทัพอีกแล้วแต่เสียงทองเด็กมากเลยนะ
1: ค่ะ
0: เนาะ
1: ค
0: ่ะตอนร้องแรมพิศวาสนะคะ
1: อ๋อค่ะค่ะ
0: เป็นของขวัญจากครูพยงมุกดาท่านศิลปินแห่งชาติชิ้นแรกในชีวิตของระหว่างเรากับท่านนะ
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วก็เพลงอื่นก็ตามมาแต่ว่าเป็นเพลงแรกแรมพิศวาสแล้วคนก็ถามบอกทำไมเอาเคียวไปลอยไปบนฟ้าได้ครูพยงบอก พราะพระจันทร์เสี้ยวเวลาจะตกมันก็เหมือนลูกเพีย

0: ียวใช่ไหมคะคนถึงรู้นะใครอยากเขียวเขียวขาวบนบนฟ้า
1: โอ้ท่าน
0: ท่านท่านน้องชายเป็นเพลงรอตายนะ
1: อยู่ในสายแอดใช่ค่ะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: มีมีมีคนเอาไปร้องเยอะนะท่านน้อง
1: ใช
0: ่
1: ค่ะใช่ใช่ค่ะใช่
0: และตัวลุงทองก็ร้องมีคนขอลุงทองก็ร้อง
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ยังร้องอยู่เลยกูจะอายุ100 ปีแล้วลุงทองอยู่แข่งกับครู
1: ค่ะ
0: ห่างกับครู10 ปี
1: ค่ะอย่างนั้น
0: นะวันนี้ก็ลุงทองก็เลยเปิดใจเล่าให้ฟังอะค่ะอดีตมันเยอะเหลือเกินลุงทองว่าเอาเคียวเอาเคียวไปแข่ง
1: ได้ได้ได้ค่ะค่ะได้ค่ะ
0: ขออนุญาตค่ะมอบแรงที่สวัสดิ์ให้เป็นของขวัญในวันนี้นะจากลุงทองนะคะ
1: ค่ะค่ะเชิญค่ะ

0: แรมพิศวาสค่ะ
1: โอ้โห
0: เพราะจังชอบ
1: เพราะจังเลยเสียงเด็กเสียงเด็กอะไรก็ไม่รู้เด็กกับโปโล
0: ตอนนั้น
1: จริงๆแล้วแต่ก่อนนี้ครูพยงมีห้องที่ท่านอยู่อะค่ะท่านก็ทำเป็นห้องอัดนะคะ
0: ค่ะ
1: ห้องเล็กๆแล้วมีไมโครโฟนมีนักดนตรีจุได้ก็สัก7-8คนอะไรอย่างนี
0: ้
1: แล้วก็นี่เพลงนี้อันที่จริงมันแปลกตอนมันมีเมาส์โอแกนนะคะ
0: ค่ะ
1: เขาเรื่องขี่เพลงนะท่านน้องใช่ไหม
0: ผ
1: ีเพลงเปล่าผีเพลงที่เรียนสั้นๆนะ
0: ค่ะค่ะ
1: คนที่เป่านี่คือเป็นนักเรียนโรงเรียนเดียวกันหลวงทองมาเป็นนักดนตรี
0: อ๋อค่ะ
1: ชื่อสมชายปัญญาลักษ
0: ณ์นี่หลวงทองยังจำได้เลย
1: ค่ะเป็นเป่าเมาส์ออร์แกนเพลงนี
0: ้ค่ะ

0: แต่เวลาไปร้องที่ไหนๆบางทีก็บอกว่าไม่ต้องนำเอาเมาส์ออร์แกนใส่ไปเพราะว่าอยากจะให้ดนตรีจบแล้วดนตรีรับแล้วก็ร้องอีกครึ่งหนึ่งหมายความว่าเด่นเดือนเลือนแรมครบเดือนก็แจกเงิน
1: ค่ะ
0: คืออยากได้เนื้อร้องเองเอาเมาส์ออร์แกนออกไป
1: ค่ะ
0: เนี่ยก็บางที่ก็มีเครื่องดนตรีที่ร้องเล่นเปียโนก็นำไปเหมือนของออริจินอลก็เพราะดีแปลกดีเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะนะคะโชคดีที่ได้เพลงแรกในชีวิตนี้ไว้เนี่ย
1: ค่ะ
0: คือหนึ่งรักบางใบใช่ไหมคะ
1: ค่ะครู
0: ก็มาแรมพิศวาส
1: ค่ะเพราะทั้งนั้น
0: ก็เพราะทั้งนั้นเลยเนา
1: ะ
0: แหมนับอายุแล้วค่ะแต่ว่าตัวลงท้องไม่ค่อยจะสู้หน้าครูเท่าไหร่กลัวผู้ใหญ่ แต่ท่านก็อย่างขยี้ใจไงฮะ
1: ค่ะ
0: พระองค์จักรพันธ์ท่านก็ทรงประทานให
1: ้ค่ะค่ะ
0: แต่รักบางใบนี่ตอนหลังๆลงท้องมาฟังแล้วว่าไอ้ตัวลงท้องนี่ร้องไทยเดิมค่อนข้างจะถ้าเผื่อครูเอื้อไม่สอนต่อนะ
1: ค่ะ
0: ลงจองไว้นั่งพับเพียบอยู่ห้องดนตรีไทยนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ไม่รู้จะอยู่ได้หรือเปล่าเพราะว่าดนตรีไทยไม่ก็ยิงงาน ไม่รู้จะนั่งพับเพียบอยู่ตรงใจต้องเดินกลับบ้านไม่มีจังท่าสับรอดนตรีไทยนานๆจะได้มีมา
1: ใช่ค่ะ
0: ของคุณครูเออมีงาน
1: บ่อย
0: ก็เป็นธรรมดานะที่ว่าใครมีงานก็จะเอาดนตรีไทยนี่ก็น้อย
1: ค่ะ
0: นอกจากได้ออกวิทยุสังคีตประยุกต์กลางคืนกับสุนทราภรณ์เนี่ยคนจะรอฟังมากเลยค่ะน้องจริง
1: ๆค่ะ
0: ค่ะคือว่าจะเป็นบรรยากาศที่โอ้โหกลางคืนแล้วสุนทราภรณ์เล่นอย่างวอนเฉลยอะไรอย่างเงี้ยจะงามเพลิดเพลินเถอะโอ้แล้วก็ดนตรีไทยเล่นคนจะโลภัง
1: ใช่ที่จริงชอบนะคะชอบ
0: มันแม้แต่ตัวลุงทองเองเนี่ย
1: ค่ะ
0: ทองไม่ได้กลับบ้านเนี่ยไปทำงานแล้วทองก็อยู่เลยสี่ทุ่มเลยลุงทองจะกลับได้ไงกูก็ต้องมาส่งเพราะว่าถ้ากลับไปเดี๋ยวก็ต้องมาห้องส่งอีกเราก็ทำงานนี่เราก็จัดกระดานว่าเพลงนี้โอ้โหวันไหนที่เพลงก็เพราะดิมันอยากจะนอนที่ตรงนั้นเลยเพราะจริงๆค่ะแล้วห้องส่งก็ใหญ่ด้วยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ตั้งดนตรีสองวงแต่สมัยพลโทหม่อมหลวงขาบท่านเป็นอธิบดีเนี่ยท่านจะชอบดนตรีไทยมาก
1: ค่ะ
0: เสียงรุ่นกระแตอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็อย่างวอนเฉลยเนี่ยแขกต่อยหม้ออะไรเงี้ย
1: เพราะจริงๆ
0: กระเมงเขียวกระเมงพวงพุ่มพวงโดนใจอะไรปูชีวิตของสองช่วงนั้นเรื่องดองมีความสุขมากเขาเรียกหาจะดนตรี
1: ค
0: ่ะแต่จะไม่ประยุกต์ทุกครั้งบางทีวงก็เล่นวงเดียวค่ะงานตรงนี้ลองร้องก็ได้ออกอากาศตอนดึกๆนะฮะแล้วคนก็ถึงได้ร้องอะไรล่างนะฮะ
1: ค่ะ
0: นี่วันนี้ลองร้องพูดถึงคุณครูพยง
1: ค่ะ
0: จ้า
1: ค่ะ
0: ค่ะท่านก็มอบเพลงสมบัติอันล้ำค่าไว้ให้ลองร้อง
1: ค่ะ
0: เอาเที่ยวไปแขวนให้หอกไป
1: เกี่ยวกิ่งฟ้าเลยโห
0: ไม่เกี่ยวไม่เลยค่ะ
1: เมื่
0: อตอนหลังนี่ลงทองก็
1: มีอีก
0: คือกาจลินก็เริ่มมีผลงานอะไรนะ
1: คะ
0: ต่อมาก็เป็นเวลาเป็นนานเหมือนกันแล้วก็ครูพยงก็แต่งเพลงเหนือเพราะจลินก็เป็นคนเชียงใหม่ใช่ไหมคะแล้วนะบอกเออไอ้หนูมันมาร้องคู่กันสักเพลงที่กูแต่งไว้สวรรค์แม่ปิงนะจะร้องได้หรือชลินมันดุจะตายไป
1: ดู
0: เล่นงานเอา

0: จะเอาลังแม่โขงมายืนอีกโอ้แย่งยงเราก็เด็กเราก็สูง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แย่งไมโครโฟนเนี่ยเดี๋ยวเสียงเราไม่ออกเราก็ไม่ยอมแต่เดี๋ยวโดนเคาะหลังอีกแง่โอ้ยกลัวเข้าขาตอนเด็กๆคิดกลัวมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วจรินเขาชอบหน้างอเวลาที่ร้องไม่ถูกใจเขาที่เมื่อกี้ร้องหลังนี้ก็ไปได้แล้ว
1: ค่ะ
0: เขาก็ลงเขาก็หยุดเฉยๆเขาบอกอันนี้ร้องไม่ดีเธอร้องไม่ดีตรงนี้เธอต้องไปเลยตรงนี้ว่าโอ้เขาก็เป็นครูในชีวิตเราเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: น้องใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาก็
1: เขาก็
0: ให้เราร้องถูกร้องดีร้องอะไรจะเขาจะเอาตัวรอดเขาเก่งแล้วอ่
1: ะ
0: เขาเป็นรุ่นพี่โอ้เขาร้องดวงดูดีมีแสนตรงแต่ทงเจ้าเราวางกระเป๋านักเรียนเลยนะฟังเฉียวฟังวิทยุนะ
1: ค
0: ่ะก็เลยว่าครูประยงก็เลยให้เพลงของเขากับชลินคู่กันอีกเพลงหนึ่งสวรรค์แม่ปิง
1: ค่ะเดี๋ยวต้องสาร
0: แล้วตอนหลังลุงทองมาร้องสวรรค์แม่ปิงคู่กับชินากร
1: นี่แหละค่ะกำลังจะสารภาพว่าแอดเจอแต่สวรรค์แม่ปิงที่คู่กับคุณชินากร
0: ของคุณช
1: ิน
0: ากร
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ล
1: ุ
0: งทองร้องคู่กับชรินมาก่อน
1: อ๋อแอดมาได้แอดมีแต่
0: ได้ของคุณชินากร
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: เพราะว่าชินากรเขาก็ร้องโอเค
1: ค่ะ
0: ลุงทองก็ร้องตกลงได้ร้องสองครั้ง
1: อ๋อค่ะค่ะค่ะ
0: เปิดลงทองว่าเพราะนะคะ
1: ค่ะ
0: ท่านน้องพร้อมที่จะให้ฟัง
1: ได
0: ้โดยท่านเวอร์ชันไหนจ๊ะ
1: คุณชินกรค่ะแล้วศพแล้วคุณชริน
0: เดี๋ยวช้างเหมือนกันเลย
1: เดี๋ยวว่าของคุณที่คู่กับคุณชรินเดี๋ยวไว้หาไว้ให้วันอื่นวันนี้เป็นคุณชินกรแต่ตอนนี้มีแฟนรายการรุ่นน้อยค่ะบอกว่าสวัสดีครับป้าแอดติดตามคุณยายโรงทองทุกสัปดาห์ครับได้รับความรู้มากมายขอให้คุณยายโรงทองอยู่คู่ฟ้าเมืองไทยเป็นนานๆครับนายเรืออากาศนายเรืออากาศ
0: ขออยู่อีกฟุตบอลโลก2ครั้งนะคะคุณน้องคุณหลาน
1: คุณหลาน
0: ก็4มีครั้งนะก็อยู่ขออีก2ยุคมันก็8ใช่มั้ย
1: ได้แล้วได
0: ้10ใช่มั้ย
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็อยู่98
1: 98
0: โอ้
1: ได้เลยได้เลย
0: ได้มั้ยคะหลาน
1: ค่ะก็ฟังอยู
0: ่อยากอวยพรหน่อยนะให้มันจำชื่อตัวเองได้คน
1: ค่ะค่ะ
0: คุณดารานีคงจะสัมภาษณ์เหมือนกันอย่างนี้แหละค่ะ
1: โอ้ย
0: ค่ะตรง
1: ฟังเพลง
0: ของน้องชิน
1: สวรรค์แม่ปิงได้ค่ะได้ค่ะค่ะ
0: สวรรค์แม่ปิงก็กราบเท้าครูประยงค์ค่ะ
1: ค่ะ

0: ฟังไปจะเป็นเสียงคุณชริน
1: ค่ะ
0: นะคะเสียงคล้ายๆเลย
1: เนาะ
0: พอค่ะพอค่ะสวัสดีแม่ปิง
1: รู้สึกว่าจะเป็นไทยๆเหนือๆนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะจะเป็นเพลงแรกที่ร้องกับชินกร
0: ค่ะ
1: ที่แรกชินกรจะไม่ยอมร้อง
0: ค่ะค่ะ
1: ค่ะเลยบอกน้องน้องเราเป็นคนเสียงดีมากเลยนะเดี๋ยวไม่ใช่น้องไม่ใช่นักแหล่งเดียวนะชินกรทำขวัญนาคแหล่ทำอะไรโอ้เพราะแล้วก็เป็นคนเสียงดีมีพรสวรรค์มากเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะก็สนิทกันแล้วก็ไปอเมริกาด้วยกัน
0: ค่ะ
1: ค่ะพาภรรยาไปด้วยเขาเชิญหาธนงศักดิ์ด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ไปยุคเดียวกันค่ะก็เลยท่านได้ฟังเพลงคู่ไม่ใช่คุณจรินทร์คุณจรินทร์ลงทองเองก็ไม่ได้ฟังเหมือนกันไม่รู้หายไปไหน
0: นั่นน่ะสิค่ะเดี๋ยวต้องหา
1: บริษัทอะไรจ้างก็ไม่รู้คุณครูพยงให้ร้องก็เลยหายไปแล้วตอนหลังก็มาร้องคู่กับชินกร
0: ค่ะ
1: ค่ะตอนนี้จะใกล้จะเข้าพรรษาแล้วนะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เราก็ออกไปขอลงทองก็จะซื้อผ้าขนหนูค่ะที่ของพระ
0: ค่ะ
1: ผ้าขนหนูถวาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สร้างวัดไว้หลายวัดก็ถวาย
0: ค่ะ
1: ท่านจะได้ใช้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็
0: สาธุ
1: ก็ทำบุญทำกุศลนะท่านน้องนะ
0: ค่ะ
1: อนุโมทนากับทุกท่านด้วยค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราก็เห็นว่าชีวิตมนุษย์นั้นก็มีชะตากรรมต่างๆกันไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อะไรที่นั่นแล้วจิตใจมันหดหู่อะไรก็ไม่ก็ผ่านไปซะไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องคิด
0: ทำอะไรไม่ได้ค่ะ
1: ค่ะเลยจบแม้แต่พระพุทธองค์ก็สอน
0: อุเบกขา
1: ให้อุเบกขาให้ทำใจให้รู้จักอริยสัจนะ
0: ฮะ
1: เลยก็เรียกว่าสบายพอดีหลวงตาองค์เลยมอบเพลงเกี่ยวกับชุดพระลอนะฮะอันนี้ชินกรในชื่อเสียงมากเดี๋ยวหยุดพยอง
0: ครูพยอง
1: นะแต่ว่าท่านน้อง5 นาทีเน
0: า
1: ะ
0: ยาวมากค่ะยาวมาก
1: ลุงทองก็ต้องมอบเป็นเพลงล่าสุดเนี่ยวันนี้
0: ค่ะใช่
1: นะก็เรียกเป็นของขวัญนะ
0: ค่ะ
1: เป็นของขวัญแล้วก็นึกถึงน้องชายแล้วก็นึกถึงคุณครูพยงท่าน
0: ค่ะ
1: ที่ได้มอบให้หลวงทองสอนชมเกิดกับเดือนลูกเขียว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วท่านน้องขายังไงก็ท่านน้องไปทำบุญที่ไหนอะไรก็น้องอนุโมทนากับท่านน้องด้วยนะคะ
0: ค่ะสาธุค่ะ
1: ทุกท่านที่เป็นผู้ฟังที่รอรวมทองเราไม่พูดคำย่อเดี๋ยวมันผิดม
0: ัน
1: ไปอะไรเดี๋ยวแปลว่าอะไรสุ

0: กันเดือดเรา
1: ค่ะ
0: ขอให้ทุกท่านได้ประกอบบุญกุศลไว้ให้มากๆเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าน้ำทั้งอากาศอารมณ์ทุกอย่างนะขอให้มีความสุขแล้วก็วันพฤหัสเราก็จะมาถือเขียวไม่เอาไม่ถือเขียวมาแล้วไป
1: ค่ะค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะกราบท่านด้วยความรักเคารพนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กราบน้ำใจที่ท่านรอฟังในวันนี
1: ้
0: ก็เลยขอมอบเพลงแปลกๆแล้วก
1: ็
0: นานๆท่านจะได้ฟังสักทีนึงนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขอบพระคุณท่านน้องดารณีนะคะ
1: ขอบพระค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: ว่างๆเจอกันลีโน่นะหิวแล้วนะ
1: ได้ค่ะไปเจอกันค่ะ
0: หิวแล้วนะร้านหน้าคราวนี้ร้านหน้าจองแล้ว
1: ค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณ
0: น้องรักษาสุขภาพนะคะ
1: ค่ะค่ะ
0: ทุกท่านมีความสุขค่ะ
1: ค่ะ
0: พระพุทธเจ้าจงรักษาท่านเทวดาจงคุ้มครองท่านความดีจงคุ้มครองท่านให้มีความสุขทุกท่านนะคะ
1: ค่ะขอบพระคุณ
0: น้องขอกราบลาก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

หย่อยศพระหล่อไปแล้วจากคุณชินกรไกรราชนะคะก็เป็นที่ถูกอกถูกใจหลายท่านเลยทีเดียวขอบพระคุณคุณดวงทองทองนั้นทมศิลปินแห่งชาติค่ะวันนี้มาพูดถึงคุณครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติก็เลยได้ฟังเพลงเพราะไปด้วยกันตอนนี้ก็มีความสุขกันต่อไปกับเวลาของสุกันธราซึ่งท่านผู้ฟังถามถึงเพลงมายังคงค้างอยู่นะคะฉะนั้นฟังกันต่อได้เลยแต่ตอนนี้ชวนดื่มน้ำมะพร้าวโคโคเลิฟด้วยค่ะ

ธาราธมจากคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติแล้วก็ต่อกันกับคุณทรินนันทนาคอนและคุณจิตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติจะผัดจะทอดอะไรน้ำมันพืชโอเลียนของคนไทย 100% นะคะ

กเพลงหนึ่งที่ร้องตามกันได้แน่นอนเลยทีเดียวคุณจินตนาสุขสถิตและคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านสักขีแม่ปิงอีกเพลงหนึ่งหรือจะเป็นสองเพลงละครบทเศร้าเพลงนี้ท่านผู้ฟังถามถึงไว้คุณจิรภาปัญจศิลป์เป็นต้นฉบับเลยจริงๆเพลงนี้หลายท่านนำไปร้องไว้นะคะงานของครูประเทืองบุญยประพันธ์ค่ะฟังต้นฉบับกันไปละครบทเศร้า

้าคุณจิรภาปัญจศิลป์นะคะต้นฉบับเลยแล้วก็ยังมีเพลงที่แก้กันหรือว่าเพลงเขาใช้คำว่าแก้กันหรือตอบโต้นะคะเป็นชื่อว่าละครบทรักคุณวิเชียรเนลิกานนท์ร้องไว้นะคะอันนั้นก็เลยต้องลากันไปกับเพลงนี้เลยนะคะเพราะหมดละพรุ่งนี้ก็กลับมาฟังเพลงกับสุกันธราต่อได้ตรงนี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz นะคะ 14 นาฬิกาค่ะฟังรายการเพลินเพลงแล้วก็ต่อด้วยสุกันธราเลยนะคะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับหลายคนทีเดียวนะครับที่คิดว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องยากและต้องเหนื่อยมากแต่จริงๆแล้วประโยชน์ของการออกกำลังกายนั้นมีมากกว่าที่คิดนะครับไม่ใช่แค่ลดน้ำหนักหรือสร้างกล้ามเนื้อเท่านั้นแต่ยังช่วยให้สุขภาพจิตดีนอนหลับสบายและก็มีพลังงานในการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าประโยชน์ของการออกกำลังกายนั้นมีอะไรกันบ้างประโยชน์ข้อแรกคือประโยชน์ของการออกกำลังกายต่อสุขภาพทางกายนะครับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจนั่นก็คือการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนั่นเองนะครับก็จะช่วยให้หัวใจทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความเสี่ยงโรคหัวใจและช่วยควบคุมความดันโลหิตนะครับต่อมาคือช่วยควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมการออกกำลังกายจะช่วยเผาผลาญแคลอรี่และสร้างมวลกล้ามเนื้อซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพื้นฐานทำให้ควบคุมน้ำหนักได้ง่ายขึ้นต่อมาการออกกำลังกายจะช่วยเสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อการออกกำลังกายที่มีน้ำหนักเช่นการเดินการวิ่งหรือการยกน้ำหนักจะช่วยเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกและป้องกันโรคกระดูกพรุนต่อมานะครับการออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและการทรงตัวการยืดเหยียดและออกกำลังกายแบบฝึกการทรงตัวจะช่วยป้องกันการล้มและลดอาการปวดหลังโดยเฉพาะในผู้สูงอายุต่อมาการออกกำลังกายจะช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั้นจะช่วยเสริมภูมิต้านทานทำให้ไม่ป่วยบ่อยรวมถึงสามารถฟื้นฟูร่างกายเมื่อจะป่วยได้เร็วขึ้นนะครับต่อมาการออกกำลังกายจะช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนการออกกำลังกายจะช่วยทำให้หลับลึกและนอนหลับง่ายขึ้นแต่ก็ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักก่อนนอน 3-4 ชั่วโมงนะครับการออกกำลังกายยังช่วยเพิ่มพลังงานในชีวิตประจำวันช่วยลดความเหนื่อยล้าเพราะว่าการออกกำลังกายทำให้ร่างกายได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบหัวใจและปอดและสุดท้ายคือการออกกำลังกายจะช่วยปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายจะช่วยปรับปรุงการไหลเวียนเลือดเพิ่มความแข็งแรงความอดทนและความมั่นใจต่อมาดูในแง่ประโยชน์ของการออกกำลังกายที่มีต่อสุขภาพจิตกันบ้างนะครับการออกกำลังกายจะช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายจะช่วยลดฮอร์โมนความเครียดเช่นฮอร์โมนคอร์ติซอลและช่วยเพิ่มการหลั่งของฮอร์โมนเอนโดฟินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขการออกกำลังกายยังช่วยป้องกันและลดอาการซึมเศร้าการศึกษาพบว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั้นมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้านอาการซึมเศร้าในบางกรณีอีกด้วยทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าการออกกำลังกายจะช่วยปรับความสมดุลของสารเคมีในสมองนั่นเองการออกกำลังกายยังช่วยเพิ่มความมั่นใจและภาพลักษณ์ของตนเองนะครับการเห็นการปรับปรุงสุขภาพ

พและรูปร่างจากการออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและทำให้มีความรู้สึกดีกับตัวเองการออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มความสามารถในการจดจำและสมาธิเพราะว่าการออกกำลังกายจะเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังสมองและก็ช่วยปรับปรุงการทำงานของสมองช่วยปรับปรุงความจำและความสามารถในการเรียนรู้การออกกำลังกายจะช่วยจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายเป็นช่องทางปลดปล่อยอารมณ์และความเครียดก็ช่วยทำให้สมองปลอดโปร่งและตัดสินใจได้ดีขึ้นนอกจากนี้การออกกำลังกายจะสร้างการเชื่อมต่อทางสังคมนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายเป็นกลุ่มจะช่วยสร้างมิตรภาพใหม่และเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการออกกำลังกายยังช่วยเพิ่มระเบียบวินัยและการจัดการเวลาก็ทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานและกิจกรรมอื่นๆและสุดท้ายนะครับการออกกำลังกายจะช่วยชะลอการเสื่อมของสมองนะครับการออกกำลังกายจะช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์และโรคสมองเสื่อมเพิ่มการสร้างเซลล์สมองใหม่ๆและปรับปรุงการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมองนี่แหละครับท่านฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์และผลดีของการออกกำลังกายที่มีต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน Big Genius รายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโลกธุรกิจพร้อมการสร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองใหม่ที่ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรคณกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
1: ทุกวันจันทร์ 16:30 น.
2: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
3: ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะกลับมาในวันนี้ค่ะเราก็จะมาติดตามข่าวสารแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจจากประเทศจีนไปด้วยกันต่อนะคะอยู่กับดิฉันพดาราจงหมายกลางจากจุฬาเรดิโอ plus
5: และดิฉัน

0: ธิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: เริ่มต้นติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
0: ข่าวแรกนะคะเราไปกันที่ครึ่งแรกปี2026จีนส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเกิน 369,000 ล้านหยวนและต่อด้วยสินค้าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ดังขายดีที่สุดได้ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในโรงหนังค่ะ
1: ทั้งสองข่าวน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะไปติดตามรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันค่ะ
0: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI ครึ่งแรกปี2026จีนส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเกิน 360,000 ล้านหยวนในช่วงครึ่งแรกของปี2026จีนได้ส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านคิดเป็นมูลค่า 360,960 ล้านหยวนโดยในจำนวนนี้เป็นเครื่องปรับอากาศพัดลมและตู้เย็นมีมูลค่าการส่งออกรวม 107,910 ล้านหยวนซึ่งได้ช่วยตอบสนองความต้องการของครัวเรือนจำนวนมากให้กับทั่วโลกและส่งมอบความเย็นสบายให้แก่ผู้บริโภคในหลายประเทศปัจจุบันเทคโนโลยีอัจฉริยะกำลังมีบทบาทสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของจีนอย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่นตู้เย็นอัจฉริยะที่สามารถจดจำประเภทส่วนประกอบอาหารและให้คำแนะนำด้านโภชนาการเครื่องดูดฝุ่นที่สามารถปรับแรงดูดอัตโนมัติตามระดับความสกปรกของพื้นรวมถึงโทรทัศน์อัจฉริยะที่สามารถควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทได้ทั้งระบบภายในบ้านในช่วงครึ่งแรกของปีนี้มูลค่าการส่งออกโทรทัศน์ของจีนสูงกว่า 50,000 ล้านหยวนขณะที่ตู้เย็นและเครื่องดูดฝุ่นต่างมีมูลค่าการส่งออกเกิน 30,000 ล้านหยวนด้วยเช่นกันนอกจากคุณภาพสินค้าที่ได้รับการยกระดับแล้วแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าของจีนยังแข็งแกร่งมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันสินค้าแบรนด์จีนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ1ใน4ของการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดโดยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ของจีนได้เติบโตสูงถึง 21.2% ขณะที่การส่งออกโทรทัศน์ตู้เย็นและเครื่องซักผ้าแบรนด์จีนต่างขยายตัวในระดับเลข2หลักการเปลี่ยนผ่านจากผลิตในประเทศจีนสู่การสร้างสรรค์อัจฉริยะในจีนทำให้ผู้บริโภคทั่วโลกได้สัมผัสถึงความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้าของจีนมากยิ่งขึ้นสินค้าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ดังขายดีที่สุดกระตุ้นการใช้จ่ายในโรงหนังภาพยนตร์แอนิเมชันที่เข้าฉายอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูร้อนไม่เพียงช่วยผลักดันรายได้รวมของตลาดภาพยนตร์ให้เติบโตแต่ยังส่งเสริมยอดขายสินค้าสิทธิบัตรที่ต่อยอดจากทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP ของภาพยนตร์และแอนิเมชันชื่อดังเรื่องนั้นๆให้เพิ่มขึ้นในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนปีนี้ณจุดจำหน่ายสินค้าภายในโรงภาพยนตร์หลายแห่งสินค้าลิขสิทธิ์จากแอนิเมชันยอดนิยมเช่นฟิกเกอร์กล่องซุ่มตุ๊กตาผ้าพวงกุญแจตัวละครการ์ดสะสมและชุดโปสเตอร์ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องผู้ชมจำนวนไม่น้อยได้เลือกซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับตัวละครหลังรับชมภาพยนตร์ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการบริโภครูปแบบใหม่ในลักษณะชมภาพยนตร์ควบคู่กับการซื้อสินค้าที่ระลึกอาศัยกระแสความนิยมของภาพยนตร์ในช่วงปิดเทอมสินค้าลิขสิทธิ์จากแอนิเมชันสไตล์จีนอาทิฟิกเกอร์ตัวละครในชุดโบราณโปสเตอร์ศิลปะแนวจีนเครื่องเขียนลวดลายดั้งเดิมและเครื่องประดับที่พัฒนาร่วมกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ต่างได้รับความนิยมจากทั้งผู้ปกครองและผู้บริโภควัยหนุ่มสาวผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบันเทิงมองว่าเมื่อเทียบกับภาพยนตร์ทั่วไปภาพยนตร์แอนิเมชันมีฐานผู้ชมที่พักดีต่อเนื้อหามากกว่าและมีคุณค่าทางอารมณ์ของแบรนด์ IP สูงกว่าจึงมีศักยภาพในการพัฒนาสินค้าต่อยอดได้หลากหลายและสามารถสร้างห่วงโซ่การบริโภคระยะยาวได้ง่ายกว่าดังนั้นภาพยนตร์แอนิเมชันที่เข้าฉายในช่วงฤดูร้อนอย่างต่อเนื่องไม่เพียงช่วยเพิ่มความคึกคักให้กับตลาดภาพยนตร์เท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงห่วงโซ่การบริโภคตั้งแต่เนื้อหาทรัพย์สินทางปัญญาสินค้าต่อยอดไปจนถึงกิจกรรมออฟไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมยังช่วยกระตุ้นรายได้ในอุตสาหกรรมบันเทิงสินค้าวัฒนธรรมสร้างสรรค์และภาคค้าปลีกไปพร้อมๆกัน
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
0: คุณเหอซีหลิงนะคะจะชวนดิฉันเปิดประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยวขาเข้าประเทศจีนที่ตอนนี้รูปแบบกำลังเปลี่ยนไปไม่ใช่การท่องเที่ยวเพื่อชมทิวทัศน์หรือช้อปปิ้งเท่านั้นแต่ยังมีกิจกรรมหลากหลายที่คาดไม่ถึงด้วยค่ะ
1: เรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเขาจะมีกิจกรรมหลากหลายอะไรบ้างให้เราคาดไม่ถึงต้องไปฟังกันเพิ่มเติมค่ะ
2: คุยกัน

0: วันละ
1: ประเด็น
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยกันวันละประเด็นพบกับดิฉันนันทิดาพงทองนะคะวันนี้มีเพื่อนคนจีนค่ะที่มาร่วมรายการได้แก่คุณเหอสีหลิงค่ะสวัสดีค่ะคุณเหอ
3: สวัสดีค่ะคุณนันทิดาพงทองและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนิฮาว
2: ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยในเรื่องที่น่าสนใจเลยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยที่สนใจจะมาประเทศจีนกันซึ่งนั่นก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงใหม่ของการท่องเที่ยวขาเข้าของประเทศจีนค่ะ
3: ค่ะขาเข้าตรงนี้ก็หมายถึงชาวต่างชาติอย่างชาวไทยนะคะที่เข้ามาเที่ยวในจีนค่ะ
2: น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าดิฉันเองก็สังเกตนะว่าการท่องเที่ยวมายังประเทศจีนเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็มีกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะให้ทำมากขึ้นนอกจากการท่องเที่ยวชมทิวทัศน์การช้อปปิ้งและก็จะมีอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าได้สัมผัสความเป็นจีนมากยิ่งขึ้นเลย
3: ค่ะก็บอกว่านโยบายฟรีวีซ่านะมีส่วนช่วยต่อการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็การแลกเปลี่ยนระหว่างชาวต่างประเทศกับชาวจีนทำให้ชาวต่างชาติมาเที่ยวประเทศจีนได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วตอนนี้หรือว่าช่วงหลายปีมานี้มีกระแสเที่ยวจีนแล้วก็ช้อปปิ้งในจีนค่ะ
2: ค่ะ
3: ทำให้ตลาดการท่องเที่ยวขาเข้าของจีนนะพุ่งแรงอย่างต่อเนื่องปีที่แล้วปี2025นักท่องเที่ยวขาเข้าทั่วทั้งปีอยู่ที่กว่า154ล้านคนค่ะเพิ่มขึ้นตั้ง 17.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนคือปี2024ค่ะและในจำนวนดังกล่าวเป็นนักท่องเที่ยวขาเข้าประเภทฟรีวีซ่ากว่า30ล้านคน มีข้อสังเกตข้อหนึ่งนะการท่องเที่ยวขาเข้าในพื้นที่ต่างๆของจีนกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะ
2: ใช่ค่ะดิฉันก็เห็นด้วยนะคะว่าการท่องเที่ยวขาเข้าในกรุงปักกิ่งอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตดั่งชาวปักกิ่งนะคะซึ่งก็มีอะไรที่น่าสนใจเลยอย่างที่ได้พูดไว้ตอนต้นนะคะว่าเมื่อพูดถึงกรุงปักกิ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยก็น่าจะนึกถึงพระราชวังโบราณกู้กงและก็กำแพงเมืองจีนฉางเฉิงนะคะแต่ทว่ากรุงปักกิ่งค่ะไม่ใช่มีเพียงแลนด์มาร์คที่จะเป็นพรีเซนเตอร์สถานที่ท่องเที่ยวให้2แห่งนี้ดังเท่านั้นนะคะหากแต่ปักกิ่งเนี่ยยังเบนเข็มนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเช่นกลิ่นควันไฟตามตอกซอกซอยหูท่งซึ่งเป็นชุมชนโบราณหลายร้อยปีค่ะแล้วก็การบำรุงสุขภาพแบบฉบับแพทย์แผนจีนนี่ก็เป็นเพียงยกตัวอย่างนะคะทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะสร้างแรงดึงดูดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหม่ๆให้แก่คนทั่วโลกค่ะ
3: ค่ะค่ะแล้วก็สำหรับชาวต่างชาติบางกลุ่มนะคะเขามาปักกิ่งตั้งหลายครั้งนะคะนอกจากไปกำแพงเมืองจีนไปพระราชวังโบราณกู้กงเมื่อกี้ยังคุยถึงหูท่งชุมชนโบราณหลายร้อยปีนะเฉพาะหูท่งชุมชนโบราณนะคะก็มีหลายแห่งค่ะคุณนันทิดาทราบไหม
2: เคยทราบอยากให้พี่เหอช่วยเล่าเพิ่มให้มีความรู้มากกว่านี้ค่ะ
3: อย่างถ้าเราอยากจะไปเที่ยวหูท่งใช่ไหม
2: ค่ะ
3: ถือว่าเป็นแหล่งยอดนิยมนะคะอย่างหนานหลัวกู่เซี่ยงก็จะมีหูท่งสมัยราชวงศ์หยวนค่
2: ะ
3: 800ปีนะคะแล้วที่หูท่งนะคะก็ยังมีเฉียนเหมินก็อยู่ตรงบริเวณ
2: ตอนใต้
3: ของจตุรัสเทียนหมันค่ะแล้วหูท่งเหล่านี้ก็มีมาตั้งแต่ราชวงศ์หมิงประมาณ600ปีแล้วก็ราชวงศ์ชิงก็ 3-400 ปีค่ะก็คือมีตั้งหลายจุดให้ชมค่ะ
2: ดิฉันชอบมากเลยค่ะเพราะว่าถือเป็นเสน่ห์ของปักกิ่งที่แท้จริงเลยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี
3: ้ค่ะก็เรียกความสนใจหรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขานิยมไปค่ะ
2: ค่ะแล้วสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะคะในอดีตเนี่ยก็ต่างพานักท่องเที่ยวไปเดินชมพระราชวังกู้กงแล้วก็บางกลุ่มนะคะก็ได้พาเดินขึ้นภูเขาเพื่อชมกำแพงเมืองจีนค่ะจึงถือว่าเป็นเมนูมาตรฐานนะคะซึ่งจะเป็นการท่องเที่ยวแบบขี่ม้าชมเมืองขี่ม้าชมดอกไม้นะคะทว่าในทุกวันนี้ตลาดการท่องเที่ยวขาเข้าเนี่ยก็ได้ปรากฏแนวโน้มของนักท่องเที่ยวกลุ่มคนหนุ่มสาวลูกค้ากลุ่มเล็กๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เน้นหาประสบการณ์ค่ะจึงก็ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ
3: ค่ะอันนี้ก็

0: ือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงประการหนึ่งนะคะยังพูดถึงว่าคนหนุ่มสาวเขาอาจจะอยากจะไปเที่ยวรายการพิเศษของเขา
1: ค่ะ
0: อยากจะชิมอาหารอร่อย
1: ค่ะ
0: อย่างสุกี
1: ้
0: ก็มีหลายๆจุดเป็ดย่างก็มีหลายๆยี่ห้อค่ะแล้วก็เน้นหาประสบการณ์นะเขาอยากจะไปเที่ยวเอง
1: ค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นความต้องการของคนวัยหนุ่มสาวที่ต่างจากลูกค้าทั่วไปค่ะ
1: ดิฉันเองนะคะก็ทราบมาว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยหลายกลุ่มค่ะที่สนใจที่จะเดินทางมาเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะลิสต์มาเลยว่าอยากจะเดินทางไปไหนบ้างอาจจะอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะอยากไปเที่ยวกำแพงเมืองจีนเนา
0: ะ
1: ขณะที่คุณลูกเนี่ยก็อยากจะไปเที่ยวป๊อปแลนด์ป๊อปมาร์ท
0: ค่ะค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยการจัดทริปทัวร์กลุ่มเล็กๆแบบนี้ก็จะได้ถูกใจแล้วก็ตรงตามความต้องการให้กับสมาชิกภายในครอบครัวทุกคนค่ะ
0: ค่ะแล้วก็คนหนุ่มสาวนะคะเขาเป็นคนวัยรุ่นเขาเป็นคนสมัยใหม่ค่ะแล้วความต้องการเขาก็น่าจะต่างกับคนที่มีอายุมากหน่อยนะคะจึงต้องตรงตามความประสงค์ของคนหนุ่มสาวมากขึ้นค่ะ
1: อืมค่ะดิฉันนะคะอยากจะยกตัวอย่างค่ะว่าคนไทยหลายคนนะคะก็ชอบมากเลยที่จะไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ซึ่งก็จะไปแวะชิมจะต้องไปเช็คอินแล้วก็
0: ซาลาเปาน
1: ั่นไงคนรุ่นพี่เหอคนรุ่นของคุณเหอสีหลิงเนี่ยก็จะนึกถึงติ่มซำซาลาเปาส่วนคนรุ่นของดิฉันเนี่ยก็ส่วนคนรุ่นของดิฉันเนี่ยก็จะนึกถึงร้านกาแฟร้านคาเฟ่แบบชิคๆรวมไปถึงช้อปปิ้งอะไรที่เป็นสินค้าเสื้อผ้าแบรนด์ที่เป็นจีนผลิตซึ่งก็สมัยนี้เนาะมีการดีไซน์สไตล์เนี่ยให้เข้ากับชีวิตประจำวันของคนวัยรุ่นแบบถูกใจมากๆเลยค่ะคุณเหอ
0: ค่ะความประสงค์ของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะจากเดิมที่มาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทั่วๆไปตอนนี้เขาจะมาหาประสบการณ์ใหม่ๆของเขาตามที่เขาอยากรู้อยากเห็นค่ะอย่างบางคนนะคะเขาอยากจะฝึกกังฟูจีนค่ะแล้วก็ชมงิ้วปักกิ่งที่เซี่ยงไฮ้ก็จะไปชมงิ้วของท้องถิ่น
1: ค่ะ
0: แล้วก็อาจจะทดลองนวดแผนจีนถ้าเราไปเที่ยวประเทศไทยก็จะลอง
1: นวดไทย
0: ใช่ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็นอกจากนี้เทคโนโลยีของจีนก็ทันสมัยขึ้นนะก็ยังมีบางกลุ่มนะมาตรวจทันตกรรมแล้วก็พบจักษุแพทย์ค่ะก็ถือว่าเป็นเมนูใหม่ๆนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวขาเข้าในสมัยนี้ค่ะ
1: ล่าสุดนะคะดิฉันก็ทราบมาว่าทางผู้อำนวยการ World Bank นะคะซึ่งก็ท่านเนี่ยก็บังเอิญว่าบินมาทางภูมิภาคเราพอดีก็แวะมาที่ประเทศจีนเพื่อที่จะมารักษาฟันที่กรุงปักกิ่งค่ะเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะที่มีชื่อดังมากๆเลยโดยผู้หลักผู้ใหญ่ของที่ประเทศจีนเนี่ยก็แนะนำทางผอ. World Bank นะคะให้มารักษาฟันซึ่งแน่นอนว่าการแพทย์ของจีนนะคะนอกจากจะทันสมัยแล้วแน่นอนว่าก็เป็นการรับประกันด้วยค่ะว่าได้รับการบริการที่ดีค่ะนอกจากนี้นะคะดิฉันก็เห็นชาวต่างชาติเนี่ยผมสีทองผมสีน้ำตาลอ่อนเนี่ยก็ชอบมากเลยนะที่จะทำงานหัตถกรรม DIY อย่างเช่นงานปักหัตถกรรมแบบหัวเสืออ่ะงานปักหัตถกรรมผ้าที่เป็นรูปหัวเสือซึ่งเป็นงานหัตถกรรมที่โดดเด่นของกวางสีค่ะ
0: ค่ะหัวเสือนะคะก็คือภาษาจีนนะหูโถก็คืออวยพรให้สุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็รูปร่างก็สวยงามเหมือนทรงพลังค่ะ
1: ค่ะถ้าใครสังเกตถ้าใครจำได้นะคะเมื่อครั้งที่ CEO ของ Tesla SpaceX ค่ะคุณอีลอนมัสก์เดินทางเยือนประเทศจีนนะคะพร้อมกับคณะของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยลูกชายของเขานะคะได้สะพายเป้รูปหัวเสือน่ารักเชียวซึ่งเป็นงานปักของกวางสีซึ่งทำให้ชาวต่างชาติทุกคนเนี่ยสนใจแล้วก็อยากเป็นเจ้าของแล้วก็อยากจะปักด้วยฝีมือตัวเอง
0: ค่ะหัวเสือนะก็คืออวยพรให้เขาเจริญเติบโตค่
1: ะ
0: แล้วก็มีความแข็งแรงนะคะเหมือนเสือค่ะ
1: อืมค่ะ
0: มีความหมายมงคลนะคะ
1: อืมนอกจากนี้นะคะก็เห็นว่าทางจีนเนี่ยเขาก็จะมีงานอะไรหลายๆอย่างค่ะเกี่ยวกับลูกเม็ดงามหมายถึงอะไรคะคุณเหอ
0: ก็คือทำจากงาแล้วก็เป็นขนมเป็นของบำรุงกินบำรุงสุขภาพนะคะชื่อมาหวานนะคะแล้วก็ทำจากงาดำค่ะบางคนก็เชื่อว่ากินแล้วมีส่วนช่วย

0: ยทำให้ผม
1: ดก
0: ดำ
1: ใช่ค่ะบำรุงผมบำรุงสุขภาพค่ะ
0: อืมค่ะวันนี้เนี่ยคุยกันสนุกมากเลยค่ะแต่น่าเสียดายมากเลยที่เวลาวันนี้ใกล้จะหมดลงค่ะดิฉันนันทิดาพงทองนะคะแล้วก็คุณเหอซีหลิงต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะแจ้เจี้ยน

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: 大家好你好คุณอินทนิน
1: ทร์你好คุณโจสวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับสู่รายการเรียนภาษาจีนกับ CRI ค่ะ
0: มาทบทวนที่เรียนคราวที่แล้วกันหน่อยนะคะคุณจะทาอะไรภาษาจีนคือ
1: นี่เสียงชื่อส่วนมาก
0: ถูกต้องค่ะแล้วถ้าจะตอบว่าดิฉันขอแฮมเบอร์เกอร์อันหนึ่งและชาแดงถ้วยหนึ่งล่ะคะภาษาจีนว่าอย่างไรคะ
1: 我要一个汉堡还有一杯红茶
0: ดีมากค่ะ
1: คุณโจคะปัจจุบันนี้จีนมีร้านฟาสต์ฟู้ดมากมายบางการในร้านแต่ว่าบางคนเนี่ยชอบเอากลับประโยคที่ว่าทานที่นี่หรือเอากลับบ้านภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 在这儿吃还是带走ทานที่นี่หรือเอากลับ
1: 在这儿吃还是带走
0: คำว่า在เป็นบุพบทแปลว่าที
1: ่ใช
0: ่คำว่า这儿แปลว่านี
1: ่这儿
0: คำว่า吃แปลว่าทานหรือกิน
1: 吃
0: คำว่า还是แปลว่าหรือ
1: 还是
0: คำว่า带走หมายความว่าเอากลับ
1: 带走
0: 在这儿吃还是带走
1: 在这儿吃还是带走ทานที่นี่หรือเอากลับมาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: 想吃什么？
3: 我要一个汉堡，还有一杯红茶。
2: 在这儿吃还是带走？
3: 在这儿吃吧。
1: คุณโจคะถ้าจะถามว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่า请问洗手间在哪里？เขาถามว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนคะ
1: 请问洗手间在哪里？ดิฉันจำได้ว่า请问เนี่ยแปลว่าขอถามใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะคำว่า洗手间แปลว่าห้องน้ำ
1: 洗手间
0: คำว่า在哪里แปลว่าอยู่ที่ไหน
1: 在哪里ขอถามว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนก็คือ请问洗手间在哪里
0: ถูกต้องค่ะต่อไปเรามาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: 请问洗手间在哪儿？
3: 往前走，左拐。
1: เดี๋ยวดิฉันจะไปทานข้าวก็จะใช้ประโยคที่ได้เรียนมาเมื่อครู่ค่ะคุณโจคะแต่ดิฉันก็ยังมีปัญหาอีกนิดนึงก็คือคำว่าขอกระดาษที่ชูหน่อยภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 请你给我几张餐巾纸。
1: 请你给我几张餐巾纸。
0: คำว่าจ้างเป็นลักษณะนามแปลว่าแผ่น
1: จ้างแผ่น
0: คำว่าชั้นจิ้นจือแปลว่ากระดาษทิชชู
1: ่ชั้นจิ้นจือ
0: 请你给我几张餐巾纸
1: 请你给我几张餐巾纸ขอกระดาษทิชชู่หน่อยค่ะ
0: มาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: 请你给我几张餐巾纸
3: 好的您稍等
1: เขาตอบว่า好的您稍等เดาว่าน่าจะแปลว่าได้ครับรอสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ好的แปลว่าได้ค่ะส่วน

0: คือท่านเช้าแปลว่าสักครู่และเติ่งแปลว่ารอค่ะ
1: ก่อนจากกันวันนี้ขอฝากการบ้านให้ท่านผู้ฟังเหมือนเดิมค่ะคำว่าขอกระดาษทิชชู่หน่อยภาษาจีนพูดอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn ต้องการฟังซ้ำหรือรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของ CRI www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่นะคะใจเจียน
0: ใจเจียนค่ะ
2: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสายสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยมาดูเรื่องของการที่จีนขึ้นแท่นเป็นอันดับหนึ่งของโลกค่ะเรื่องอะไรเรื่องของการยื่นจดสิทธิบัตรเป็นเทคท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเงินสแกนจ่ายเงินซื้อของแล้วก็การทำธุรกิจทางการเงินผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลในชีวิตประจำวันของชาวจีนเลยค่ะจนถือว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติแล้วก็สะดวกสบายเรื่องนี้หลายคนนะคะชอบมากๆเพราะว่ามีการเดินทางไปแล้วก็มาบอกว่ามันสะดวกจริงแล้วก็อยากรู้ว่าตอนนี้เขามีอะไรเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจเพิ่มเติมต้องฟังกันจากคุณนันทิดาค่ะ
3: จีนนะคะได้ครองอันดับหนึ่งของโลกในด้านปริมาณและคุณภาพของการยื่นขอสิทธิบัตรเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะโดยข้อมูลนี้นะคะก็ได้อ้างอิงผลสำรวจคำขอจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องใน118ประเทศและภูมิภาคตั้งแต่ปี2016ถึงปี2025ค่ะรายงานสำรวจนี้นะคะจัดทำโดยสำนักข่าวนิเคอิซึ่งจัดทำร่วมกับ Pattern Research นะคะทางบริษัทวิจัยที่มีฐานอยู่ในกรุงโตเกียวค่ะโดยได้ระบุว่าจำนวนการยื่นขอสิทธิบัตรฟินเทคทั่วโลกในช่วง10ปีจนถึงปี2025นะคะรวมแล้วอยู่ที่ 1.2 แสนฉบับค่ะซึ่งก็ได้เพิ่มขึ้นถึง3เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลา10ปีก่อนหน้าค่ะคำขอสิทธิบัตรฟินเทคของจีนนะคะในช่วง10ปีที่ผ่านมาได้ครองสัดส่วนมากกว่า 38% ของทั้งหมดทั่วโลกค่ะซึ่งถือว่าเป็นส่วนใหญ่ที่สุดและก็เพิ่มขึ้น10เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลา10ปีก่อนขณะที่สหรัฐอเมริกาของอันดับ2ด้วยส่วนแบ่ง 17% ตามด้วยเกาหลีใต้ 9% แล้วก็ญี่ปุ่น 8% ค่ะนอกจากนี้นะคะกลุ่มบริษัทจีนได้ครองส่วนแบ่งใหญ่ในระดับองค์กรโดยครอง8อันดับของ10อันดับแรกอย่างไรก็ตามค่ะผลสำรวจข้างต้นก็พบว่าข้อได้เปรียบของจีนไม่ได้จำกัดอยู่ที่จำนวนการยื่นจดสิทธิบัตรเท่านั้นนะคะแต่จีนยังครองอันดับหนึ่งของโลกในด้านคุณภาพของสิทธิบัตรซึ่งก็ประเมินจากมูลค่าและศักยภาพการแข่งขันโดยที่มีสหรัฐและญี่ปุ่นตามอยู่ที่เป็นอันดับ2และอันดับ3ค่ะ
2: ก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าอะไรก็ตามที่มันสะดวกสบายโดยเฉพาะการจ่ายเงินเนี่ยมันกระตุ้นเรื่องของการจับจ่ายได้ดีมากๆเลยนะคะเราเป็นนักท่องเที่ยวไปที่ประเทศจีนจ่ายเงินง่ายแบบนี้สะดวกสบายแน่นอนค่ะก็พร้อมที่จะจ่ายไวโอนไวจริงๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่เป็นภาพสะท้อนให้เห็นนะคะว่าเรื่องของการอำนวยความสะดวกเนี่ยช่วยได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะที่จะทำให้กระตุ้นด้านต่างๆอย่างเช่นการท่องเที่ยวนี่เห็นภาพชัดเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนดิฉันภาธาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
3: และดิฉันนันทิดาพงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่ง
2: ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: โลกโซเชียลทุกวันเนี่ยพอมีเรื่องอะไรทุกคนก็มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นบางคนพอเสพข่าวก็ดราม่าอย่างไร้สติบางคนก็อินจัดจนปล่อยให้ด้านมืดของตัวเองออกมาเพ่นพ่านโดยไม่รู้ตัวบางคนก็แสดงความคิดเห็นในทางรุนแรงอย่างไร้เหตุผลที่สุดหยุดตัดสินใครทั้งที่ไม่รู้จักเขาดีหยุดโจมตีใครตามกระแสที่เป็น FM 101.5 ชวนตั้งสติสักนิดก่อนคิดจะคอมเมนต์
1: เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราอาจไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะกิดตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแหเสียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจทุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเรา
2: คนหาเกณฑ์สัตว์หาเกณฑ์เราไม่เบียดเบียนกันและกัน
1: อยากให้ทุกท่านเปิดรับทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยความเมตตาและเยียวยาทุกครั้งที่ได้ยิน

0: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 น.ถึง 16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยศึกษาโดยสถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับโกมุตคงเทศที่วันพฤหัสบดีจะมาอยู่กับคุณผู้ฟังกัน 16:30 นาทีแล้วก็ไม่มาคนเดียวครับวันนี้ยังคงเชิญรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ จิรวณิชกุลอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดูกับเราในเรื่องของอักษรศาสตร์ในวัดราชบพิตรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: เราพูดกันมา2ตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหมายเรื่องชื่อเรื่องประวัติเรื่องสถาปัตยกรรมต่างๆซึ่งแต่ละตอนเนี่ยเรารีบจบกันมากเพราะเวลาเราค่อนข้างสั้นวันนี้อาจารย์ต้องรีบรวบในอีกหลายๆประเด็นสำคัญที่อยากจะพูดถึงแล้วครับ
2: ครับคราวที่แล้วพูดถึงพระอุโบสถ
1: ครับ
2: พูดถึงตัวอักษรเนาะที่อยู่ในตัวที่เป็นกรอบหน้าตาตัวพื้นที่ระหว่างหน้าต่าง
1: ระหว่างหน้าต่างนะครับที่บานหน้าต่างกรอบ5แล้วก็ที่ประตู
2: ถอยมาอีกนิดนึงตอนแรกก็พูดถึงเรื่องของภูมิศาสตร์ของวัด
1: ใช่ครับ
2: แสดงความหมายของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบ้านเมือง
1: ใช่ครับ
2: จากยุทธศาสตร์ของการป้องกันประเทศเป็นยุทธศาสตร์ในการบริหารประเทศโดยใช้พุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่ง
1: เป็นสัญลักษณ์ด้วย
2: ใช่ครับไม่อยากใช้คำว่าเป็นเครื่องมือแต่ว่าก็คือเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งในการที่จะสร้างให้เกิดความมั่นคงการสร้างความศรัทธานะครับขึ้นในจิตใจของประชาชน
1: คือยังไงคนเนี่ยก็น้อมนำเข้าสู่ศาสนาอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปที่ศาสนสถานแล้วมีอะไรแบบนี้อีกเนี่ยมันก็ยิ่งจะทำให้ง่ายขึ้น
2: แต่เราก็จะเห็นชัดเจนอย่างที่ผมพูดถึงตราอามแผ่นดินรัชกาลที่5เมื่อในคราวที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันมีสัญลักษณ์ของบ้านเมืองสัญลักษณ์ของที่เป็นอุดมคติของพระเจ้าแผ่นดินนะที่ไปปรากฏอยู่ในวัดนี่ก็คือแปลว่าวัดเนี่ยถ้าเราย้อนไปถึงวัดราชประดิษฐ์ด้วยนะครับวัดราชประดิษฐ์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่เหมือนกับว่ารัชกาลที่4เนี่ยท่านทรงสถาปนาขึ้นเพื่อที่จะวางหลักปักฐานให้กับคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์เป็นการที่ปรับแนวความคิดหรือการปฏิบัติพุทธศาสนาเนี่ยให้เป็นในแบบที่ท่านมองว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
1: ที่
2: เหมาะที่ควร
1: กับ
2: ความเปลี่ยนแปลงไปของบ้านเมืองหรือว่าสามารถที่จะสร้างความเป็น
1: ผมว่า
2: เรียกว่าอะไร
1: สมานความสามัคคีในเชิงนั้น
2: หรือว่าสามารถที่จะอธิบายได้นะอย่างเป็นเหตุเป็นผลในบริบทของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปพอมาถึงสมัยรัชกาลที่5พอทรงสร้างวัดราชบพิตรเนี่ยก็การเมืองการปกครองก็เปลี่ยนใช่ไหมครับเราก็มีการรวมศูนย์อำนาจ
1: ใช
2: ่มีการที่เราเรียกกันว่าสมบูรณาญาสิทธิราชอันนี้ให้เห็นเป็นรูปธรรมเต็มที่แล้วท่านองค์ท่านก็คงใช้กุศโลบายต่างๆผ่านสัญลักษณ์ผ่านการสร้างวัดผ่านอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสัญลักษณ์เพื่อที่จะสนับสนุนแนวคิดอย่างที่กล่าวมาเนี่ยนะครับจริงๆคราวที่แล้วผมลืมพูดไปเรื่องหนึ่งซึ่งสำคัญก็คือเรื่องของพระพุทธรูปองค์หนึ่ง
1: ครับ
2: นะครับก็คือพระพุทธรูปที่มีชื่อว่าพระนิรันตรายเคยอาจารย์โกมุลเคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยินครับ
2: มีเรามีพระที่ชื่อคล้ายๆกันสององค์คือพระนิรันตรายกับพระนิระโรคันตรายงงแล้วพระนิรันตรายแปลว่าไม่มีอันตรายใช่ไหมฮะพระนิระโรคันตรายก็แปลว่าไม่มีโรคแล้วก็ไม่มีอันตรายนะครับพระนิรันตรายเนี่ยเอาผมพูดประวัติย่อๆกันแล้วกันเป็นพระทองคำซึ่งมีผู้เอามาถวายรัชกาลที่4นะครับก็คือบอกว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยสักอย่างหนึ่งแล้วปรากฏว่าพระพุทธรูปองค์นี้ก็รอดพ้นจากมือขโมยมาได้นะครับก็เลยคนที่ค้นพบเนี่ยก็เลยเอามาถวายรัชกาลที่4นะครับเสร็จแล้วท่านก็เอาวางไว้ในพระที่นั่งหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งโจรเข้ามา
1: อีกละ
2: ในที่ประทับตรงนั้นน่ะปรากฏว่าหยิบเอาอย่างอื่นไปแต่พระทองคำองค์นี้ไม่หยิบไป
1: ทั้งที่เป็นทองคำ
2: ใช่เพราะฉะนั้นท่านก็เลยตั้งชื่อว่า

0: พระนิรันตรายแบบว่าปราศพ้นจากอันตรา
1: าย
0: นะครับเสร็จแล้วท่านก็เลยสร้างพระพุทธรูปครอบ
1: พระ
0: รูปองค์นี้ไว้แล้วก็สร้างสิ่งที่เรียกว่าภาษาช่างเรียกว่าซุ้มเรือนแก้วก็คือว่าเป็นเสาขึ้นมาสองข้างแล้วก็ทำเหมือนเป็นซุ้มเป็นไม้โพนะฮะแล้วก็เป็นพระรูปองค์ที่ไม่ใหญ่นักนะฮะประมาณย่อมๆเนี่ยประมาณหนึ่งศอกครึ่งได้นะฮะแล้วก็ท่านก็สร้างขึ้นมาพระราชทานไปที่พระอารามที่เป็นธรรมยุทธ์ติกานิกายทั้งหลายเป็นพระอารามหลวงเนี่ยต่อมาเนี่ยวัดราชบพิตรก็เป็นวัดหนึ่งที่ได้รับด้วยคือรัชกาลที่5ต่อมาก็มาประดิษฐานด้วยนะครับพระนิรันตรายองค์นี้เคยหายไปอยู่พักหนึ่งถูกขโมยนะฮะตอนนี้เห็นได้ข่าวว่ากลับได้กลับคืนมาแล้ว
1: ขโมยชอบเหลือเกิน
0: หลายองค์ฮะหลายองค
1: ์ไม่คือเฉพาะองค์นี้เนี่ยก็คือตั้งแต่ประวัติแรกสุดก็ขโมยแล้วมาต่อมาก็ขโมยแล้วไม่ได
0: ้แต่ที่อยากจะพูดถึงพระนิรันตรายนอกจากชื่อนี้แล้วเนี่ยนิราโรคันตรายไม่พูดแล้วกันนะเก็บเอาไว้อุบเอาไว้นะฮะก็คือว่าที่จะต้องพูดก็เพราะว่ามันเกี่ยวกับอสรศาสตร์ของเรานะครับตรงซุ้มเรือนแก้วเนี่ยนะครับของพระพุทธรูปเนี่ยก็คืออย่างที่ว่าแล้วคือซุ้มเรือนแก้วเนี่ยก็คือถ้าเกิดเรานึกภาพออกอย่างเช่นพระพุทธชินราช
1: ครับ
0: ได้ออกไหมครับ
1: ครับ
0: มันจะมีลักษณะของซุ้มที่อยู่เหนือพระพุทธรูปไปอีกทีนึงน่ะอันนั้นน่ะเรียกว่าซุ้มเรือนแก้ว
1: เหมือนจะกรอบอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่เหมือนเป็นกรอบนะครับทีนี้ซุ้มเรือนแก้วของมณีรันตรายเนี่ยจะลักษณะเหมือนกับต้นโพทำเป็นรูปใบโพ
1: ครับ
0: ปกอยู่ที่เหนือ
1: ครับ
0: อยู่ที่เหนือพระพุทธรูป
1: ครับ
0: นะครับแล้วในภายในซุ้มเรือนแก้วเนี่ยจะมีดอกบัวเล็กๆนะครับ9ดอกนะครับดอกบัวเล็กๆ9ดอกในดอกบัวเล็กๆ9ดอกเนี่ยจะมีอักษรในแต่ละดอกเนี่ยนะครับส่วนของเกสรเนี่ยนะครับจะสลักเป็นอักษรขอม
1: โอ้โห
0: นะครับ
1: นี่คืออาจารย์บอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าองค์ไม่ใหญ่แล้วตัวซุ้มเองเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบที่ไม่ใหญ่เท่ากับองค์พระ
0: คือถ้าคิด
1: ดูสามีดอกไม้อยู่ในนั้นแล้วมีตัวอักษรที่เป็นกลีบตาย
0: คือถ้าจะดูถ้าจะกะคะเนนะครับ
1: ครับ
0: ก็สูงกว่าถ้าท่านนึกถึงภาพถึง iPad ออกนะ
1: ครับ
0: สูงกว่า iPad หน่อย
1: นึง
0: นะครับที่ในซุ้มเรือนแก้วที่ว่าเนี่ยก็จะมีการสลักเป็นดอกบัว9ดอกอย่างที่ว่านะครับแล้วก็ถ้าในเกสรดอกบัวเนี่ยก็มี
1: เป็นอักษรขอมอีกต่างหาก
0: อักษรขอมเนี่ยเป็นคาถาสรรเสริญพระพุทธเจ้า
1: โอ้โห
0: ก็คือบทไหนครับอิติปิโสนั่นเองครับ
1: ครับ
0: อิติปิโสพระควาอรหังสัมมา
1: เต็มบทเลยเหรอฮะ
0: ก็คือดอกบัวดอกหนึ่งก็จะเป็นท่อนหนึ่ง
1: โอ้
0: อย่างเช่นท่อนหนึ่งดอกหนึ่งก็จะเป็นพระควา
1: ครับ
0: ดอกหนึ่งก็เป็นอรหัง
1: ครับ
0: ดอกหนึ่งก็เป็นสัมมาสัมพุทโธดอกหนึ่งก็เป็นวิชาจารณะสัมปันโน
1: ครับ
0: ดอกหนึ่งก็เป็นสุขโตอะไรเงี้ยก็ว่าไป
1: ครับ
0: มีทั้งหมด9ประการด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เข้ามาบูชาพระนิรันตรายเนี่ยถึงความนิรันตรายหรือว่าไม่ประสบอันตรายก็ด้วยอะไรครับไม่ใช่อนุภาพของผีสางเทวดาอะไรทั้งนั้นเป็นพุทธคุณ
1: พุทธคุณ
0: นะ
1: คร
0: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัชกาลที่4เนี่ยท่านทรงลึกซึ้งมาก
1: ครับ
0: คือท่านพูดถึงนิรันตรายเนี่ยกลัวว่าคนจะไปคิดถึงอุ้ยเจ้าประคุณหลวงพ่อช่วยด้วยแต่ว่าท่านเนี่ยสลักพุทธคุณทั้ง9เอาไว้เพื่อที่จะให้เตือนจิตว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าหรือคนเราเนี่ยชาวพุทธเนี่ยถ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติก็จะปราศจากอันตรายนั่นเอง
1: แล้วก็นอกจากจะรำลึกถึงอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็เรื่องการท่องบ่นทั้งหลายนี่ก็เป็นกุศโลบายหนึ่งที่ทำให้เกิดความสงบที่เกิดความระงับต่างๆนะครับอาจารย์ก็เลยทำให้อะไรก็ตามที่มันจะร้อนจะแรงจะร้ายนะมันก็ค่อยๆเบาบาง
0: ถูกต้องครับอันนี้เราก็ค่อยๆเข้าสู่เรื่องของธรรมะแล้วคร
1: ับ ทีนี้เราอยู่กับวัด
0: ใช่ครับทีนี้เมื่อกี้เราสองครั้งแรกเราจะพูดเรื่องความหมายที่ปรากฏอยู่ในชื
1: ่
0: อนะครับแล้วก็ปรากฏอยู่ในสัญลักษณ
1: ์
0: ตัวอักษรใช่ไหมครับคราวนี้ก็อาจจะนอกจากเนี่ยก็คือจะพูดถึงเรื่องของจารึกนะครับเมื่อกี้ก็พูดถึงจารึกเล็กๆที
1: ่
0: อยู่ในพระพุทธรูปอย่างพระนิรันตรายไปแล้ว
1: ขออนุญาตก่อนอาจารย์จะข้ามเลยผ่านไปมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไหมครับ
0: มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ต้องเข้าไปใกล้ๆแต่เนื่องจากว่าเราก็อาจจะยากนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันจะอยู่บนอาจสงซึ่งก็ไม่อนุญาตให้คนขึ้นไปนะฮะแต่ว่าก็ไปสามารถที่จะสักการะได
1: ้
0: นะครับจริงๆแล้วถ้าก่อนที่จะออกไปจากพระอุโบสถเนี่ยอยากจะชวนให้นึกถึงตัวอักษรอีกสัก 2-3

0: 3ตัวอักษรที่น่าที่สำคัญก็คือ
1: ผมรู้อาจารย์เสียดายไม่อยากข้ามเอาเลยครับ
0: ก็คือจริงๆก็คือตรงใต้ฐานพระพุทธรูปพระประธานนะครับก
1: ็
0: จะมีตราพระบรมราชสัญลักษณ์ตราพระบ

0: ครื่องประดับพระวรกาย
1: ใช
0: ่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ที่ใต้ฐานพระเนี่ยครับก็จะมีพระบรมอัฐิพระบรมราชสรีรังคารของรัชกาลที่7
1: ครับ
0: แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เมื่อปี2560หลังจากพระราชพิธีถวายพระเพลิงก็รัชกาลที่9ด้วย
1: ใช่
0: ครับก็จะมีตัวอักษรปปรนะครับรพคือรำไพพรรณีใช่ไหม
1: ครับ
0: พปรก็คือภูมิพลอดุลยเดช
1: ครับ
0: ปรนอกจากสองรัชกาลคือรัชกาลที่7กับ9แล้วเนี่ยยังมีบรรดาพระบรมอัฐิของรัชกาลอื่นๆนะครับที่บรรดาพระทายาทราชสกุลต่างๆเนี่ยบางทีก็อาจจะเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะรักษาให้สมพระเกียรติได
1: ้
0: ก็มาถวายวัดก็มีครับก็เลย
1: ประดิษฐานไว้ที่นี
0: ่ใช่ไว้ที่เดียวกันนะครับ
1: เพราะอันนี้คือกราบทีนึงเนี่ย
0: คือเข้าไปในพระโบสถ์วัดราชบพิตรก็คือกราบทุกราชการได้เลย
1: คือผมกำลังจะบอกว่าถ้ากราบพระพุทธอังคีรสเนี่ยคุณได้กราบครบทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
0: ถูกต้องครับนี่คือนี่จริงๆอาจารย์โกมลสรุปให้แล้วว่านี่คือหัวใจของอักษรศาสตร์ในวัดราชบพิตรก็คือชาศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับ ซึ่งมีความหมายลึกซึ้งนะไม่ได้เป็นความหมายในแง่ที่ว่าจะเอามาเป็นความหมายในเชิงของอะไรที
1: ่แต่ไม่ใช่ว่าใครอื่นๆเขาก็จะรู้กันได้หมดก็คือต้องมามีที่อาจารย์พูดถึงเหล่านี
0: ้
1: มันอยู่ในองค์ความรู้ของอาจารย์หรือว่ามันไปมีอยู่ในตำรับตำราที่ไหน
0: จริงๆก็ผมไม่ได้เป็นคนคิดเองครับ
1: ครับ
0: ก็มีคนที่ได้พูดเอาไว้ก็ใช้อ่านที่คนอื่นเขาศึกษาไว้บ้างเอามาจากที่ตัวเองสังเกตเห็นเองบ้าง
1: ครับ
0: ผสมประสานกันนะครับ
1: ครับ
0: คือก็ไม่สามารถพูดว่าโอ้ทั้งหมดนี้ อาทิตย์ชี้แล้ววันนี้คุณคิดเองคงเป็นไปไม่ได้นะครับก็มีผู้ที่อ่านถอดรหัสสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้ไว้แล้วก็บางทีเราไปดูเองก็จะเข้าใจ
1: ครับ
0: เพิ่มมากขึ้นไม่ต้องไปดูอะครับ
1: ครับต้องไปดู
0: ถ้าใครอยากดูก็ไปนะ
1: ส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปดูฮะที่อาจารย์พูดถึงคำว่าจารึกเพราะว่าเราเคยพูดมาตั้งแต่ตอนแรกสุดแล้วว่าที่วัดราชประดิษฐ์ก็จะมีจารึกอยู่ที่เสา
0: ใช่ครับอาจารย์
1: คราวนี้ตรงนั้นเนี่ยการจารึกนั่นจะเป็นเรื่องของวัดนั้น
0: ครับ
1: แล้วคราวนี้การจารึกของที่วัดนี้ล่ะครับอาจารย
0: ์เป็นคำถามที่ดีมากเลยเพราะว่าอยากจะทำให้ผมได้เชื่อมโยงไปที่จารีตเดิม
1: หรือ
0: ว่าขนบเดิมของการสร้างวัดนะครับ
1: ครับ
0: มันก็จะมีการสร้างจารึกประกอบอยู่ในการประดับประดาวัดอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: แน่นอนถ้าพูดถึงจารึกพูดถึงวัดอื่นไม่ได้เลยก็คือวัดพระเชตุพน
1: อัน
0: นี้ชัดเจนที่สุด
1: ใช่ครับ
0: ถามว่าจารึกที่เรากล่าวกันนะว่าในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยมีพอท่านบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนแล้วท่านก็บูรณะแล้วก็สร้างจารึกใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นะจริงๆแล้วมีจารึกบางส่วนมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ก็มี
1: ครับ
0: นะครับพอมาถึงรัชกาลที่3เนี่ยท่านก็ทำให้โปรดให้สร้างจารึกเพิ่มมากขึ้นโดยที่จารึกเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นว่าด้วยวิชาการต่างๆ8หมวดด้วยกันนะครับจะเป็นอะไรล่ะตำราแพทย์การนวด
1: อาจารย์เคยเล่าให้ฟังแล้ว
0: เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับตำราแพทย์การนวดประพันธ์สายวรรณคดีทำเนียบอะไรเงี้ยนะครับทีนี้พอมาถึงวัดราชประดิษฐ์ก็มีจารึกเช่นกันจารึกอยู่ที่เสาสีมานะครับแสดงขอบเขตแสดงว่าทรงอุทิศให้กับธรรมยุทธ์อะไรเงี้ยนะครับนอกจากนี้แล้วถ้าเราเข้าไปในพระโบสถ์ก็จะมีจารึกเหนือกรอบหน้าต่างก็จะมาจากพระสูตรในพระไตรปิฎกอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมนะฮะถ้าเกิดว่าไปวัดที่รัชกาลที่4ทรงสร้างจะมีการเอาจารึกเนี่ยด้วยอักษรขอมภาษาบาลีเนี่ยมาจากพระไตรปิฎกอะไรต่างๆพอมาถึงวัดราชบพิตรก็มีจารึกอยู่เช่นกันแต่ว่าลักษณะของจารึกจะไม่เหมือนกับวัดอื่นๆละแต่จะเป็นจารึกที่เกี่ยวข้องกับธรรมะนะครับซึ่งผมจะพาท่านเดินออกมาจากส่วนของพุทธวาส
1: ครับ
0: เดินออกมานิดนึงขยับมาทางคลองนิดนึงจะเป็นพื้นที่ส่วนของสุสานหลวงนะครับสุสานหลวงวัดราชบพิต
1: ร
0: นะครับ
1: ครับ
0: สุสานหลวงเนี่ยจริงๆเดิมไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวัด
1: ครับ
0: นะครับแต่ต่อมาก็ได้อุทิศให้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่วัดไป
1: ครับ
0: แต่ว่าอย่างที่ชื่อก็คือบอกแล้วว่าเป็นสุสานก็คือเป็นที่เก็บหรือว่าเป็นที่ประดิษฐานนะครับพระบรมราชสรีรังคารหรือสรีรังคารของบรรดาพระราชโอรสธิดาแล้วก็ทายาทสายราชสกุลรัชกาลที่5นะครับไม่ทั้งหมดเพราะว่าบางราชสกุลก็จะไม่ได้อยู่ที่นี
1: ่
0: อย่างเช่นจิรประวัติ

0: เนี่ยจะอยู่ที่วัดเทพศิรินท
1: ร์
0: เป็นต้นแต่ว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับโดยส่วนโดยทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยจะประดิษฐานอยู่ที่ที่นี
1: ่
0: นะ
1: ครับ
0: วัดราชบพิตรนี้นะครับ โดยที่มีสุสานหรือว่าลักษณะของที่เก็บเอาพูดง่ายๆที่เก็บกระดูกนะฮะที่เป็นหลักๆเนี่ยก็จะมีอาคารใหญ่ด้วยกันประมาณ6อาคาร6อาคารนะฮะที่เป็นขนาดใหญ
1: ่ครับ
0: ครับ
1: ก
0: ็คือ4ส่วนแรกนี่จะเป็นพระเจดีย
1: ์ครับ
0: แล้วก็เป็นอาคารประกอบแล้วเป็นยอดเจดีย
1: ์
0: ก็จะเป็นพระอัครมเหสี4พระองค
1: ์
0: นะครับได้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน
1: ์ครับ
0: นะครับพระองค์ที่1แล้วก็สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสายิกาเจ้านะครับ
1: ครับ
0: องค์ที่3ก็จะเป็นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
1: ครับ
0: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับแล้วก็องค์ที่4ก็จะเป็นสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุคุมารมรสี
1: ครับ
0: พระอัครราชเทวีนะครับ4พระองค์นี้ก็จะเป็นพระอัครมเหสีเรียงกันเป็นเจดีย์นะครับแล้วก็ในแนวระนาบเดียวกันเนี่ยจะมีเค้าเรียกว่าพระวิหารน้อยนะครับสร้างในลักษณะเป็นอาคารแบบตะวันตกเหมือนเรือนขนมปังขิงเนี่ยนะคร
1: ับ
0: นะครับเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าจอมมันดาแพรหรือเจ้าคุณพระประยุรวงศ
1: ์
0: นะครับก็เป็น2พี่น้องคือเจ้าคุณพระประยุรวงศ์กับเจ้าจอมมันดาโมดนะครับก็จะเป็นราชสกุลอาภากรกับราชสกุลสุริยงนะครับแล้วก็ถัดไปนิดนึงจะเป็นอาคารที่เป็นลักษณะเป็นพระปรางสามยอด
1: ครับ
0: นะครับพระปรางสามยอดเนี่ยก็คือเป็นที่ประดิษฐานพระศิลาคารของพระอัครชายาสามพระองค์นะครับก็คือถ้าตามชื่อนะครับก็คืออุบลรัตนารีนาคสาวภาคนารีรัตแล้วก็สายสวลีพิร
1: ม
0: นะครับอาจารย์กรมก็ทำท่าบอกว่าอาทิตย์จำได้ยังไง
1: นั่นน่ะสิครับผมก็เพราะว่าคุณผู้ฟังครับอาจารย์อาทิตย์คือไม่ได้มองข้อมูลอะไรใดๆเลยทั้งหมดนี่ออกมาจากความทรงจำทั้งสิ้น
0: ทีนี้นะครับก็คือว่าแล้วก็มีจริงๆมีอีกองค์หนึ่งเป็นของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีย่อมหน่อยนะครับแต่ว่าที่ใหญ่ๆก็จะเป็น6ที่อย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะคร
1: ับ
0: สิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของชื
1: ่อ
0: นะครับในทั้งเจดีย์หลักทั้ง4พระองค์ของพระอัครมเหสีจะเป็นชื่อที่เป็นคล้องจองกันก็มีสุนันทานุสาวรีรังสีวัฒนาสวภาประดิษฐานสุขุมานรมิต
1: รใ
0: ช่ไหมครับ ก็จะเป็นชื่อที่คล้องจองกันนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อที่สื่อถึงพระอัครมเหสีทั้ง4พระองค์นะครับทีนี้พอถัดไปหน่อยอย่างที่ผมเรียนก็คือเป็นพระปางสามยอดเนี่ยพระปางสามยอดนี่เป็นของจังหวัดอะไรเอ่ย
1: ยอมครับตอนนี
0: ้ลพบุรี
1: ไม่
0: สมองไม่ process แล
1: ้
0: ว
1: ไม่สามารถคือฟังจากพระนามต่างๆแล้วผมแบล็คแล้วครับตอนนี
0: ้ทีนี้พระปางสามยอดเนี่ยก็เป็นศาสนสถานสำคัญที่เราพบที่จังหวัดลพบุรีใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมก็เข้าใจไปว่าหมายถึงเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศซึ่งเป็นต้นราชสกุลยุค
1: ค
0: ลนะครับแต่ก็มีผู้อธิบายว่าไม่ใช่เพราะว่าสร้างเป็นรูปพระปรางสามยอดเนี่ยก่อนที่จะมีการตั้งกรมหลวงลพบุรีราเมศเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เกี่ยวกันแต่ว่าที่ตั้งเป็นพระปรางสามยอดเนี่ยน่าจะหมายถึงว่าพระอัครชายาทั้งสามพระองค์ที่ผมเรียนชื่อไปเรียนพระนามไปเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวภาคนารีอุบลรัตนารีนาคสวภาคนารีรัตสายสวลีพิรม

0: ดิฉันสีส้มเอี่ยมสันพางยินดีต้อนรับสู่โลกของดนตรีคลาสสิกค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับดนตรีคลาสสิกนะคะ
1: รายการดนตรีคลาสสิกรายการเพลงที่คุณรักร่วมติดตามฟังบทเพลงคลาสสิกอันไพเราะจากหลายยุคหลายสมัยของวัฒนธรรมทางดนตรีทุกเย็นวันเสาร์16:00 น.ถึง 18:00 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์สีส้มเอี่ยมสันพาง
2: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
3: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
4: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
5: ฟังนะฟังนะ
2: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา17:00 น.
6: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
4: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: Yim yam kem sai, yim yam kem sai, yim yam kem sai, yim yam kem sai,
1: yim yam kem sai ค่ะเด็กๆค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านค่ะรายการยิ้มแย้มแก้มใสเป็นรายการเด็กแต่ว่าทุกคนฟังได้ในครอบครัวนะคะทุกคนในครอบครัวแล้วก็สนุกแล้วก็อย่างน้อยๆนะคุณพ่อคุณแม่จะได้รู้จักลูกตัวเองด้วยว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับคำถามอย่างนี้นะคะฟังได้ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นนะคะแล้วก็จะมีป้าพันธ์ค่ะป้าพันธ์มี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: แล้วก็มีพี่แมวฉายาคนรักแมวนะครับและเราก็มีผู้ช่วยของเราตั้งหลายคนแน่มีฉายาเหมือนกันเลยเนาะเหมือนกับเด็กๆที่โทรเข้ามาในรายการเนี่ยก็มีฉายากันทุกคนเลยนะครับคนแรกก็คือพี่นุชครับพี่นุชฉายาคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชก็จะสร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้ทำไมเอาไว้เก็บรายการยิ้มแย้มแก้มใสที่จัดผ่านมาเยอะแยะเลยนะครับแต่ละเดือนก็นำไปรวบรวมไว้นะเพราะว่ามีเด็กๆหลายคนเพิ่งมาฟังเหมือนกันเนาะคนเงาๆเพิ่งมาฟังก็เอ๊ยยังไงดีนะโอ้โหเขาจัดมานานแล้วนี่งั้นเดี๋ยวย้อนกลับไปฟังดีกว่าก็เข้าไปใน Facebook ที่ชื่อว่ายิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเลยนะครับก็พี่นุชก็สร้างไว้ก็จะได้ฟังนิทานย้อนหลังฟังเพลงที่เคยเปิดไปแล้วซึ่งเด็กๆก็ขอมาได้อีกเช่นกันนะแล้วก็มีเสียงเด็กๆโทรเข้ามาด้วยเด็กๆก็ได้บอกโอ้นี่เขาคุยอะไรกันตั้งเยอะแน่สนุกเดี๋ยวเราต้องโทรเข้าไปบ้างแล้วเนาะนะครับแล้วเด็กๆก็บอกเอ๊ะโหนิทานแต่ละเรื่องนี่มีการ์ตูนประกอบด้วยโอ้ใครเนี่ยคนนี้เลยครับคนนี้คือลุงโตฉายาคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนนี่นะครับก็เป็นผู้ช่วยของเราอีกคนนึงแล้วทีนี้รายการวิทยุนี่เรื่องเสียงสำคัญก็ต้องมีผู้ควบคุมเสียงเนาะไม่งั้นเด็กๆไม่ได้ยินเสียงเราไม่ได้ยินเสียงเด็กๆแน่ๆเลยก็จะมีพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ค่ะที่เป็นแผนกคนนะคะก็จะมีเท่านี้นะคะนี่แผนกสัตว์ต่างๆแล้วก็เป็นกระดิ่งด้วยนะคะพี่กบเขาตัวแรกค่ะอ๊บๆสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะ
0: พี่กระดิ่งส่งเสียงหน่อย
1: พี่กระดิ่งก็จะร้องปิ๊งๆทักทายตั้งแต่ต้นรายการค่ะ
0: แล้วก็พี่มูแล้วก็พี่ไก่คอยาว
1: พี่หมูก็ร้องอูดๆนะคะ
0: แล้วก็พี่ไก่ก็ตักตัก
1: ตักเลยทำอะไรอยู่จ้าจะตักเนี่ย
0: ตักตักก็ย่ำน้ำเล่นอยู่ครับฝนตก
1: ครับเด็กๆค่ะตอนนี้เด็กๆทำอะไรอยู่คะ
0: ครับ
1: อยู่บนรถใช่ไหมบางคนก็อยู่ที่บ้านบางคนก็อาบน้ำที่ทำงานแม่นะฟังยิ้มย้ำแก้มใสด้วยกันนะคะ
0: ครับ
1: มี4ช่วงค่ะสนุกทุกช่วงค่ะ
0: ช่วงที่1คำถามครับ

0: คำถามนี้สนุกนะโดยเฉพาะสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นคำถามที่เราจะสมมุติว่าเด็กๆได้พบเหตุการณ์อย่างนี้ได้เจอเหตุการณ์อย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้จะต้องตัดสินใจเรื่องนี้เด็กๆจะคิดจะตัดสินใจยังไงนะครับกับเหตุการณ์ที่เด็กๆได้เจอหรือเด็กๆจะต้องตัดสินใจเลือกนะหรือจะต้องทำนะครับเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นเหตุการณ์สมมติเดี๋ยวเราสมมติว่าเด็กๆได้พบได้เจอแล้วจะคิดจะตัดสินใจยังไงกับเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับน่าสนใจนะเพราะว่าหลายๆเรื่องก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเด็กๆนั่นเองเนาะฟังกันแล้วก็คิดเตรียมล่วงหน้ากันไว้ก่อนนะครับนี่แหละสนุกน่าดูเลยคำถามของเราจากนั้นก็มาสนุกสนานกับนิทานที่มีความหลากหลายนะครับนิทานประจำรายการของเราเด็กๆหลายคนเพิ่งมาฟังอาจจะบอกอุ๊ยนิทานรายการเขามีเรื่องหุ่นยนต์ด้วยเรื่องนักประดิษฐ์ด้วยเหรอเนี่ยเคยฟังมาหลายที่ไม่มีเลยนี่แหละครับนิทานความพิเศษของนิทานในรายการยิ้มแย้มแก้มใสเด็กๆหาฟังที่ไหนไม่ได้ไม่อยู่ในหนังสือเล่มไหนด้วยเนาะไม่เคยฟังใครเล่ามาก่อนนะครับนี่แหละทุกครั้งที่เด็กๆได้ฟังเนี่ยใครได้ฟังเนี่ยก็เป็นการฟังครั้งแรกครับทั้งนั้นเลยเรื่องที่เราเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเนาะนี่แหละเด็กๆก็สนุกมากเลยโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของตัวละครที่มาพบกับเด็กๆเป็นระยะนะวันนี้เขาก็กลับมาแล้วก็คือคุณโดงนักประดิษฐ์นะนักประดิษฐ์ที่สามารถสร้างสิ่งของต่างๆได้มากมายเลยโดยเฉพาะวันนี้คุณโดงจะต้องประดิษฐ์สิ่งของที่ตัวเองเก่งมากเลยก็คือสร้างหุ่นยนต์นะเมื่อวานก็พาหุ่นยนต์ไปช่วยแม่ครัวทำครัวแล้ววันนี้จะเป็นหุ่นยนต์แบบไหนหุ่นยนต์อะไรเออแล้วมีคุณโดงคนเดียวเหรอเด็กๆคิดว่าคุณโดงสร้างหุ่นยนต์ได้คนเดียวเหรอครับเดี๋ยวมาดูสิจะเป็นยังไงบ้างเนาะเอาละเดี๋ยวเราพบนิทานชุดคุณโด่งนักประดิษฐ์กันได้นะครับอีกสักพักหนึ่งจากนั้นหลายคนก็รออยู่เลยบทเพลงสำหรับเด็กนะครับน่าฟังทั้งนั้นเลยบทเพลงทำนองง่ายๆเนื้อหาที่เข้าถึงเด็กๆได้นะครับแล้วผู้ใหญ่เคยชอบมาตอนที่เป็นเด็กๆไงแต่ตอนนี้ผู้ใหญ่โตแล้วบางทีลืมเลยฟังกันแต่เพลงที่เขาฮิตๆตามสมัยนิยมเนาะนะครับก็ลองมาฟังเพลงเด็กนะรำลึกความหลังก็ดูส่วนเด็กๆก็ได้เริ่มฟังครั้งแรกก็จะต้องชอบแน่นอนเลยเพราะเรารู้ว่าอันนี้แหละเหมาะกับเด็กๆเนาะแล้วเราไม่ลืมเราก็จัดมาให้เด็กๆได้ฟังเด็กๆแนะนำเพลงได้ขอเพลงได้นะบอกเนี่ยเพลงนี้คุณครูสอนแต่ผมอยากฟังอีกก็มาฟังกันได้นะครับแล้วเราเด็กๆ ก็สามารถช่วยเราจัดรายการด้วยกันเลือกลำดับเพลงว่าอยากจะฟังเพลงไหนก่อนเพลงไหนหลังได้ด้วยนะครับนี่โอ้โหพิเศษจังเลยทีนี้เป็นช่วงที่เราให้เด็กๆฟังเยอะแล้วเราก็อยากฟังเด็กๆบ้างในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเดี๋ยวฟังจิงเกิลเลยนะครับส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: เป็นยังไงครับช่วงนี้เมื่อกี้ก็ฝนตกเนาะเริ่มซึ่งจะซาซากันไปเองเด็กๆอยู่บนรถกันหรือเปล่าถึงบ้านไหมหรือบางคนยังรออยู่ที่โรงเรียนหรือไปที่ไหนกันนะส่งข่าวได้เนี่ยนะครับช่วงนี้เราให้เด็กๆสามารถเล่าเรื่องตัวเองส่งข่าวเรื่องตัวเองที่ได้พบเจอมาทั้งวันเลยนะครับหรือว่าเมื่อวานนี้ก็ได้นะแต่ยังไม่ได้เล่าอยากเล่าวันนี้ก็ได้หรือว่าพรุ่งนี้จะไปทำอะไรก็เล่าได้นี่มีให้เด็กๆได้ส่งข่าวเล่าเรื่องได้ตลอดเลยนะครับ
2: ค่ะ
0: นี่แหละครับ4ช่วงในรายการของเรา
2: ค่ะป้าพันธ์ส่งข่าวเล่าเรื่องคนแรกนะคะ
0: ครับ
2: ป้าพันธ์เจอฝนแรงมากเด็กๆคะแต่ป้าพันธ์ไม่เปียกเลยแม้แต่นิดเดียว
0: ทำยังไงป้าพันธ์
2: ป้าพันธ์นั่งอยู่ในรถไฟฟ้า
0: คือรถไฟฟ้าทันใช่ไหมคร
2: ับ ก็ขึ้นไปแล้วแล้วมันก็ตกนะคะตกแรงมากแล้วก็โอ้แย่แล้วคิดในใจนะโอ้แต่ไม่เป็นไรวันนี้เราใส่รองเท้ายางมามีร่มมาด้วยนะก็สบายสบายไม่กลัวเท่าไหร่นะคะแล้วก็พอสักพักหนึ่งถึงสถานีที่จะลงก็หยุดพอดีค่ะโชคดีจริง
0: ๆโอ้ยเหมือนพี่แมวเลยพอขึ้นมาก็ตกแรงเลยครับโอ้โหแบบสีแบบมองไม่เห็นเลยอ่ะเนาะบอกแย่แล้วเดี๋ยวเราไปถึงสถานีที่เราจะลงมาที่สถานีฝนจะหยุดไหมนะเนี่ยไม่เป็นไรมีร่มเหมือนกันเนาะนะปรากฏมาถึงปุ๊บหยุดพอดีเหมือนกัน
2: เห็นไหมคะ
0: ก็ยังชั่วเลยนะ
2: แต่ว่าทำไมรู้ไหมเด็ก
0: ๆครับ
2: ระหว่างเดินผ่านสนามกีฬา
0: น้ำท่วมหรือเปล่า
2: ก็มีน้ำท่วมสองข้างทางรถขับมาพิ้วกระเด็นโดนมะพันอย่างสบายอารมณ์เลย
0: ไม่ดีนะคร
2: ับก็เปียกเลยนิดๆหน่อยๆกระเด็นนะคะ
0: ครับ
2: ต้องระวังดีที่มันไม่มีระวังแล้วล่ะค่ะแต่ว่าทางนู้นเนี่ยทางคนขับรถเขาก็ไม่รู
0: ้
2: พอดีมันมีไอ้รอยบุ๋มๆเป็นหลุมอะไรอยู่เนี่ยมันก็ฟิวขึ้นมานะคะซึ่งก็ไม่เป็นไรค่ะล้างเช็ดเรียบร้อยนะคะเพราะว่ามันไม่ชอบน้ำโคลนๆอย่างเงี้ยค่ะกลัวจะเป็นเชื้อโรค
0: ก็คงไม่ชอบเหมือนกันนะ
2: เน
0: า
2: ะยังไงไม่รู้อ่ะบางคนอาจจะทนอยู่ได้ไงแต่ว่าวันนี้แบบ
0: ไม่ไหวแล้วครับ
2: ต้องล้างสะอาดนะคะ

0: ก็นี่ก็ส่งข่าวให้เด็กๆฟังนะคะว่าหน้าฝนเราก็จะเจออย่างเงี้ยค่ะแต่อย่าเพิ่งอารมณ์เสียกับมันนะคะก็เป็นเรื่องมันสุดวิสัยนะคะ
1: ใช่เลย
0: เอาล่ะยิ้มแย้มแก้มใสแล้วก็มาส่งข่าวเล่าเรื่องกันแล้วเด็กๆอยากจะส่งข่าวก็เชิญได้นะคะอยากจะขอเพลงอยากจะตอบคำถามแต่ตอนเนี้ยเราก็จะให้ฟังคำถามก่อนนะคะวันนี้วันพฤหัสที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569คำถามในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
0: นี่เด็กขาคำถามนะคะถ้าเด็กๆน่ะมีของเล่นเยอะตั้งหลายอันแน่เต็มไปหมดเลยนะคะเด็กๆจะเก็บไว้ที่ไหนแล้วทำยังไงคะในการเก็บอะฮะหรือจะทำยังไงกับของเล่นเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะบอกหน่อยนะคะเด็กๆที่มีของเล่นเยอะๆค่ะก็จะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ LINE @julareadio สะกดให้ฟังค่ะ CHULARADIO ค่ะ CHULARADIO นะคะโทรศัพท์ก็มีค่ะ
1: ครับก็022183975-7นะครับ022183975-7นะครับเด็กๆที่มีของเล่นเยอะนะครับบางคนมีน้อยต้องเก็บไหมพี่พัน
0: ก็ต้องเก็บค่ะ
1: นะเอาละเด็กๆที่มีของเล่นเนี่ยโดยเฉพาะใครที่มีของเล่นเยอะเนี่ยเด็กๆจะมีวิธีเก็บของเล่นไว้ที่ไหนแล้วมีวิธีการทำยังไงกับของเล่นบ้างครับนะครับ
0: เอาของจริงนะคะ
1: เรื่องจริงเลยนะ
0: เด็กๆทำยังไง
1: นึกถึงตอนวัยเด็กเลยนะเดี๋ยวจะเล่าให้เด็กๆฟัง
0: ค่อยๆคิดแล้วเดี๋ยวฟังนิทานกันก่อนก็ได้นะคะ
1: ได้เลย
0: ในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
3: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: มาแล้วครับนิทานชุดคุณโดงนักประดิษฐ์นะครับวันนี้เสนอตอนการแข่งขันหุ่นยนต์นะครับนะครับเด็กๆคงหลายๆคนที่ฟังคงรู้จักคุณโดงนักประดิษฐ์เลยดีแล้วนะครับคุณโดงนี่เป็นคนชอบประดิษฐ์คิดสร้างสิ่งของต่างๆได้มากมายเลยเนาะใครๆนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะนะครับแล้วคุณโดงเนี่ยชอบประดิษฐ์หุ่นยนต์มากเลยนะครับทีนี้คุณโดงมีเพื่อนอยู่คนนึงชื่อคุณเด่นครับนี่เรียนมาด้วยกันเลยนะเป็นนักประดิษฐ์เหมือนกันป้าพันธ์แต่อยู่คนละเมืองอีกหมู่บ้านนึงเลยอยู่ไกลกันเลยนะแต่ก็ยังคุยกันติดต่อกันอยู่นะนะครับคุณเด่นเนี่ยชอบประดิษฐ์ชอบสร้างอะไรแล้วก็ชอบแบบถามคุณโดงด้วยคุณโดงวันนี้ได้ข่าวเมื่อวานพาหุ่นยนต์ไปทำครัวเหรอครับ
1: ครับ
0: แม่ผมก็ทำได้หุ่นยนต์ผมก็ทำครัวเก่งนะเนี่ย
1: ดีครับดีครับ
0: หุ่นยนต์ผมว่าใส่โปรแกรมทำกับข้าวไว้ตั้ง200เมนูเนี่ย
1: โอ้ดีมากครับแล้วเคยทำให้กินไหมครับคุณเด่น
0: ก็ทำบ้างไม่ทำบ้างละครับ คุณเด่นเหมือนจะชอบแข่งกับคุณโด่งนะครับนะแต่เขาไม่ได้แข่งด้วยกันกันแกล้งกันนะป้าพันธ์เขาจะแข่งด้วยกันว่าใครจะประดิษฐ์อะไรได้เก่งกว่ากันนะนี่นะครับนี่แหละวันนี้โอ้โหคุณเด่นนี่ขับรถมาที่บ้านคุณโด่งเลย
1: เอาคุณเด่นมีอะไรน่าสนใจเหรอครับวันนี้มาถึงนี่เลย
0: คุณเด่นก็บอกว่าคุณโด่งช่วงนี้ว่างหรือเปล่า
1: ทำเวลา
0: ประดิษฐ์หุ่นยนต์บ้างหรือเปล่า
1: ครับผมก็ทำอยู่เรื่อยๆครับ
0: ผมก็มีผมว่าเราสองคนมาสร้างหุ่นยนต์แข่งกันซะหน่อยไหม
1: จริงอ่ะ
0: เออ
1: จะแข่งกันสร้างหุ่นยนต์เหรอครับ
0: ใช่แล้ว
1: ให้ทำอะไรเหรอครับ
0: มาสร้างหุ่นยนต์นักเดินทางดีกว่าว่าหุ่นยนต์ของใครจะเดินเร็วกว่ากันดีไหม
1: โอ้โหน่าสนใจครับได้เลยครับ
0: ทีนี้คุณโด่งกับคุณเด่นก็คุยกันดีสร้างหุ่นยนต์ที่เดินเร็วใช่ไหมเด็กๆแล้วจะแข่งกันยังไงล่ะคร
1: ับ
0: นะครับทั้งสองก็คุยกันอยู่วันนั้นนี่ตอนบ่ายนี้นั่งจิบชาคุยกันอยู่นานเลยนะปรากฏตกลงกันว่าคุณเด่นกับคุณโด่งจะสร้างหุ่นยนต์คนละตัวหุ่นยนต์ตัวนี้จะต้องเป็นหุ่นยนต์ที่เดินเร็วเดินเก่งจะเดินเร็วหรือเปล่าไม่รู้แต่ต้องเดินเก่งนะเดินด้วยขานะป้าพันห้ามมีล้อนะติดล้อให้หุ่นยนต์ไม่ได้นะถือว่าผิดกติกานะบินไปก็ไม่ได้นะต้องเดินอย่างเดียวนี่ทีนี้จะเดินไปไหนล่ะนะคุณเด่นบอกผมเห็นว่าใกล้ๆหมู่บ้านของเราสองคนนี่มันมีภูเขาอยู่ใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: เรามาตั้งต้นที่หมู่บ้านของคุณโด่งมาแล้วว่าหุ่นของผมกับหุ่นของคุณโด่งใครจะเดินไปที่ถึงภูเขาก่อนกันเอาหรือเปล่า
1: ถึงภูเขาหรือต้องขึ้นภูเขาด้วยครับ
0: เอาไปถึงภูเขาก่อนก็พอที่เชิงเขานะ

0: ละ
1: ยังไม่ต้องขึ้นนะครับ
2: อ้าววันนี้เอาหุ่นยนต์เดินเก่งก่อน
1: อ้าวได้ครับ
2: เอาไหมล่ะ
1: แล้วใช้เวลานานไหมครับที่ต้องประดิษฐ์เนี่ยครับ
2: สักคนละ7วันดีไหม
1: ก็พอไหวนะครับ
2: 7วันข้างหน้าเรามาเจอกันนะ
1: อืมได้ครับได้ครับตกลงครับ
2: โอ้โหข่าวนี้ก็แพร่ไปนะครับโดยเจ้าเปียกนั่นเองเจ้าเปียกไปบอกเพื่อนๆและผู้ใหญ่โอ้ยเพื่อนๆเราวันนี้คุณเด่นมาท้าคุณโด่งสร้างหุ่นยนต์แข่งกันเดินเร็วด้วย
1: เฮ้ยเหรอเนาะ
2: เออ
1: ฉันเชียร์คุณโด่งอยู่แล้ว
2: ใช่นะครับส่วนต้นก็บอกเฮ้ยแต่วันนั้นเด่นได้ข่าวว่าคุณเด่นนี่ก็เก่งเหมือนกันนะ
1: เหรอ
2: เออหุ่นยนต์เขานี่สร้างอะไรได้ไม่แพ้คุณโด่งเลยนะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวค่อยดูสิแล้วเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนใจก็ได
2: ้อืมเนาะเอ๊ะเราจะเชียร์ใครดีล่ะเนี่ยนะเออนะครับก็คุยกันวิทย์กับต้นเลยบอกมิน่าแน่ช่วงนี้ผมเห็นคุณโด่งนะดึกๆเดินๆก็สร้างประดิษฐ์ตอกอะไรป๊อกเป๊กป๊อกเป๊กทำอยู่จนดึกแสดงว่าต้องสร้างหุ่นยนต์เอามาแข่งกับคุณเด่นแน่เลยใช่ไหม
1: เฮ้ยตื่นเต้นจังเลย
2: อืมเอ๊ะอุ้ยน่าสนใจน่าสนใจโอ้โหชาวบ้านก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะครับว่าฮะโอ้ยมีคนมาท้าคุณโด่งสร้างหุ่นยนต์แข่งด้วยเหรอเนี่ย
1: เฮ้ยจะเปียกรู้ไหมว่าจะเมื่อไหร่อ่ะ
2: ก็
1: ที่จะเริ่ม
2: นี่แหละจะนี่ผ่านมา2วันแล้วนี
1: ่
2: อีก5วันเดี๋ยวเราคอยดูนะ
1: เ
2: ป็นวันหยุดพอดีเลย
1: เฮ้ยบอกเราด้วยนะ
2: มาดูกันนะครับนี่แหละครับเจ้าเปียกพยายามแอบไปดูนะครับว่าคุณโด่งประดิษฐ์หุ่นยนต์อะไรแต่คุณโด่งไม่บอกปิดห้องไม่ให้ดูเจ้าเปียกไม่เอา
1: คุณโด่งอ่ะ
2: ส่วนต้องอุตส่าห์ลงทุนนะครับเดินทางไปที่หมู่บ้านคุณเด่นเลยจะไปแอบดูว่าคุณเด่นสร้างหุ่นยนต์อะไรคุณเด่นให้ดูไหมไม่ให้ดู
1: ฉันไม่เห็นเลย
2: ไม่ดูไม่บอกนะครับแต่น่าแปลกไหมครับเด็กๆระหว่างที่กำลังสร้างหุ่นยนต์นั้นนะคุณโด่งไม่ได้เอาแต่สร้างหุ่นยนต์นะทุกๆเย็นเนี่ยคุณโด่งจะถีบจักรยานไปสำรวจเส้นทางดูเส้นทางที่จะแข่งขันนะครับนี่ถีบจักรยานแล้วไปถ่ายรูปดูด้วยเลยนะเจ้าเปี๊ยกยังถามโอ้คุณโด่งมัวแต่ถีบจักรยานมาดูเส้นทางไม่รีบทำเดี๋ยวก็แพ้คุณเด่นหรอก
1: เดี๋ยวคอยดูนะครับสำคัญนะครับเนี่ย
2: รอครับ มาเลยเด็กก็รอคอยนะครับเวลาก็ผ่านไปถึงวันแข่งขันแล้ว
1: เจ๊เร็วๆพวกเรามาดูเร็วๆป่าว
2: ที่หน้าหมู่บ้านของคุณโด่งนะครับมองไปจะเห็นภูเขาลูกนึงอยู่ไกลลิบๆเลยนี่แหละครับเป็นที่หมายว่าหุ่นยนต์ของคุณโด่งกับคุณเด่นเนี่ยจะต้องเดินจากหมู่บ้านเนี้ยไปถึงแล้วไปปักธงที่เชิงเขาให้ได้ก่อนเลยยังไม่ต้องขึ้นเขาก
1: ันนะเนี่ยกี่กิโลก็ไม่รู้นะเนี่ย
2: ประมาณ5กิโลได้มั้งเนี่ยเนาะนี่แหละแล้วหุ่นตัวไหนเดินไปก่อนก็ไปถึงก็จะชนะแล้วไม่ต้องกลัวนะครับระหว่างที่เดินไปเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าหุ่นตัวไหนเดินไปถึงไหนมีโดรนครับโดรนเด็กๆรู้จักแล้วได้ไหม
1: โดรนเป็นยังไงครับ
2: เป็นคล้ายๆเครื่องบินลำเล็กๆที่มันบังคับให้บินแล้วคอยถ่ายรูปได้อะ
1: โอ้
2: เดี๋ยวนี้เด็กๆรู้จักหมดแล้วนี่ใช่ไหมโดรนนะนะเด็กๆบางคนบังคับเก่งด้วยนะประพันธ์นี่เดี๋ยวจะส่งโดรนขึ้นไปดูติดตามการเดินทางของหุ่นยนต์กันนะนี่เอาแล้วแล้วคุณเด่นก็มาถึงคุณเด่นขับรถบรรทุกคันมาเริ่มมาเลยบึ้นพอมาถึงก็เปิดประตูแล้วบอกอ้าวเชิญหุ่นยนต์ของฉันลงมาเดี๋ยวครับหุ่นยนต์ของคุณเด่นเดินลงมาแล้วก้าวลงมาแล้วตุบตับตุบตับตุบตับโอ้โหพอเด็กๆกับผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเห็นหุ่นยนต์ของคุณเด่นก็ร้องฮือฮาเลยโอ้โหมันเป็นหุ่นยนต์ที่รูปร่างเหมือนคนครับเด็กๆแต่เด็กๆเรานึกถึงคนที่สูงแล้วผอมมากๆแล้วขายาวสิขายาวมากเลยอ่ะ
1: อุ้ยระวังลมพัดแล้วปิวนะครับ
2: ไม่ปิวแข็งแรงทรงตัวดีคุณเด่นบอกไม่ล้มหรอกฉันมีระบบปรับการทรงตัวอยู
1: ่
2: เห็นไหมหุ่นยนต์ขายาวเด็กวิ่งกลูไปล้อมหุ่นยนต์ขายาวของคุณเด่นเลยนะครับถามโอ้ยคุณเด่นครับขอแตะหน่อยได้ไหมครับแตะได้ไหมครับแตะได้เพราะแข็งแรงนะเด็กๆก็ไปแตะเด็กๆก็ถามว่าหุ่นยนต์ขายาวของคุณเด่นเนี่ยขามันยาวกี่เมตรครับเนี่ย
1: โอ้ยาวมากเลย
2: คุณเด่นบอกยาว2เมตรกว่าก้าวทีนึงไปได้ไกลเลยนี่แล้วดูตรงข้อต่อตรงข้อเข่าที่ข้อเท้าสิเห็นไหมขยับไม่ลื่นมากเลย
1: คิดได้ยังไงล่ะครับเนี่ย
2: เอ้าจะเดินเร็วมันก็ต้องวิ่งเร็วดิขายาวนะคุณฉันก้าวทีก็เท่ากับคน99แล้ว
1: โอ้โหเก่งจังเลยครับ
2: นี่ทีนี้เด็กๆก็ลุ้นสิแล้วคุณโด่งจะสร้างหุ่นแบบไหนมาแข่งแล้วเนี่ยเนาะแล้วหุ่นของคุณโด่งก็มาแล้วเดินมาอย่างเชื่องช้าเลยครับพอเด็กเห็นหุ่นยนต์ของคุณโด่งก็บอกเออ

0: แบบนี้ล่ะครับ
1: เด็กๆครับหุ่นยนต์ของคุณโด่งนี่ตัวจะกลมๆเด็กๆนึกถึงอะไรที่กลมๆแบนๆสิแล้วก็มีขา8ขาเลยเนาะเดินงุ่มง่ามงุ่มง่ามดูคล้ายๆปูเลยล่ะเนาะเดินเรียกว่าอุ้ยนี่มันเหมือนปูเลยเหมือนหุ่นยนต์ปูเลยอะเดินมีขาเดินแต่มันเดินช้า
2: เฮ้ยมันเตี้ยนะครับกลมแล้วก็เตี้ยอีก
1: ใช่โอ้
2: ย
1: เราจะชนะคุณของคุณเด่นได้ล่ะเนี่ย
2: ทำไมเดินช้าแล้วคุณเด่นเราจะต้องแข่งกันเดินเร็วนะครับ
1: เออยู่เดินทางคุณโด่งไม่ตอบอะไรได้แต่หัวเราะเอานะคิดมาแล้วคิดมาแล้วนะถึงเวลานะครับหุ่น2ตัวนะครับหุ่นยนต์8ขารูปร่างคล้ายปูกับหุ่นยนต์ขายาวเหมือนนักวิ่งเร็วนะครับมาพร้อมกันแล้วผู้ใหญ่บ้านเคาะกระดิ่งส่งสัญญาณปล่อยตัวครับ
3: เตรียมพร้อม1 2 3
1: ครับคุณเด่นกับคุณโด่งก็กดปุ่มนะครับให้หุ่นยนต์ทั้ง2ตัวเดินออกเดินเลยแน่นอนเลยครับหุ่นยนต์ขายาวนี่นะก้าวฉับฉับฉับฉับฉับฉับเลยโอ้โหเดินมันมีแกว่งแขนนี่นะพระพันเดินโอ้โห
2: ไหวจริงๆเลย
1: ไหวเลยเดินปุ๊บปุ๊บปุ๊บแป๊บเดียวเห็นแทบจะลับตาละส่วนหุ่นยนต์รูปร่างคล้ายปูของคุณโด่งค่อยๆเดินใช้ขาทั้ง8เดินก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กไปเรื่อยๆเลย
2: เฮ้ยฉันว่ามีหน้าชนะเลยเนาะ
1: ใช่เลย
2: ช้าจริงๆเลย
1: เนี่ยหุ่นยนต์ของคุณเด่นรับสายตาไปแล้วหุ่นยนต์คุณโด่งยังเดินงุ่มง่ามงุ่มง่าม
2: ฉันไม่เชียร์แล้วล่ะ
1: เอออย่างนี้ก็แพ้ดิโอ้โหจะเปียกเดินมามองหน้าคุณโด่งเลยบอกทำไมทำเงี้ยครับโอ้ยเด็กๆครับเด็กๆก็มาว่าดูหน้าจอนะครับตอนนี้โดรนกำลังบินตามหุ่นไปเรื่อยๆหุ่นยนต์ขายาวก็เดินทิ้งห่างหุ่นยนต์ปูไปทุกทีเลยนะมันช้าเนาะหุ่นยนต์ขายาวเดินไปโดยเฉพาะพอพ้นจากถนนนะครับแต่ก่อนจะถึงถนนเนี่ยถนนมันไปไม่ถึงภูเขาเด็กๆพอหลุดจากถนนที่ใช้คนใช้เดินแล้วมันจะเป็นทุ่งนาทุ่งหญ้าครับหุ่นยนต์ขายาวก็ลุยเข้าทุ่งไปแล้วหุ่นยนต์ปูก็ยังไม่ถึงเลย
2: เ
1: ด็กๆเชื่อไหมครับพอหุ่นยนต์ขายาวเดินลุยเข้าไปในทุ่งหญ้านั้นที่จะไปถึงภูเขาตอนนี้มันเป็นฤดูอะไรครับ
2: เฮ้ยฝนตกอยู่นะครับ
1: ใช่
2: มันจะหยุดไปนะครับ
1: ใช่บนทุ่งหญ้ามันก็เลยเละแล้วเป็นดินเป็นโคลนหมดเลยอ่ะหุ่นยนต์ขายาวย่ำไปปุ๊บจมโคลนแหละ
2: ว้า
1: ดึงขาเอ้ยเอ้ยเอ้ยคุณเด่นบังคับเอ้ยหุ่นยนต์ดึงขาออกมาดึงออกมาพ้นละฟลุ๊ปย่ำข้าวที่สองแหละจมอีกแล้วครับ
2: อ้าวทำไมหยุดเดินแล้ว
1: ก็จมนะเดินได้แต่ละก้าวยากเลยนะตอนนี้ก็ไปติดอยู่ในโคลนขยับไม่ได้แล้วครับนี่เด็กครับไม่นานนักหุ่นยนต์ที่รูปร่างคล้ายปูก็เดินงุ่มง่ามงุ่มง่ามมาแต่เจ้าหุ่นคล้ายปูนี่มันมีขาเยอะคล้ายๆใช่ไหมครับมันก็น้ำหนักมันกระจายไปไงเนาะมันก็เดินบนโคลนได้สบายเลยตายไปก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กก
2: ็ไปแล้วนั่นไปแล้วหุ่นตามทันจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: ใช่ถึงดินโคลนจะเฉอะแฉะมีหลุมมีบ่อนี่หุ่นยนต์ปูผ่านสบายเลยครับ
2: ดูสิครับไม่เป็นอะไรเลยอ่ะ
1: ใช่ในที่สุดหุ่นยนต์ที่มี8ขาคล้ายๆปูของคุณโด่งก็เดินไปถึงเชิงเขา
2: จะถึงแล
1: ้
2: ว
1: แล้วก็ถึงแล
2: ้
1: ว
2: เยี่ยมเลยคุณโด่งเก่งจริงๆเลย
1: แล้วก็หุ่นยนต์ก็เอาธงไปปักไว
2: ้โอ้ยผมนึกว่าจะแพ้ซะอีก
1: แล้วก็สักพักหนึ่งหุ่นขายาวถึงจะเดินลุยโคลนอย่างเชื่องช้ามาได้
2: ได้ไหมได้ไหม
1: ได้แล้วมาถึงเหมือนกันแต่ช้าไปตั้งนานแน่โอ้ยนี่แหละครับเด็กๆก็เย้ชัยโยใหญ่เลยคุณโด่งชนะแล
2: ้
1: ว
2: โอ้โหเยี่ยมเลยตอนนี้ผมรู้แล้วล่ะครับทำไมคุณโด่งขี่จักรยานป้องแป้งป้องแป้งไปดูสถานที่ล่ะครับ
1: คุณเด่นก็เดินมาจับมือคุณโด่งบอกโอ้โหยอมแพ้จริงครับผมคิดแต่ว่าจะสร้างหุ่นให้วิ่งเร็วแต่ผมไม่ได้ศึกษาสถานที่ภูมิประเทศเลยครับโอ้ยคราวนี้ยอมแพ้คุณโด่งเลยแต่คราวหน้าไม่ยอมนะผมจะมาท้าแข่งอีก
2: ไม่เป็นไรเพื่อนมาบ้านฉันก่อนมาน
1: ะมากินข้าวเย็นกันเน
2: า
1: ะ
2: เอาไปเช็ดหุ่นยนต์ให้เรียบร้อยสะอาดนะโคลนเต็มไปหมดเลย
1: ได้เลยนะครับวันหนาวแล้วเย็นวันนั้นก็เด็กๆก็ฉลองให้คุณโด่งกันนะครับแล้วคุณเด่นก็มาร่วมงานด้วยนะครับถึงคุณโด่งก็ชมว่าเด็กๆดูสิถ้าวิ่งบนถนนเรียบๆเนี่ยหุ่นของคุณเด่นเนี่ยชนะขาดอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
1: มันดีไม่เหมือนกันเนาะนะครับนี่แหละครับคุณโด่งคุณเด่นก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไม่โกรธกันหรอกเพียงแต่ว่าเขาชอบแข่งกันเท่านั้นเองนะครับก็จบลงไปแล้วครับเด็กๆโอ้โหลุ้นกันใหญ่เลย
2: ดีนะชอบแข่งแล้วเขาก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะคะ
1: เ
2: พราะบางคนเนี่ยพอเป็นเพื่อนกันแล้วก็พอแข่งขันกันพอแพ้พอชนะก็จะโกรธกันเลยเรื่องอะไรมาทำดีกับเราไม่ชอบเธอละ
1: ใช่
2: เงี้ยนะคะก็คือเป็นเพื่อนกันแล้วช่วยกันพัฒนาให้สิ่งนั้นดีขึ้นเรื่อยๆ

0: ได้เลย
1: น่าจะดีนะ
0: เพราะว่าถ้าไปแข่งแล้วเป็นทางเรียบๆเนี่ยคุณโด่งก็สู้ไม่ได้
1: ใช่
0: นะครับนี่แหละครับจบแล้วครับเด็กๆครับ
1: หรือไม่นะหุ่นยนต์ปรับไว้2ระดับ2แบบใช่ไหม
0: เดินในโคลนก็ได้เดินขึ้นเรียบก็ได้
1: ใช่ไหม
0: คิดว่าคุณโด่งคุณเด่งก็ต้องคุยกันแหละ
1: เดี๋ยวเขาปรับแน่นอน
0: ปรับแน่นอน
1: เรายังคุยเลยไหม
0: ใช่
1: เราไม่ใช่นักประดิษฐ์นะเด็กนิทานจบแล้วค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็อย่าลืมตอบคำถามกันนะคะ
0: ครับเด็กๆคนไหนมีของเล่นเด็กๆเก็บของเล่นยังไงครับแล้วก็มีวิธีจัดการยังไงกับของเล่นของเด็กๆบ้างครับเพราะบางคนก็มีเยอะเหมือนกันนะเอาละใครจะตอบได้บ้าง022183975-7ครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะเถิดพิมพ์ตอบก็ได้ line @julareadio ค่ะ line @julareadio นะคะโอ้ที่บ้านเรามีของเล่นตั้งเยอะแน่จะเก็บไว้ไหนดีนะทำยังไงถึงจะเก็
0: บ
1: หรือจะทำยังไงกับของเล่นอันนี้เยอะๆอย่างเงี้ยนะคะ
0: บ
1: อกมานะคะเด็กๆค่ะเด็กๆต้องมีนะนะแล้วตอนนี้ก็ชวนเด็กๆฟังเพลงกันในช่วงไหน
0: ช่วงครึ้นเครงไงครับ
1: ช่วงครึ้นเครงแต่ในรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะคะก็ผ่านพูดผิดไปนิดนึง จริงๆในต้องเป็นในรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะคะ
0: อัน
1: นี้มาฟังเพลงกันในช่วงครึ้นเครงกับเพลงเด็กค่ะ

ลงแรกนะคะเด็กๆขาฟังเพลงที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์นะคะจะฟังกันทุกวันเลย เพลงฝรั่งค่ะ I am a robot ฉันคือหุ่นยนต์นะคะโดย Badanamu Club เชิญค่ะ

0: I'm a robot
1: เป็นหุ่นยนต์นะคะซึ่งเขาต่อเสร็จแล้วแล้วก็ไปเต้นระบำกันเลย
2: แล้วเด็กๆจะต่อให้ขายาวเหมือนหุ่นในนิทานหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ
1: แล้วแต่เด็กๆเลยขาสั้นขายาวขาปูขาปลาอะไรก็แล้วแต่
2: ได้เลยคร
1: ับปลาไม่มีขานี่
2: ไม่มี
1: มีแต่ครีบนะคะเด็กๆ
2: ค
1: ะฟังอีกหนึ่งเพลงตามคำขอนะคะที่แ
2: ร
1: กว่าจะให้ฟังเพลงมึนหัวตืบที่มันเกี่ยวพันกับหุ่นยนต์เหมือนกันนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเวลาเจอหุ่นยนต์แล้วชอบแกะดูใช่ไห
2: ม
1: หรือของเล่นทุกอย่างเลยอ่ะเพื่อจะดูว่าเขาประกอบยังไง
2: ใช่
1: ทำไมมันทำอย่างนี้ได้นะ
2: ทำไมมันเดินได้ทำไมตามันมีไฟแวบๆล่ะ
1: เดี๋ยวเอาไว้ก่อนฟังเพลงตามคำขอก่อนนะคะ
2: เ
1: ป็นเพลงฝรั่งที่ชื่อว่า Let ItGo ค่ะหรือเอลซ่าที่เด็กๆชอบเรียกนะคะจากหนังดิสนีย์เรื่อง Frozen นะคะเพลงนี้น้องไทม์ฉายานักเต้นแจ๊สกับปอมปอมเชียร์ค่ะขอไว้นะคะเชิญค่ะ
3: มึนหัวตื้อ

0: away.
1: ได้ฟัง Let It Go แล้วนะคะน้องทามจ๋าตอนนี้มึนหัวตึบกันของจริงเลยค่ะเด็กๆค่ะนะคะต่อหุ่นยนต์เสร็จแล้วมาแกะดูอีกทีนึงก็งงเลยก็มาฟังเพลงมึนหัวตึบด้วยกันนะคะอยู่ในอัลบั้มตะลุกตุ๊กแกค่ะ
2: มึนหัวตึบ

0: เองก็น่ารักสิ
1: มึนตึ๊
0: บโอ้โหเขายังมึนอยู่เลยเหรอคะเพลงน่ารักดีนะคะขอบคุณลุงไว้นะคะเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มตลกทุกแก่เด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กค่ะเห็นไหมคะมีเพลงสนุกสนุกตั้งหลายเพลงนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรก็ขอมาได้ตอนนี้อยากให้เด็กๆตอบคำถามค
2: ่
0: ะ
2: ใช่เลยเป็นเรื่องของของเล่นอยู่ในเพลงเมื่อกี้หรือเปล่านุไม่รู้เด็กๆไปจัดการกับของเล่นจนมึนหัวตึ๊บหรือเปล่านะเราถามว่าเด็กๆที่มีของเล่นนั้นเด็กๆเก็บของเล่นยังไงและมีวิธีการจัดการกับของเล่นของตนเองยังไงบ้างเนาะอ่ะตอบมาได้เลยนะครับ022183975-7ครับ022183975-7ครับ
0: เด็กๆอยากจะพิมพ์ตอบมาได้นะคะ LINE @julareadio ค่ะ LINE @julareadio นะคะถ้าเด็กๆตัวเล็กๆยังพิมพ์ไม่ได้ก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยพิมพ์ตอบมาได้นะคะ
2: ครับ
0: นะเด็กๆมีของเล่นเยอะไปหมดเลยจะเก็บไว้ที่ไหนจะทำยังไงในของเล่นเยอะๆขนาดนี้นะคะ
2: ค
0: ่อยๆ คิดเรามีหน้านะคะและเราก็จะฟังเพลงกันต่อค่ะนะคะเป็นเพลงเด็กที่มีตั้งหลายเพลงเด็กๆใครอยากจะขอเพลงอะไรเนี่ยขอตามที่ประพันธ์พูดชื่อมาแล้วพิมพ์คำแรกมาเราก็จะได้ฟังนะคะภูเขาทักทายหยอดกระปุกรักเพื่อนๆเมฆฝนกับสายลมทำความดีและอีกเพลงประพันธ์อีกเพลงประพันธ์อุบไว้ก่อนเดี๋ยวประพันธ์ให้ฟังเพลงนี
2: ้
0: ยังไม่พูดชื่อ สรุปว่าภูเขาหยอดรักเมฆทำนะภูหยอดรักเมฆทำนะคะใครอยากเป็นคนที่ขอเพลงตามที่ประพันธ์พูดมาก็พิมพ์คำแรกมาภูเขาทักทายนะคะหยอดกระปุกรักเพื่อนๆเมฆฝนกับสายลมทำความดีพี่แมวเลือกก่อนค่ะเชิญ
2: อยากฟังภูเขาทักทายครับเพราะวันนี้หุ่นยนต์เขาไปแข่งกันเดินไปภูเขาใช่ไหม
0: ค่ะ
2: เนาะ
0: เด็กๆฟังเพลงเด็กๆด้วยกันนะคะเพลงนี้น่ารักมากนะคะชื่อเพลงภูเขาทักทาย Hello Mountain นะคะโดยครูป้อมและคณะเชิญค่ะ
2: ครับ

0: สวัสดีเด็ก
1: ๆครับ
0: สบายดีไหมนะคะ
1: ครับ
0: และเราก็จะฟังเพลงกันต่อนะคะมีใครขอเพลงไหมไหมหน้าจอไม่มีค่ะนะคะโทรศัพท์ยังตอบคำถามก็ยังไม่มีนะคะ
1: คร
0: ับเอาฟังเพลงกันต่อค่ะตอนป้าพันเลือกป้าพันให้ฟังเพลงนี้ที่ป้าพันบอกอุบไว้ก่อนไม่บอกชื่อ
1: เพลงอะไร
0: คะคือเพลงฝนตกแต่เป็นจากประเทศภูฐานค่ะ
1: นะ
0: ค
1: ะฟังกันนะครับ
0: ซึ่งเป็นสั้นๆเพลงทั้งสั้นแต่น่ารักมากนะคะ Rain is falling นะคะเชิญฟังค่ะ

0: ti abang alumada aing alumada ngaji pecasi
1: สั้นๆนะคะ
2: ค
1: ก็ถามเขาว่าเพลงเกี่ยวกับอะไรคะ
2: ค
1: เขาบอกว่าอ๋อ Falling Rain ก็เปลี่ยนเป็น Falling Rain นะคะคือฝนตกนะคะคนที่ร้องก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเป็นเพื่อนๆสื่อมวลชนที่ทำรายการวิทยุเกี่ยวกับเด็กๆนะคะเขาก็มาคุยกับป้าพันธ์ป้าพันธ์ก็บอกเราทำงานเพลงเด็กเหมือนกันเลยนะคะก็เลยแลกเปลี่ยนเพลงกันเนี่ยแหละค่ะเขาก็ร้องให้ป้าพันธ์ฟังนะจบไปแล้วหนึ่งเพลงต่างชาตินะคะท่านนี้ก็มาทวนคำถามนะคะ
2: ครับคำถามเรานี้ใกล้ชิดกับเด็กๆมากเลยเพราะเป็นเรื่องของเล่นของเด็กๆครับเราก็เลยอยากถามว่าเด็กๆมีของเล่นเนี่ยเด็กๆเก็บของเล่นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีวิธีจัดการกับของเล่นที่มีอยู่เยอะแยะนี่อย่างไรบ้างนะครับตอบมาเลยนะเรื่องจริงของเด็กๆแน่นอน
1: ค่ะ
2: 022183975-7ครับ
1: หรือว่าจะพิมพ์ได้ที่ LINE @julareadio นะคะมีโทรศัพท์มาค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะตอบคำถามค
2: ่
3: ะ
2: หนูชื่ออะไรคะ
3: ทามมี่ค
2: ่
3: ะ
1: หนูทามมี่มาแล้ว
2: ม
1: ี
2: ฉายาว่าน
1: ักเต้นระบำ
2: ใช่ไหมคะนักเต้นระบำใช่ไหมชอบเต้นใช่ไหมคะทามมี
4: ่โอ้ยชื่อทามมี่มาก
1: นักเต้นแจ๊สไหมคะ
2: ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: เ
3: ดี๋ยวต้องไปเต้นป
2: ั
3: มปัมเช
2: ีย
3: ร์
2: ปัมปัมเชียร์ปัมปัมเชียร
1: ์ได
2: ้เอาละทามมี่จะตอบคำถามว่ายังไงดีคะ
3: เอากล่องหรือตู้มาเก็บค
2: ่
3: ะ
2: เอากล่องหรือตู้มาเก็บนะ
1: หรือตู้มาเก็บนะคะแล้วถ้าเกิดตู้ก็แล้วกล่องก็แล้วไม่พอค่ะของเล่นมันเยอะมาก
2: จะทำยังไงดีคะ
1: ของเล่นมันเยอะมากค่ะใส่กล่อง
3: ค
1: ่
3: ะ
2: ทำยังไงถ้ามีเยอะมาก
1: โอ้จะบริจาคถ้าเยอะใช่ไหมคะ
3: หรือจัดให้มันเรียบร้อยก็ได้ค
1: ่
3: ะ
1: หรือว่าจะจัดให้เรียบร้อยก็ได้
2: เนาะ
1: ให้เรียบร้อยก็ได
2: ้
1: ถ้าเกิดสมมุติจะบริจาคจริงๆเนี่ยหนูทำใจได้ไหมคะว่าโอ้ยอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็อยากเล่นนะมันจะบริจาคได้ไหมคะ
2: ได้ไหม
1: ตัดใจได้ไหม
2: ได
1: ้ได้เคยทำไหมคะ
3: เคยต่อขอเล่นเด็กๆแล้วหนูก็เอาไปจ่ายไปแล้วค่ะได้เด็กกันที่ไม่มีพ่อแม
1: ่โอ้แล้วเขา
3: ไปที่ศูนย
1: ์เ
3: ขาไปที่ศูนย์ค่ะ
1: แล้วเห็นหน้ากันไหมเขาดีใจกันไหมคะเขายิ้มไหมคะ
3: ยิ้มค่ะ
1: แล้วหนูรู้สึกยังไง
3: เล็กๆด้วยไม
2: ่
3: ม
2: ี
3: ส
2: ิ
3: ทธิ์โตกับเด็กๆค่ะ
1: แล้วหนูรู้สึกยังไงคะเวลาเห็นเขายิ้ม
3: ดีใจค่ะ
1: หนูก็ดีใจเหมือนกันนะคะดีใจคนละอย่างดีใจได้ให้อีกคนดีใจได้รับ
2: ได้รับใช
1: ่ครับ
2: ค่ะแล้ววันนี้หนูมีอะไรจะส่งข่าวไหมคะ
3: ขอเพลงค
2: ่
3: ะ
2: ได้ค่ะเพลงอะไรคะเพลงอะไรเอ่ยบอกได้เลยค่ะเพลงอะไรเอ่ย
4: เพลงอะไร
2: ล่ะเพลงอะไรคะ
1: ถ้าหนู
3: Golden
1: อะไรนะ
2: อะไรนะคะ
3: Golden
2: Golden เหรอจากการ์ตูนเรื่องอะไรอะคะรู้มั้ยเรื่องอะไรคะรู้มั้ย
3: ผู้หญิง3ตัวที่มีชื่อว่าลูมิอะค่ะ
2: เหรอเค้ามาจากการ์ตูนเรื่องอะไรอะเดี๋ยวไปค้นได้เนาะมีมั้ย
3: มันจําเรื่อง

0: ันคือปีศาจ
1: หรอ
2: มันคือปีศาจ
1: โอ้คือปีศาจ
2: มันเขียนว่าเพลงโกลเด้นอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: หรือเปล่าครับ
0: ใช่ค่ะ
2: มันเป็นร้องเป็นภาษาอะไรคะ
0: ไม่รู้
2: ภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษา
1: อังกฤษ
2: อังกฤษภาษาไทย
0: อังกฤษค่ะ
2: ภาษาอังกฤษนะค
1: ะ
2: ถ้าประพันธ์พิมพ์เขาโกลเด้นมันน่าจะขึ้นนะคะเดี๋ยวประพันธ์จะลองหาดูก่อนนะคะ
1: ครับ
2: ขอบคุณนะคะน้องทามิจ๋า
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: และจะมีใครตอบคำถามอีกไหมล่ะคะเนี่ย
3: เด็กๆที่มีของเล่นเด็กๆเก็บของเล่นยังไงดีครับและเด็กๆมีวิธีจัดการยังไงกับของเล่นของตนเองบ้าง022183975-7 ครับ022183975-7 ครับ
2: ค่ะพิมพ์ได้นะคะเด็กๆคะใครอยากพิมพ์ก็เชิญ LINE @julareadio ค่ะ LINE @julareadio นะคะตอนนี้ก็ฟังเพลงกันต่อเลยยังไม่มีใครพิมพ์หน้าจอมานะคะไม่เป็นไรตาพี่แมวเลือกนะคะยอดกระปุกหรือว่ารักเพื่อน
3: ๆเอายอดกระปุกดีกว่าเพลงนี้ดีนะเนี่ย
2: มีด้วยเหรอเพลงนี
3: ้มี
2: เหรอ
3: เรามายอดกระปุกกันเถอะ
2: เด็กๆคะรู้ไหมว่ายิ้มแย้มแก้มใสมันมีโครงการกันอยู่นะ
3: ใช่เลย
2: ปีนึงเราจะมาคุยกันทีนึงว่าเด็กๆเก็บเงินมาตลอดทั้งปีตั้งแต่มกราจนถึงธันวาคมนั้นเก็บได้กี่บาทเป็นความเขาเรียกว่าอะไรมันก็ไม่ต้องแบบแข่งกันว่าจะต้องเยอะนะแต่ว่าอยากให้เป็นนิสัยแล้วก็เก็บตังค์เพราะการเก็บตังค์เนี่ยมันก็จะทำให้เรามีตังค์ของเราเองอยากซื้ออะไรที่มัน
3: ไม่รบกวนคุณพ่อคุณแม่
2: เฟื่อยมากอะไรนะคะก็ซื้อได้เป็นภูมิใจว่านี่นะเงินของเราเองนั่นเนี่ยนะคะก็มาฟังเพลงหยอดกระปุกด้วยกันนะคะอยู่ในอัลบั้มเจ้อแจ้วค่ะ
1: ครับ

0: เด็กๆขา
1: ครับ
0: เห็นไหมพระพันหยอดแล้วเย้เรามีโครงการหยอดกระปุกกันตั้งแต่ต้นปีเด็กๆใครเพิ่งเปิดมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะคะแล้วพอปลายปีเราจะถามว่าได้เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งฟังตอนนี้ก็ยังทันค่ะทำยังไงดีพี่แมว
1: ก็ใครมีกระปุกอยู่แล้วหรือยังไม่มีก็บอกคุณพ่อคุณแม่เนาะอยากได้กระปุกออมสินมาเก็บสตังค์ค่ะนะคะแล้วก็เริ่มหยอดกระปุกกันเลย
0: จะค่าขนมนะคะ
1: ใช่เลยครับ
0: เหลือเท่าไหร่ก็เอามาหยอดกระปุกกันแล้วเดี๋ยวเราจะมานับกันตอนปลายปีนะคะว่าได้เท่าไหร่
1: แล้
0: วไม่ต้องอายว่าได้น้อยได้เยอะนะคะปีที่แล้วเราก็บอกกันไปแล้วหนึ่งปีนี้เราก็ต้องรออีกนะอีก6เดือนจะดูที่ได้เท่าไหร่แต่วันนี้ลืมหยอดเดี๋ยวกลับไปหยอดนะคะเด็กๆคะเราจะมาอ่านคำตอบแล้วนะคะเพราะที่เราถามไปอะค่ะ
1: ครับก็คือเด็กๆที่มีของเล่นเด็กๆเก็บของเล่นยังไงครับและมีวิธีการจัดการกับของเล่นของตัวเองยังไงบ้าง
0: แสดงว่าที่ไม่โทรมาไม่มีของเล่นเลย

0: หรือว่ามีน้อยใช่ไหมคะมีน้องทัมมี่นะคะฉายานักเต้นแจ๊สปอมปอมเชียนะคะบอกว่าก็เอาของเล่นมาใส่กล่องหรือเอาตู้มาเก็บค่ะแต่ถ้ามันไม่พอนะคะทั้งตู้ทั้งกล่องไม่พอก็บริจาคนะคะตอนเล็กๆก็บริจาคนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ารักมากนะคะคือจัดเก็บให้เรียบร้อยถ้ามันเยอะเกินเหตุอันไหนที่ไม่ได้ใช้แล้วตอนเล็กๆ เห็นไหมคะที่น้องทัมมี่บอกอ่ะก็ไปบริจาคให้น้องเล็กๆ เนี่ยเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขนะคะแล้วพี่แมวแล้วทำไงคะ
1: ก็เหมือนกันก็หาลังเลยแต่ก่อนพี่แมวมีต้องไปลังไปตัวแล้วก็ใส่เก็บเอาไว้เลย
0: ค่ะครับทั้งเก็บทั้งบริจาคเหมือนประพันธ์เหมือนกันนะคะ
1: ค
0: ่ะรับรางวัลนะคะที่ตอบอยู่ทางบ้านกับคุณพ่อคุณแม่ก็รับรางวัลได้เหมือนกันนะคะ
1: คร
0: ับ เอาละค่ะแล้วเราก็จะมาให้ฟังเพลงนี้เป็นเพลงปิดท้ายรายการนะคะช
1: ื่
0: อเพลงว่าทำความดีนะคะทำความดีคือเรื่องจริงเด็กๆค่ะฟังดูนะคะเป็นทำความดีของเด็กๆปี2566นะคะเป็นความดีจริงๆเลยนะคะลงไว้เป็นคนเรียบเรียงแล้วก็ร้องไว้แล้วก็แต่งทำนองด้วยทำความดีเชิญฟังค่ะ

0: ียกว่าดี
1: เด็กๆค่ะทำดีให้เป็นปกติมีโอกาสเมื่อไหร่พิ้วทำความดีทันทีเลยนะคะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กค่ะอยู่เป็นเพื่อนเด็กๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5-6 โมงเย็นนะคะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
4: เรื่องกำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
5: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
4: อ
5: ้
4: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
6: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
4: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกมากเลยครับ
7: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะคะ
8: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจูอาร์เรดิโอพลัสก็ได้นะครับ
9: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: ขอบคุณครับ
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
3: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับจุฬาเดลี่ในวันนี้ก็มีเรื่องราวของการคว้ารางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี2569โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ถึง5รางวัลด้วยกันโดยผลงานทั้งหมดนี้ก็เป็นผลงานจากนิสิตปริญญาเอกของวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการและนิสิตปริญญาโทจากคณะวิทยาศาสตร์เริ่มกันที่ผลงานแรกครับกับผลงานนวัตกรรมปุ๋ยน้ำแคลเซียมโบรอนเชิงชีวภาพจากทรัพยากรหมุนเวียนในชุมชนโดยเขาก็ได้นำเปลือกไข่มาแปรรูปผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผสานองค์ความรู้ด้านเคมีชีวภาพเทคโนโลยีคีเลตและโภชนาการพืชเพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของเซลล์พืชเพิ่มคุณภาพของผลผลิตลดปัญหาผลแตกผลร่วงและช่วยยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวของพืชเศรษฐกิจหลายชนิดต่อกันที่ผลงานที่2ครับเป็นผลงานที่มีชื่อว่า Flow Coco Shot เป็นผลงานน้ำมะพร้าวน้ำหอมเข้มข้น

0: ที่คงคุณค่าสารชีวภาพเหมาะสำหรับการฟื้นฟูและเพิ่มสมรรถนะให้กับนักกีฬานวัตกรรมนี้เป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ธรรมชาติเข้มข้นจากน้ำมะพร้าวน้ำหอมที่พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีการระเหยอุณหภูมิต่ำทำให้สามารถเพิ่มความเข้มข้นของสารอาหารและอิเล็กโทรไลต์ได้ถึงประมาณ 3-5 เท่าโดยยังคงคุณค่าของวิตามินแร่ธาตุสารชีวภาพรวมถึงกลิ่นและรสชาติอย่างครบถ้วนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนักกีฬาและผู้ที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายหลังการออกกำลังกายอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับมะพร้าวน้ำหอมที่มีขนาดหรือรูปลักษณ์ไม่ตรงตามมาตรฐานการจำหน่ายอีกด้วยผลงานที่3ครับมีชื่อว่า Adore Drop เป็นสเปรย์จัดการกลิ่นควันบุหรี่สำหรับห้องพักโรงแรมและหอพักโดยพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหากลิ่นตกค้างในพื้นที่ปิดโดยใช้เทคโนโลยีที่มีชื่อว่าActive Odor Capture ที่สามารถดักจับอนุภาคควันบุหรี่และสารประกอบระเหยที่เป็นต้นเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ตั้งแต่ต้นทางแทนการใช้เพียงแค่น้ำหอมหรือสารแต่งกลิ่นเพื่อกลบกลิ่นผลงานที่4ครับเป็นผลงานที่มีชื่อว่าพาวชิลผ้าเช็ดสัตว์เลี้ยงต้านจุลชีพจากเทคโนโลยี Copper Oxy แบบย่อยสลายได้เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้เลี้ยงสัตว์ยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงโดยผสานองค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์เคมีประยุกต์และเทคโนโลยีต้านจุลชีพผลิตภัณฑ์นี้ได้ช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคกลิ่นไม่พึงประสงค์และลดความเสี่ยงในการนำสิ่งสกปรกจากภายนอกเข้าสู่ที่พักอาศัยเหมาะสำหรับการเช็ดทำความสะอาดอุ้งเท้าหลังเดินเล่นดูแลเส้นขนหลังทำกิจกรรมหรือจะเป็นการทำความสะอาดก่อนเข้าบ้านก็ได้เช่นเดียวกันที่สำคัญคือเขาใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเป็นการลดปริมาณขยะจากผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลงานชิ้นสุดท้ายครับเป็นผลงานที่มีชื่อว่า PM Magnet ชิ้นนี้ก็จะเป็นสเปรย์ปรับพื้นผิวเพื่อดักจับฝุ่น PM 2.5 ผลงานนี้ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง PM 2.5 และ PM 10นับว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนิสิตและนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของหลายภาคส่วนพร้อมต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์จริงอันเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนางานวิจัยไทยสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับประเทศและระดับนานาชาติครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus

จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

ลุ้นรายชื่อบัตรคนจนรุ่งนี้หลังเคาะผ่านเกณฑ์9ล้าน5แสนคนไม่ผ่านเหตุรายได้เกินถือหุ้นมีที่ดินตำรวจเก็บหลักฐานวัสดุหาสาเหตุเพลิงไหม้เขตตอบคำถามตรวจสอบโรงเบียร์นลาดพร้าวอย่างไรก่อนให้ใบอนุญาตด้านกทม.สั่งปิด3ร้านไม่ปลอดภัยลงมติพรุ่งนี้เพิกถอนข้าราชการล็อตแรกกว่า 3,000 คนเตรียมเรียกคืนเงินเดือนตั้งแต่มีนาเดินหน้าตรวจกระดาษคำตอบใหม่ 400,000 คนปกครองหอบหลักฐาน 1,500 แผ่นส่งปปช.เอาผิดขบวนการพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จเบาะแสใหม่สูติบัตรโรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม 9 ชื่อ 3 ผู้ต้องหาคดีพ่อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาจีสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: วันนี้มีความคืบหน้านะครับเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นครับเมื่อวานนี้เคาะแล้วเป็น3กลุ่มนะครับจาก 5,000 รายชื่อที่คะแนนที่ประกาศออกมากับกระดาษคำตอบไม่ตรงกันแบ่งเป็น3กลุ่มครับแต่กลุ่มหนึ่ง 3,000 กว่าคนเนี่ยอันนี้ผิดแน่คือคะแนนถูกแก้ไขจากสอบตกเป็นสอบผ่านเดิมเนี่ยจะต้องรอเอารายชื่อเหล่านี้ไปพิจารณาในกกลางนะครับวันที่23กรกฎาคมนี้แต่ล่าสุดครับปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกไม่รอแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับคุยกับกกลางในการพิจารณา 3,000 รายชื่อนี้เลยเพราะอะไรเพื่อให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาสอบแบบบริสุทธิ์ยุติธรรมครับถ้าคนที่ผิดจริงๆเดี๋ยวเอาชื่อออกคนที่เขาสอบแบบถูกต้องเที่ยงธรรมไม่ได้โกงอยู่ในบัญชีเนี่ยจะได้ขยับขึ้นมาเลยครับเดี๋ยววันนี้มีรายละเอียดเรื่องนี้ให้ติดตามกันนะครับ
1: ล็อตแรก 3,000 คนเนี่ยอาจจะมีการเรียกคืนเงินเดือนด้วยนะคะอีกสักครู่นึงเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันมีความคืบหน้าสำคัญเพราะว่าเช้ามืดที่ผ่านมาตี 5:30
0: ครับ
1: เยาวชน6คนค่ะหลบหนีออกจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กในจังหวัดนครราชสีมานะคะอาศัยจังหวะฉวยโอกาสตอนที่ครูเวรกำลังเปิดประตูหลบหนีออกมาในขณะที่ไม่สวมเสื้อนะคะสวมแต่กางเกงเนี่ยค่ะหนีออกมาแล้วก็ขโมยรถยนต์ขับออกไปมุ่งหน้าไปที่จังหวัดชัยภูมินะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดชัยภูมิควบคุมตัวได้แล้วค่ะเยาวชนชาย6คนถูกตำรวจด่านสกัดควบคุมตัวได้บริเวณถนนสาย201ชัยภูมิสีคิ้วค่ะอยู่ในช่วงตำบลหนองแซงอำเภอเมืองชัยภูมินะคะระหว่างที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาด้วยความเร็วสูงพลตำรวจสุจริตปานเล็กผู้กับบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิระบุค่ะว่าได้รับการประสานจากตำรวจจังหวัดนครราชสีมาให้สกัดจับกลุ่มเยาวชนหลบหนีออกจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งจากการติดตามตัวในช่วงแรกพบรถกระบะที่กลุ่มเยาวชนเนี่ยขับมาแล้วมาจอดทิ้งเอาไว้บริเวณอำเภอเนินสง่าจึงประสานตำรวจตามเส้นทางที่คาดว่าเยาวชนจะขับผ่านในการตั้งด่านสกัดจึงสามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้จากนั้นค่ะตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเดินทางมาถึงและควบคุมตัวเยาวชนทั้ง6คนกลับไปดำเนินคดี
2: 5ใน6คนมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชัยภูมินะครับเราก็ได้ดำเนินการสืบสวนจนก็ทราบว่าเด็ก6คนได้หลบหนีมาที่บ้านของผู้ต้องหาที่อำเภอเนินสง่านะครับผมได้สั่งการให้

0: ับนัสกาและผู้กับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิเข้าไปสืบทราบและติดตามจนกระทั่งทราบว่าได้หลบหนีออกจากพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรนัสกานะครับเราจะได้ติดตามมาจนกระทั่งสามารถจับกลุ่มตัวได้ที่แยกบ้านหนองนางแสง
1: พลตำรวจตรีสุจริตปานเล็กผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิบอกว่าเหตุการณ์เยาวชนหลบหนีออกจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ7 นาฬิกานะคะอาศัยจังหวะที่เจ้าหน้าที่เปิดประตูห้องควบคุมวิ่งสวนออกมาเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีรายงานว่ามีการลักลอบตัดลูกกรงห้องควบคุมเอาไว้ก่อนแล้วจากนั้นขโมยรถกระบะซึ่งจอดอยู่ภายในโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยอยู่ห่างจากสถานพินิจไปประมาณ800เมตรค่ะขับหลบหนีออกจากพื้นที่ลักษณะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดชัยภูมิโดยเยาวชนชาย6คนที่หลบหนีนะคะเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา1คนและเป็นชาวจังหวัดชัยภูมิ5คนค่ะ
2: ปากท้องของต้องกินนะครับถ้าพูดถึงของกินง่ายสุดก็คือข้าวแกงครับหลังจากที่คุณสุภจีรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผุดไอเดียอยากจะทำข้าวแกงราคาถูกจานละไม่เกิน40 บาทคือ1จานใส่กับ2อย่างเนี่ยไม่เกิน40เป็นโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยครับพูดวันจันทร์บอกอังคารจะเข้าครม.ถอยกลับแทบไม่ทันนะครับเพราะเรื่องนี้มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมจัด Turning Point ตอนเที่ยงรายการออนไลน์ของไทย PBS นี่แหละก็เลยมีโอกาสถามท่านผู้ชมครับถามว่าข้าวแกงทุกวันนี้ที่ถูกกว่า40บาทมีไหมคำตอบคือมีนะครับแต่ในกรุงเทพมันอาจจะหาไม่ง่ายครับแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยแต่ละจังหวัดมีครับที่ไม่เกิน40บาทคำถามที่ตามมาก็คือพอรัฐมนตรีจะไปการันตีให้มันเป็นข้าวแกง40บาทผมใช้คำว่าประกันราคาข้าวแกงแล้วกันนะแปลว่าส่วนต่างเกิน40บาทขึ้นไปเดี๋ยวรัฐบาลเอาตังค์ไปจ่ายให้แม้แต่ไปถามกับพ่อค้าแม่ค้าขายข้าวแกงเขาก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ครับบอกว่าถ้าช่วยแบบนี้เนี่ยมันช่วยได้แป๊บเดียวอยากจะให้ไปคุมที่ราคาต้นทุนมากกว่าครับข้าวแกงราคาต่ำกว่า40บาทมีไหมมีครับอย่างเจ้าเนี้ยเราไปดูเมนูของเขามีผัดกระเพราคั่วกลิ้งกุนเชียงทอดผัดหน่อไม้ชูฉี่ปลาทูเป็นรายการอาหารบางส่วนนะครับที่ร้านเขาเอามาขายครับกับข้าว1อย่างขายจานละ20กับข้าว2อย่างจานละ30บาทนี่ไงไม่ถึง40บาทเจ้าของร้านเขาบอกแบบนี้ครับที่ขายราคานี้ได้เนี่ยเพราะร้านเขาไม่เสียค่าเช่าครับส่วนวัตถุดิบอื่นๆก็เป็นไปตามราคาตลาดครับทีนี้ตามเมนูอาหารของเขาเนี่ยมันไม่ได้ทำแบบกระจัดกระจายท่านผู้ชมเขาเลือกใช้เฉพาะเนื้อสัตว์ที่เป็นหมูไก่ใช้หมูใช้ไก่เท่านั้นคุมต้นคุณราคาครับให้ราคาขายมันอยู่ที่เริ่มต้น20บาทขายได้แบบไม่ขาดทุนครับ
3: เราก็จะเอาราคาที่สามารถไปได้เราไม่ขาดทุนอะไรเงี้ยลูกค้าก็ได้กินของถูกด้วยข้าวใช้ข้าวผสมสาวให้ผสมข้าวหอมมันก็จะไม่เละไม่ราคาไม่สูงเกินไป
4: ก็ยอมรับว่าเราไม่เห็นราคาได้
3: ใช่แล้วเราก็ต้องขายในปริมาณมากๆเราถึงจะได้กำไรเพราะต้นทุนก็เท่าๆคนอื่นเขาใช่ถ้าพวกกุ้งพวกปลาหมึกเราก็จะไม่มีเพราะว่าราคามันสูงใช่ไหมคะเราไม่สามารถมาขาย20บาทได
4: ้แล้วกลุ่มลูกค้าของเรา
3: ก็เป็นแรงงานเป็นพนักงานออฟฟิศข้าวกล่องแกงถุงอะไรเงี้ยค่ะ
1: คุณผู้ชมล่ะคะยังเจอไหมคะข้าวแกง2 อย่าง40บาทหรือใครที่ขายข้าวแกงไหวไหมถ้าจะให้ขายราคานี
2: ้ครับ
1: มันคงไม่ใช่ทุกร้านที่ขายได้ในราคานี้ล่ะค่ะเจ้าของร้านขายข้าวแกงอยู่ที่เขตหลัก4บอกว่าราคาข้าวแกง 1-2 อย่างมันอยู่ที่จานละ50บาท
2: ครับ
1: เพราะว่าเขามีต้นทุนสูงค่ะต้นทุนหลายอย่างไหนจะค่าเช่าอีกมันไม่ใช่แค่ค่าวัตถุดิบไงคะ
2: ครับ
1: อย่างร้านนี้มีค่าเช่าอยู่ที่เดือนละ 20,000 บาทเข้าไปแล้วค่าแรงอีกค่าพนักงานอีกต้นทุนวัตถุดิบต่างๆอันนี้ก็เป็นไปตามราคาตลาดนะคะมันมีกลไกการตลาดกำกับอยู
2: ่ครับ
1: ส่วนโครงการข้าวราดแกงของกระทรวงพาณิชย์ที่บอกว่าข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทตามโมเดลก็คือจะดึงร้านข้าวแกงมาร่วมโครงการมองว่าจริงๆเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าก็จะได้รับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าวัตถุดิบปรุงอาหารอาจจะช่วยลดต้นทุนไปได้บ้างแต่มองว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องค่าครองชีพถ้าจะให้เป็นระยะยาวควรไปควบคุมที่ต้นทุนต่างๆให้ผู้ประกอบการได้ต้นทุนที่ถูก

0: ลงมากกว่าก็จะสามารถทำให้ขายในราคาถูกลงได้ค่ะ
1: ก็จะให้ช่วยคุมราคาสินค้านิดนึงครับพวกวัตถุดิบพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะบาลานซ์กันหมดแล้วถ้าของมันไม่ขึ้นราคานะที่จากเราไปจ่ายตลาดมาเนี่ยราคามันคงเดิมแล้ววัตถุดิบมันก็ทำให้ร้านค้าสามารถที่จะคงราคาไว้ได้หรือว่าลดราคาลงมาได้ขอให้คุมราคาตรงวัตถุดิบที่ตลาดที่เราไปทำให้จ่ายจากเดิมที่มันแพงอยู่แล้วก็ให้มันลดลงมาเล็กน้อยเราก็สามารถที่จะลดลงได้แล้วก็แบบโครงการ40บาทนี่มันก็จะยิ่งง่ายเลยยิ่งไปได้ดีเลย
2: ในมุมของคนซื้อในมุมของคนกินครับก็เล่าให้นักข่าวฟังนะครับบอกว่าตอนนี้ข้าวแกงราคาประหยัดเนี่ยหาได้ยากแล้วครับก็เข้าใจนะครับว่าตอนนี้ต้นทุนต่างๆวัตถุดิบต่างๆราคามันสูงขึ้นคนขายข้าวแกงก็ต้องปรับราคาสูงขึ้นครับอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยไปกำกับดูแลเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบมากกว่ามันจะอยู่ได้ทั้งคนซื้อคนขายในภาวะที่เศรษฐกิจซบเซาครับ
3: อย่างน้ำมันแพงแล้วของขึ้นแล้วไม่ลงแบบนี้ครับมันถ้าของขึ้นแล้วจะไม่ค่อยลงน้ำมันแพงของก็ต้องขึ้นค่าก็ส่งสูงขึ้นนะครับอยากให้เขาปรับพวกสินค้าที่จำเป็นให้มันลดลงตามกลไกตลาดของน้ำมันที่น้ำมันขึ้นแล้วมันกับน้ำมันลงให้ลงตามไปด้วยครับ
4: มองว่าน้ำมันลงแล้วราคาอย่างอื่นก็ขอให้มันลง
3: ใช่ให้มันตามคือว่าของที่จำเป็นสำหรับการชีวิตประจำวัน
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับบอกว่ามอบหมายให้กรมการค้าภายในไปตรวจสอบต้นทุนราคาสินค้านะครับเพื่อพิจารณาว่ารายการสินค้าควบคุมชนิดไหนบ้างที่สามารถปรับลดราคาได้อีกเพื่อลดต้นทุนต่างๆของผู้ประกอบการครับส่วนโครงการข้าวแกง40บาทที่จะดึงร้านข้าวแกงกว่า 200,000 ร้านเข้าร่วมโครงการโดยรัฐจะสนับสนุนวงเงิน 3,000 ถึง 10,000 บาทตอนนี้ชะลอเอาไว้ก่อนครับไม่ได้บอกว่าถอยนะครับแต่ชะลอไว้ก่อนหลังจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยครับ
0: เหตุการณ์ไฟไหม้ร้านโรงเบียร์นาลาดปราวค่ะผ่านมาจนถึงวันนี้ยังไม่สามารถเอาผิดกับใครได้นะคะในวันนี้ที่บางครอบครัวได้ประกอบพิธีชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตแล้วค่ะแต่ว่าการดำเนินคดีก็มีความคืบหน้าในบางส่วนนะคะวันนี้ตำรวจได้ความชัดเจนทางคดีมีพยานหลักฐานหลายประเด็นที่คาดว่าอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้ร้านที่เกิดเหตุก็คือโรงเบียร์นาลาดปราวนะคะโดยเฉพาะเรื่องการใช้ไฟฟ้าการใช้วัสดุบางอย่างที่ผิดประเภทที่อาจจะมีส่วนเป็นสาเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากการสูดดมก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ทำให้เสียชีวิตได้ภายในไม่กี่นาทีค่ะพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินพาพนักงานของร้านโรงเบียร์นาลาดร้าว3คนไปชี้จุดในที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับร้านเพื่อนำมาประกอบข้อมูลประกอบสำนวนคดีโดยเฉพาะเรื่องทางหนีไฟประตูเข้าออกแล้วก็ถังดับเพลิงการสอบสวนพยานตำรวจบอกว่าได้ความชัดเจนหลายประเด็นที่ตั้งเอาไว้นะคะอะไรบ้างตำรวจบอกว่าได้ข้อมูลความชัดเจนเรื่องจุดต้นเพลิงวัสดุที่ใช้การใช้ไฟภายในร้านซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากการตรวจสอบภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดของร้านขณะเกิดเหตุการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าเกิดกลุ่มควันในเวลา 23:50 นาทีและต่อมาเวลา 23:51 นาทีนาทีเดียว1นาทีหลังจากมีควันเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วประเด็นนี้ก็ยังไปตรงกับคำให้การของนักร้องวงทศกัณฐ์ที่บอกว่าเห็นควันไม่ถึง1นาทีหลังจากนั้นไฟก็ลุกลามค่ะ
5: ตอนไฟลามอ่ะที่ว่า1นาทีเราเห็นแบบลามเร็ว
6: เห็นครับเร็วเพราะว่าผมอ่ะไม่เห็นไฟแต่ผมอ่ะอยู่หน้าห้องน้ำแล้วเนี้ยควันมันตามหลังผมออกเป็นคนสุดท้ายตอนที่ควันมันพุ่งออกมาแล้ว
5: แป๊บเดียว
6: ครับ
2: นักร้องวงทศกัณฐ์ครับพูดถึงประเด็นเรื่องไฟในร้านนะครับบอกว่าไฟในร้านเนี่ยมีปัญหาเรื่องระบบไฟตกบ่อยกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอครับซึ่งร้านเนี่ยใช้วิธีแก้ไขนะครับด้วยการปิดเครื่องปรับอากาศชั่วคราว สอดคล้องกับประเด็นการสอบสวนของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงครับที่พบว่าร้านเนี่ยขอยื่นใช้ไฟเพิ่มเติมแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทางร้านกลับบ่ายเบี่ยงครับซึ่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าสั่งตรวจสอบประเด็นนี้ให้ชัดเจนนะครับว่าร้านได้ต่อเติมระบบไฟหรือใช้ไฟเกิน

0: ็นกระแสหรือไม่ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญว่าร้านนั้นมีพฤติการประมาทหรือไม่ครับ
1: ได้สอบปากคำทางเจ้าที่ไฟฟ้าซึ่งก็มีการขออนุญาตนะครับซึ่งเดิมเนี่ยขอไว้ที่30/100แล้วมาตอนหลังก็มีข้อมูลว่าด้วยมีปริมาณการใช้ไฟที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะไปขอเพิ่มซึ่งเจ้าพนักงานไฟฟ้าก็จะมาขอตรวจแต่ว่าทางร้านว่ายังไม่พร้อมให้ตรวจอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่บ่งบอกว่าทางร้านเนี่ยมีการต่อเติมไฟเองหรือไม่แล้วเป็นเหตุให้ไฟโอเวอร์โหลดจนเกิดเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญนะครับในกระบวนการสอบสวนพยานหลักฐานที่จะนำว่าประมาทหรือไม่นะครับ
2: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงการตรวจสอบของตำรวจกรณีการใช้วัสดุตกแต่งในร้านซึ่งตรงกับข้อมูลสำคัญทางนิติเวชที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการเสียชีวิตค่ะที่ระบุว่าผู้เสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวไฟโดยตรงแต่เกิดจากการขาดอากาศหายใจและการสูดดมก๊าซพิษค่ะ
1: สาเหตุการตายที่ตรวจพบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์อยู่ในร่างกายนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้เมื่อสูดเข้าไปในร่างกายจะทำให้ปิดกั้นน่ะไม่ให้ร่างกายได้รับออกซิเจนซึ่งทั้ง2สารเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติคือบล็อกไม่ให้ร่างกายได้รับออกซิเจนซึ่งถ้าได้รับเข้าไปในปริมาณมากเนี่ยสามารถทำให้เสียชีวิตได้ภายในไม่เกิน4นาที
0: ส่วนการตรวจสอบร้านที่พบโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่จดทะเบียนนะครับมีชื่อของเจ้าของร้านแล้วก็แม่และยังมีข้อสังเกตและข้อมูลจากหลายฝ่ายเรื่องหุ้นลมก็คือไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการแต่มีหุ้นส่วนตำรวจเนี่ยกำลังตรวจสอบเรื่องนี้นะครับเนื่องจากกระแสข่าวที่ออกมาบอกว่าหุ้นลมเนี่ยมีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันครับจะตรวจสอบทั้งหมดรวมถึงเส้นทางการเงินนะครับประเด็นการปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะผู้ออกใบอนุญาตร้านเป็นร้านอาหารแต่ประกอบกิจการกึ่งผับอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจสอบซึ่งนอกจากจะรอหลักฐานการตรวจจากสำนักงานเขตยังจะขอสอบเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยนะครับถ้าพบข้อบกพร่องก็จะถูกดำเนินคดีครับ
2: หลังเกิดกรณีของร้านโรงเบียร์นาลาดพร้าวค่ะกทม.ได้มีคำสั่งให้ทั้ง50เขตไปตรวจเข้มยกระดับความปลอดภัยสถานประกอบการร้านอาหารใบอนุญาตถ้าพบว่ามีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ให้สั่งระงับการให้บริการชั่วคราวทันทีนะคะแล้วก็พบว่าจากการตรวจค้นเบื้องต้นช่วง3วันที่ผ่านมาปรากฏว่ามีร้านถูกสั่งปิดให้บริการชั่วคราวไปแล้ว3แห่งอยู่ในย่านพระราม1เขตปทุมวันย่านจรัญสนิทวงเขตบางกอกน้อยและอีกจุดนึงย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีค่ะ
0: ตอนนี้ถ้าต่อจิ๊กซอต่างๆจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับจากหลายฝ่ายที่ให้ข้อมูลมาล่าสุดไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือวสท.เนี่ยเราพอจะเห็นภาพต้นเหตุของไฟไหม้ในครั้งนี้ครับจากตำรวจเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมจำได้ไหมครับตำรวจเนี่ยบอกว่าสาเหตุของมันเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่ร้านขอใช้ไฟเพิ่มแต่พอการไฟฟ้าเขาจะมาแก้ไขให้ใช้ไฟเพิ่มร้านไม่ให้ตรวจอันนี้มีข้อมูลชัดเจนว่าร้านขอใช้ไฟเพิ่มเป็น200แอมป์อันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ครับวันนี้วสท.บอกว่าสาเหตุของการเกิดไฟไหม้มันไม่ได้เริ่มจากล่างขึ้นไปที่บนฟ้าครับแต่มันเกิดจากสายไฟด้านบนอยู่ใต้ฟ้าสายไฟเนี่ยน่าจะใช้ไฟเกินขนาดรองจากใต้ฟ้ามีโฟมกันความร้อนถัดจากโฟมกันความร้อนมีแผ่นซับเสียงถัดจากแผ่นซับเสียงมีวัสดุตกแต่งที่เป็นพลาสติกเหล่านี้ครับเป็นปัจจัยที่เอื้อทำให้เกิดไฟไหม้และลุกลามอย่างรวดเร็วและการเกิดไฟไหม้ในครั้งนี้แทบจะไม่ต่างจากกรณีของเมาท์เทนบีครับ
3: เป็นแผ่นฝ้าที่ทึบสนิทนะครับเนี่ยเขาเป็นรอยปริแตกเป็นรอยนี่แสดงให้เห็นว่ามันมีแรงดันมหาศาลเลยเพราะว่าฝ้าเนี่ยเป็นฝ้า
0: ฝ้าเพดานของร้านโรงเบียร์นาลาดพร้าวนะครับถูกนำมาวิเคราะห์ในวงเสวนาครับมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอัคคีภัยสันนิษฐานว่าต้นเพลิงอาจจะเกิดเหนือฝ้าจากสายไฟร้อนเกินกำลังก่อนที่มันจะลุกลามติดโฟมฉนวนกันความร้อนและแผ่นซับเสียงอย่างรวดเร็ว

0: วครับนางสาวบุษกรแสนสุขประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยวสท.บอกว่าเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้ครับมีลักษณะใกล้เคียงกับกรณีเมาท์เทนบีที่ชลบุรีพบการใช้โฟมฉนวนกันความร้อนแผ่นซับเสียงและหญ้าเทียมตกแต่งเพดานซึ่งเป็นวัสดุที่ติดไฟง่ายครับทำให้เปลวไฟนั้นลุกลามอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในอาคารระบบปิดผลการตรวจสอบเบื้องต้นครับยังพบข้อสันนิษฐานว่าต้นเพลิงอาจเกิดจากความร้อนสะสมเหนือฝ้าเพดานนะครับทำให้โฟมฉนวนชนิด TU โฟมสลายตัวเป็นก๊าซเชื้อเพลิงเมื่อก๊าซรั่วออกมาสัมผัสกับอากาศครับจึงเกิดการลุกลามแล้วก็ไหม้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันแผ่นโฟมซับเสียงที่ใช้ภายในอาคารครับยังปล่อยควันดำและก๊าซพิษทำให้ผู้ประสบเหตุหมดสติได้อย่างรวดเร็วและเป็นอุปสรรคต่อการอพยพหนีไฟครับ
1: ว่ามันเป็นทั้งคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะมีทั้งไซยาไนด์มีทั้งก๊าซเขาเรียกว่าหลายๆตัวนะคะซึ่งตรงนี้มันขึ้นอยู่กับว่าวัสดุมันเป็นอะไรนะคะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดก๊าซพิษได้หลายรูปแบบค่ะซึ่งตรงนี้ถามว่ามันเกิดได้ยังไงนะคะก็อย่างที่บอกว่าวัสดุต่างๆนะคะที่คือเราชอบเราอาจจะเข้าใจว่าการเกิดเพลิงไหม้อุปกรณ์หรือวัสดุตัววัสดุเนี่ยมันจะต้องมีไฟเข้าไปจุดแล้วก็ให้ติดนะคะแต่บางทีมันคือการที่มันมีความร้อนนะคะ
2: นายพิชยะจันทรานุวัฒน์ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยของวสท.ระบุว่าแม้หลังเหตุเพลิงไหม้เมาท์เทนบีภาครัฐจะเข้มงวดเรื่องการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้นแต่ก็ยังพบผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแทนที่จะเป็นสถานบริการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านกฎหมายแล้วก็โซนนิ่งส่งผลให้มีการดัดแปลงอาคารปิดทึบเพื่อลดเสียงรบกวนและมีการเลือกใช้วัสดุดูดซับเสียงหรือฉนวนที่ติดไฟง่ายเพื่อซึ่งก็เพิ่มความเสี่ยงเมื่อเกิดไฟไหม้ค่ะ
3: มีการอนุญาตแล้วก็พยายามกบเสียงรบกวนเพราะมันอยู่ในชุมชนนะฮะอันนี้การกบเสียงเนี่ยมันก็เลยทำให้การใช้ฉนวนดูดซับเสียงเนี่ยแบบผิดปกติอ่ะจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดนี้นะอันนี้เขาแบบมีตรงไหนก็ทำหมดเลยอ่ะทั้งหลังคาทั้งเพดานทั้งเหนือเพดานที่เมาท์เทนบียังเอายางไปวางไว้บนหลังคาอีกเพื่อที่จะไม่ให้มันกระพือ
0: ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอัคคีภัยวสท.ครับเสนอให้ภาครัฐปรับปรุงกฎหมายสถานบริการและกฎหมายผังเมืองนะครับให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจในปัจจุบันครับพร้อมกับการกำหนดมาตรฐานวัสดุตกแต่งภายในอาคารครับโดยเฉพาะฝ้าเพดานวัสดุซับเสียงนะครับให้ใช้วัสดุที่ไม่ลามไฟเช่นใยแก้วหรือว่าวัสดุทนไฟครับแม้ว่าวัสดุเหล่านี้ต้นทุนมันจะสูงกว่าแต่จะช่วยลดความรุนแรงของไฟไหม้ครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการนะครับนอกจากนี้ครับมีข้อเสนอให้ยกระดับมาตรฐานอาคารที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากนะครับเช่นสถานบริการศูนย์การค้าและโรงพยาบาลด้วยการติดตั้งระบบตรวจจับไฟไหม้เหนือฝ้าเพดานครับระบบตรวจจับไฟไหม้เหนือฝ้าเพดานนะครับเพื่อออกแบบเส้นทางหนีไฟให้ปลอดภัยและตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอยในอนาคตครับ
2: ศูนย์เอราวัณรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เสียชีวิตรวม33คนนะคะในจำนวนนี้ครอบครัวนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว31คนขณะเดียวกันค่ะผู้บาดเจ็บมีจำนวน71คนนะคะเป็นกลุ่มผู้ป่วยเคสสีแดง14คนกลุ่มนี้มีอาการบาดเจ็บสาหัสยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะครอบครัวของนางสาวพลอยไพลินทึมหลวงอายุ29ปีที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดราชประคองธรรมตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีหลังสวดอภิธรรม1คืนมีญาติครอบครัวและเพื่อนมาร่วมแสดงความอาลัยและนำอัฐิกลับบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดค่ะสำหรับการจัดงานศพนะคะทางวัดดำเนินการให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากครอบครัวนำร่างมาร่วมในโครงการบ้านหลังสุดท้ายของวัดเป็นการช่วยเหลือศพไร้ญาติและศพยากไร้แบบครบวงจรค่ะส่วนในวันที่เกิดเหตุผู้เสียชีวิตนางสาวพลอยไพลินไปสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานก่อนจะพบ

0: ร่างเสียชีวิตภายในห้องน้ำของร้านศูนย์เอราวัณกรุงเทพมหานครรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวจำนวน33คนนะคะส่งร่างให้ครอบครัวนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว31คนส่วนผู้บาดเจ็บค่ะ71คนแบ่งเป็นผู้ป่วยเคสสีแดง14คนสีเหลือง13คนสีเขียว44คนนะคะซึ่งกลุ่มสีเขียวนี้แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วทั้งหมดค่ะ
1: มีหลายชุดนะครับที่เข้าไปตรวจสอบกรณีไฟไหม้ครับหนึ่งในนั้นก็คือกรรมธิการกระจายอำนาจของสภาครับวันนี้เข้าพบผอ.เขตจตุจักรนะครับรวมไปถึงสำนักต่างๆที่เกี่ยวข้องของกทม.ครับแต่เหมือนจะไม่ได้ข้อเท็จจริงอะไรประธานคณะกรรมการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารรูปแบบพิเศษของสภาครับลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุไฟไหม้ที่ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับหลังได้ประชุมร่วมกับนายปราศาสตร์โพสีมาศผอ.เขตจตุจักรสำนักการโยธาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักกฎหมายและคดีของกทม.ครับเพื่อขอข้อมูลข้อเท็จจริงกรณีไฟไหม้นะครับรวมไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งประเภทการตรวจตราและการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุครับจากการพูดคุยครับพบว่าตอนนี้ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง2คณะคณะแรกกทม.ตั้งขึ้นโดยยังไม่ทราบว่าใครเป็นประธานนะครับอีกคณะหนึ่งเป็นของสำนักงานเขตจตุจักรครับที่มอบให้ผู้ช่วยสำนักงานเขตเป็นประธานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับส่วนกรณีการขอใบอนุญาตต่อเติมอาคารได้รับการยืนยันครับว่ามีการขอใบอนุญาต2ใบกับกทม.นะครับก็คือใบอนุญาตการประกอบอาหารหรือการสะสมอาหารและอีกใบหนึ่งเป็นใบอนุญาตการให้มีเสียงดนตรีและการแสดงโดยมีการต่อใบอนุญาตแบบปีต่อปีครับขณะที่ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารครับเป็นใบอนุญาตเดิมตั้งแต่ปี2513ขึ้นอยู่กับสำนักงานเขตบางเขนซึ่งต่อมาเนี่ยมีการแยกออกมานะครับเป็นสำนักงานเขตจตุจักรครับทำให้การค้นหาใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารเดิมทำได้ยากครับแต่มีสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเป็นอาคารพาณิชย์เดิมและมีบ้านเลขที่ซึ่งการต่อเติมเนี่ยสำนักงานเขตจตุจักรและสำนักงานโยธาครับได้เข้ามาตรวจสอบตลอดแล้วก็ให้ผ่านเช่นเดียวกับตำรวจครับที่ยืนยันว่าได้มาตรวจตามเวลาที่กำหนดตามใบอนุญาตแต่เวลาหลังจากนั้นไม่ได้เข้ามาตรวจผมอ่านซ้ำอีกทีตำรวจยืนยันว่าได้มาตรวจตามเวลาที่กำหนดตามใบอนุญาตใบอนุญาตนี่เขาให้ถึงเที่ยงคืนใช่ไหมครับแต่ตำรวจบอกว่าหลังจากนั้นไม่ได้เข้ามาตรวจหลังจากนี้ครับกรรมธิการเนี่ยจะรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทั้ง2คณะของกทม.นะครับและคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของตำรวจซึ่งคณะกรรมการเนี่ยจะเรียกทุกฝ่ายเข้ามาสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งครับ
2: เมื่อก่อนมันเป็นร้านอาหารแบบโอเพ่นเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นน่ะก็ดูจากโครงสร้างนี่ผมก็ยังไม่ทราบว่าโครงสร้างมีการดัดแปลงหรือเปล่านะครับแต่ว่ามีการดัดแปลงภายนอกอย่างแน่นอนและการเอาตามนี้นะครับเราก็มองว่าวันนี้ผมก็ยังไม่ได้เดินตรวจนะครับตรวจว่าข้างหลังเป็นยังไงมีประตูทางออกกี่ทางนะครับแต่ทราบมาวันที่เราได้รับการแจ้งแล้วก็ภาพที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้เข้าพื้นที่ก่อนเนี่ยผมเห็นจากพี่ๆผู้สื่อข่าวก็ดีจากพลเมืองดีก็ดีที่ได้มีการบันทึกภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงมีเปลวเพลิงหรือเปลวไฟเนี่ยออกแค่ทิศทางเดียว
0: นายชยพลสะท้อนดีส.ส.กทม.เขต8พรรคประชาชนที่ดูแลพื้นที่เขตจตุจักรด้วยเนี่ยนะคะบอกว่าเบื้องต้นจะเร่งติดตามการเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บส่วนทรัพย์สินที่สูญหายพยายามแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหลังจากนี้จะติดตามแก้ไขเรื่องระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่โซนนิ่งในการตั้งสถานบันเทิงค่ะ
3: ก็คงไม่ได้อยากให้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งที่เราจะมานั่งถอดบทเรียนกันซ้ำๆเดิมๆโดยที่เราจะไม่ได้แอคชั่นอะไรกันสักทีผมคิดว่ามันควรจะต้องหยุดได้แล้วล่ะครับกับการถอดบทเรียนซ้ำๆจำเจแบบเดิมกันไปมาแต่ครั้งนี้ควรจะต้องเป็นครั้งสุดท้ายละที่เราจะต้องตื่นแล้วก็แก้ไขกฎหมายข้อบังคับข้อบัญญัติทุกอย่างที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่นระดับเขตระดับกทม.แล้วก็ระดับพรบ.ที่เป็นคุมระดับประเทศด้วยเหมือนกันนะครับ
1: ผอ.เขตจตุจักรลงพื้นที่ไปด้วยนะครับวันนี้พูดกับผู้สื่อข่าวสั้นๆครับบอกว่าร้านที่เกิดเหตุขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะครับและผอ.เขตก็ให้ปากคำกับตำรวจทั้งหมดแล้วจึงไม่ขอพูดไปมากกว่านี้ครับ
4: ขอบคุณมากครับ

0: นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตจังหวัดปทุมธานีค่ะตกเป็นผู้เสียหายของขบวนการ call center นะคะวิธีการไม่ใหม
1: ่
0: แต่ว่ามันเกิดเหตุขึ้นซ้ำๆวิธีการก็คือขบวนการ call center เนี่ยค่ะเขาจะมีวิธีการหลอกให้ผู้เสียหายก็คือนักศึกษาเนี่ยขังตัวเองอยู่ภายในห้องหรือว่าโรงแรมคล้ายกับว่าเป็นการจัดฉากว่านักศึกษาเนี่ยถูกลักพาตัวแล้วก็หลอกให้ผู้ปกครองเนี่ยโอนเงินมาให้กลุ่ม call center เป็นเงินคล้ายๆกับค่าไถ่นะคะซึ่งมหาวิทยาลัยระบุว่าแค่3วันมีนักศึกษาในสังกัดถึง7คนถูกหลอกให้โอนเงินแบบนี้รวมแล้วกว่า5ล้านบาทนะคะน่าสนใจนะคะคุณผู้ชมที่บอกว่าไม่ใช่วิธีการใหม่แต่ทำไมถึงยังมีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อซ้ำๆแล้วกระบวนการ call center ก็ล็อกเป้าไปหลอกลวงกลุ่มที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักศึกษาด้วยใช้วิธีการรูปแบบที่เรียกว่าลักพาตัวออนไลน์หรือว่าเรียกค่าไถ่ทิปนะคะเขาใช้วิธีการควบคุมจิตใจจนเหยื่อหลงเชื่อนักศึกษาหลงเชื่อแล้วก็ยอมทำตามคำสั่งทุกอย่างค่ะตำรวจสภ.ปากคลองรังสิตเข้าไปช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต2คนภายในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีค่ะหลังจากถูกขบวนการ call center หลอกให้ขังตัวเองอยู่ภายในห้องพักระหว่างการช่วยเหลือก็ยังพบว่าขบวนการ call center ยังสั่งให้ผู้เสียหายเนี่ยค่ะเปิดวิดีโอคอลเอาไว้ตลอดเวลาเพื่อควบคุมแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหววิดีโอคอลคุยกับ call center call center จะได้รู้ว่านักศึกษาหรือผู้เสียหายเนี่ยไม่ไปบอกคนอื่นแล้วตอนที่ตำรวจเข้าไปช่วยเนี่ยนักศึกษาก็ยังไม่เชื่อว่าตำรวจจริงที่มาเป็นตำรวจจริงนะคะก็ยังถูก call center เนี่ยค่ะหลอกแล้วก็เหมือนกับควบคุมความรู้สึกแล้วก็จิตใจผู้เสียหายอีกคนถูกสั่งให้ใช้ผ้าขนหนูมัดข้อเท้าเพื่อถ่ายภาพส่งไปให้ผู้ปกครองอ้างว่าถูกลักพาตัวจัดฉากว่าถูกลักพาตัวเพื่อให้ผู้ปกครองเนี่ยรีบโอนเงินแลกกับการปล่อยตัววันนี้พนักงานสอบสวนสภ.ปากคลองรังสิตเชิญหนึ่งในผู้เสียหายและครอบครัวมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่ออายัดบัญชีปลายทางและขยายผลไปยังเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการนะคะพ่อของผู้เสียหายบอกว่ามิจฉาชีพใช้จิตวิทยาหลอกว่าได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อที่ต่างประเทศจนนักศึกษาหลงเชื่อและโอนเงินให้กว่า 400,000 บาทค่ะ
2: ถ้าเกิดว่าเอาเรื่องที่เขาได้รับมาเนี่ยไปแจ้งผู้ปกครองจะทำให้ผู้ปกครองเดือดร้อนไปด้วยผมเข้าใจว่าน้องเนี่ยน่าจะกลัวคนรอบข้างเดือดร้อนจากสิ่งที่เขาทำซึ่งแค่นี้มันใช้จิตวิทยาในการพูดโน้มน้าวให้น้องเนี่ยคือ
3: รองผู้กำกับการสืบสวนสภ.ปากคลองรังสิตครับบอกว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับพบว่าบัญชีปลายทางเป็นบัญชีนิติบุคคลในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้วก็เป็นบัญชีบุคคลด้วยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือครับขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชีทั้งหมดครับ
4: การบอกเหยื่อนะครับที่เหยื่อเนี่ยจะต้องโอนไปบัญชีนี้ตามสั่งอย่างเดียวครับเฮ้ยบัญชีนี้เกี่ยวข้องกับการทำรับบัญชีของแบงค์นี้นะบัญชีนี้เกี่ยวข้องกับการทำการที่เราจะต้องไปอยู่ต่างประเทศนะเพื่อทำให้เด็กเริ่มเชื่ออย่างนั้นคือถ้าโอนตูมเดียวไปบัญชีเดียวเนี่ยอาจจะมีเอ๊ะมีการโยกสลับเปลี่ยนบัญชีนะครับและอย่างมือคือการทำงานของแก๊งคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าโอนบัญชีเดียวถ้าตำรวจตามทันก็หมดเลยนะครับมีการกระจายเงินออกไปนะครับว่าตำรวจตามอันนี้ไม่ทันเราก็เอานู่นออกมาก่อนมันจะเป็นประมาณนี้
0: ขณะที่ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตบอกว่าเพียง3วันพบนักศึกษาในสังกัดตกเป็นผู้เสียหายของขบวนการ call center แล้ว7คนสูญเงินไปมากกว่า5ล้านบาทในจำนวนนี้4คนถูกหลอกจนเข้าสู่กระบวนการลักพาตัวออนไลน์พฤติกรรมของมิจฉาชีพค่ะจะเริ่มที่การสร้างความหวาดกลัวโดยอ้างว่าผู้เสียหายเนี่ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอาญาเช่นการพนันออนไลน์ฟอกเงินหรือยาเสพติดหลังจากนั้นเขาจะใช้วิธีการพูดโน้มน้าวปนผสมกับการข่มขู่แล้วก็การปลอบใจสลับกันไปเพื่อกดดันให้ผู้เสียหายเชื่อว่าตัวเองกำลังเผชิญกับคดีจริงๆพูดไปเรื่อยๆจนผู้เสียหายเกิดความสับสนแล้วก็เริ่มเชื่อจากนั้นก็จะสั่งให้ตัดขาดการติดต่อกับคนรอบข้างและควบคุมการสื่อสารผ่านวิดีโอคอลตลอดเวลาลำดับต่อมาออกอุบายเรื่องทุนการศึกษาไปเรียนต่อต่างประเทศนำเรื่องนี้มาใช้เป็นข้ออ้างให้ผู้เสียหายเนี่ยค่ะไปขอเงินจากผู้ปกครองโดยอ้างว่าจะได้เป็นเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีสำหรับการยื่นขอวีซ่าค่ะ
5: เขาก็มีวิธีสเต็ป1สเต็ป2มีโพยในการพูดมีรูปแบบในการพูด

0: ซึ่งเป็นเทคนิคทางจิตวิทยาอยู่แล้วทั้งทำให้เรารู้สึกกลัวทำให้เรารู้สึกว่ามีทีมนี้กำลังมาช่วยเราอย่างเงี้ยมันก็คือจิตวิทยาเบสิกซึ่งเขาถูกผ่านการใช้มาแล้วสำเร็จมาแล้วมันก็เลยใช้ได้
1: หนึ่งในผู้เสียหายนะครับเป็นนักศึกษาหญิงชั้นปีที่3ครับนำเอกสารและหลักฐานการโอนเงินให้ข้อมูลกับตำรวจนะครับอ้างว่าถูกขบวนการ call center หลอกว่าเธอเนี่ยไปพัวพันกับคดีฟอกเงินและยาเสพติดก่อนจะให้โอนเงินให้ชุดแรกเนี่ยโอนไปกว่า 400,000 บาทครับมิจฉาชีพอ้างว่า 400,000 เนี่ยจะมาตรวจสอบเส้นทางการเงินจากนั้นหลอกล่อให้โอนเพิ่มอีก 800,000 บาทครับแลกกับการไม่ดำเนินคดีนอกจากนี้ก็ยังแนะนำนะครับให้ผู้เสียหายอ้างกับผู้ปกครองนะครับบอกว่าได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศและให้ใช้เอกสารปลอมเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถืออันนี้หลอกซ้อนหลอกระหว่างนั้นครับก็จะใช้การข่มขู่สลับการปลอบใจจนผู้เสียหายเนี่ยหวาดกลัวแล้วก็เชื่อว่าตัวเองกำลังจะถูกดำเนินคดีจริงๆนะครับก็เลยยอมโอนเงินให้ 1,100,000 บาทครับ
2: ว่าที่หนูคุยด้วยค่ะเขากดดันหนูว่าถ้าหนูไม่ทำตามอ่ะหนูอาจจะหมดอนาคตก็ได้เพราะว่าหนูจะติดคุกนู่นนี่นั่นแล้วก็ถ้าเอาไปบอกคนอื่นก็จะคนอื่นก็จะโดนคดีไปด้วยแล้วก็เอาไปแจ้งตำรวจเอาไปอายัดธนาคารบัญชีอะไรสักอย่างไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันมีตำรวจแล้วก็มีพนักงานของธนาคารมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นตอนนั้นคือหนูเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกออกหมดเลยหนูไม่สามารถบอกอาจารย์ได้หนูไม่สามารถบอกเพื่อนไม่สามารถบอกพ่อบอกแม่แกตำรวจได้เลยหลังจากที่โอนสายไปที่สารวัตรนะคะเขาข่มขู่หนูหนักมากแล้วหนูก็รู้สึกเสียขวัญแล้วในตอนนั้นคือหนูอะมันมีฉุกคิดแรกเข้ามาแล้วว่าแบบมันเอ๊ะแรกแล้วว่าตำรวจทำไมพูดกับประชาชนแบบนี้คือมันเป็นคำพูดที่มันทำร้ายจิตใจอะค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าพี่เป็นตำรวจจริงปะเนี่ยไม่ใช่สแกมเมอร์จริงปะเนี่ยแล้วเขาก็เหมือนของขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนตำหนิหนูกลับมาว่าก็เนี่ยตำรวจจริงๆไงตำรวจไงถ้าผมไม่ทำคดีให้คุณนะคุณก็เจอเรื่องใหญ่เลยนะอย่างเงี้ยค่ะแล้วขึ้นเสียงด้วย
3: อ้าวเป็นรูปแบบนั้น
1: ครับ
3: พอถูกจับได้ก็จะเล่นบทสลิงแตกไปคุณผู้ชมอาจจะคุ้นๆรู้สึกเหมือนมันไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่คดีแรกนะคะจริงๆเคยเกิดมาแล้วหลายเคสมีกรณีคล้ายกันอีกเคยเกิดขึ้นกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนปี68นะคะตอนนั้นเนี่ยขบวนการ call center ใช้วิธีการควบคุมผู้เสียหายผ่านโทรศัพท์และวิดีโอคอลแล้วก็สั่งการทุกขั้นตอนจนมีนักศึกษาหญิงถึงกับถือมีดเดินเข้ามาในโรงพักตามคำสั่งแล้วก็พบว่าคดีนี้มีผู้เสียหายกว่า10คนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่ถูกหลอกอ้างว่าไปเกี่ยวข้องกับคดีอาญาก่อนจะบอกให้โอนเงินมาเพื่อใช้ในการตรวจสอบเส้นทางการเงินหรือใช้วิธีการบอกให้เหยื่อผู้เสียหายเนี่ยค่ะนักศึกษานะคะไปหลอกผู้ปกครองว่าได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศซึ่งครั้งนั้นก็มีผู้เสียหายสูญเงินไปหลักล้านบาทเหมือนกันค่ะ
1: เช็คลิสต์กันหน่อยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้3กลุ่มนะครับที่มีการตรวจสอบกันอยู่ในการทุจริตสอบท้องถิ่นครับกลุ่มแรกกสทที่เกี่ยวข้องกับการทำ TOR ในการจัดสอบนะครับวันนี้กลุ่มนี้ยังไม่มีความคืบหน้าครับกลุ่มที่2ครับเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขคะแนนสอบกลุ่มนี้จะมีทั้งนายพิชิตดร.วินแล้วก็กลุ่มบ้านบางใหญ่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับสัปดาห์หน้าตำรวจจะเรียกสอบเพิ่มอีก15ปากเป็นกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขผลคะแนนสอบครับส่วนกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มคนสอบอันนี้เราเล่าไปแล้วตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่ากลุ่มนี้ 3,000 คนแรกโดนแน่ๆออกจากราชการแล้วก็เรียกเงินเดือนคืนด้วยใช่มั้ยฮะที่กลุ่มที่2เนี่ยผู้ชมครับมันมีความน่าสนใจจิ๊กซอสำคัญของกลุ่มที่2ที่แก้ไขกระดาษคำตอบและแก้ข้อสอบเนี่ยก็คือนายพิชิตกับดร.วินจนถึงวันนี้เนี่ยนายพิชิตยังไม่ยอมเปิดปากนะครับแต่ดร.วินเนี่ยเริ่มซัดทอดแล้วบอกว่าข้อมูลต่างๆที่เขาได้มาเขาส่งต่อไปให้กับกลุ่มบ้านบางใหญ่ก็คือนายพิชิตครับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะครับติดตามการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบท้องถิ่น3คนก็คือจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมนายอัศวินโชติพนังและนางสาวสัตพรนะครับ3คนนี้โดยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบบอกว่าการสอบสวนนายพิชิตยังให้การปฏิเสธทุกข้อหาครับแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนแม้แต่คำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวก็ไม่ยอมตอบส่วน

นายอัศวินหรือดร.วินแม้จะปฏิเสธข้อกล่าวหาครับแต่ก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเขายอมรับว่าตัวเองเนี่ยทำหน้าที่ในการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่สถ.และมสว.ส่วนนางสาวสัตพรน้องสาวของเขามีหน้าที่ในการ

0: ขาดคำตอบจำนวน15คนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ในบ้านพักมารับทราบข้อหาครับแต่มีบางคนนะครับที่ปปช.จะขอกันเอาไว้เป็นพยานในคดีครับส่วนที่สตูลครับเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการร้องเรียนทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับก่อนหน้านี้ตำรวจออกหมายจับอดีตนายกอบต.แห่งหนึ่งที่อำเภอควนกาหลงไปแล้วล่าสุดเจ้าหน้าที่ออกหมายเรียกลูกสาวของอดีตนายกอบต.คนนี้เพิ่มเติมเพื่อให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาครับหลังจากตำรวจตรวจสอบพบว่ามีพฤติการลักษณะเหมือนเป็นนายหน้าจัดหากลุ่มคนที่ต้องการตำแหน่งซึ่งมีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากนะครับเบื้องต้นตำรวจยังไม่พบตัวทั้งอดีตนายกอบต.และลูกสาวครับคาดว่าน่าจะซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่หรืออาจจะหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วครับ
1: เราได้ครับ
2: ข้าราชการปี2568ที่สอบผ่านและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการเนี่ยนะคะกลุ่มนี้ 14,980 คนนะคะในกลุ่มนี้พบว่ามีคะแนนผิดปกติเนี่ยประมาณ 5,000 คนทีนี้จากการตรวจสอบแล้วเนี่ยค่ะพบว่าล็อตแรกประมาณ 3,000 กว่าคนกลุ่มนี้นะคะล็อตแรกจะมีมติสั่งให้มีการถอดถอนออกจากการเป็นข้าราชการจะมีมติวันพรุ่งนี้ก็น่าจะได้เห็นความชัดเจนกันทีนี้สำหรับล็อตแรกก็อาจจะมีการเรียกคืนเงินเดือนด้วยถ้าเรียกคืนเนี่ยนะคะก็อาจจะเรียกคืนเงินเดือนตั้งแต่ที่มีการบรรจุก็คือเงินเดือนเดือนมีนาค
0: ม
2: เป็นต้นมานะคะนอกจากนี้ค่ะปปช.จะเดินหน้าตรวจสอบกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดใหม่ทั้งหมดนี่ก็คือ 800,000 แผ่นด้วยกันนะคะของผู้สอบทั้งหมด 400,000 คนต้องตรวจให้เสร็จภายใน15วันโดยมีการประสานกับทางธรรมศาสตร์แล้วก็กพ.ในการช่วยตรวจคะแนนด้วยนะคะก็คาดว่าจะใช้เวลา15วันจะสามารถประกาศผลสอบใหม่ประกาศชื่อแล้วก็ลำดับของคนที่สอบได้ใหม่ค่ะนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนั่งในตำแหน่งรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแทนนายธีรุธสุภวิบุญผลที่ถูกคำสั่งให้มาประจำการที่กระทรวงมหาดไทยชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุถึงการแต่งตั้งนายนิรัตน์ที่นั่งเก้าอี้รักษาราชการตำแหน่งอธิบดีสทค่ะก็เนื่องจากว่าขณะนี้ส่วนราชการในองค์กรดังกล่าวกำลังมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นก็จำเป็นค่ะต้องมีผู้บังคับบัญชาโดยตรงบริหารจัดการให้เรียบร้อยโดยเฉพาะทำในสิ่งที่ถูกต้องให้แล้วเสร็จโดยเร็วปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุด้วยบอกว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทเพื่อพิจารณาขอมติดำเนินการเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรก 3,621 คนส่วนกลุ่มที่2 1,713 คนและกลุ่มที่3 480คนจะต้องมีการนับคะแนนการสอบใหม่ทั้งหมดค่ะ
3: เนี่ยเราต้องพิจารณาแล้วว่าเราต้องเพิกถอนให้เร็วสุดเพราะเราเห็นข้อมูลเป็นเชิงประจักษ์แล้วว่ามีความผิดปกติแล้วคนที่ดำเนินการเรื่องนี้ก็คือกสทเองซึ่งมีการประชุมเมื่อวานนะแต่ว่าเลขาเนี่ยก็ไม่ได้เสนอว่ากสทเนี่ยควรจะเพิกถอนสิ่งที่ตัวเองเนี่ยประกาศไปเพราะนั้นเนี่ยผมเนี่ยในรัฐบาลกระทรวงเนี่ยแล้วได้คุยกับท่านรัฐการทิพดีเนี่ยแล้วคุยกับทางรองทิพดีซึ่งเป็นเลขาเนี่ยคนที่ผูกก็ต้องเป็นคนแก้ก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนต้องแสดงความบริสุทธิ์ตัวเองด้วยเพราะท่านเป็นคนประกาศในรายชื่อเหล่านั้นน่ะท่านก็ต้องแค่รายชื่อเหล่านั้นอันนี้เบื้องต้นก่อนนะฮะ
0: ฟังทีแรกตกใจนะท่านผู้ชมครับกระดาษคำตอบฉบับจริง 800,000 แผ่นแล้วต้องตรวจสอบภายใน15วันเนี่ยทำยังไงทางกสทครับเขาจะตรวจใหม่ทั้งหมดนะครับโดยจะมีคนกลางก็คือมหาวิทยาลัยอื่นๆครับเข้ามาช่วยตรวจสอบครับเข้ามาเนี่ยช่วย2ด้านด้วยกันก็คือความโปร่งใสนะครับและความเป็นธรรมที่จะเป็นการยืนยันผลคะแนนสอบให้กับบัญชีสอบทั้ง 400,000 คนใช้เวลาสอบ15วันครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยย้ำถึงการเดินหน้าในการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงที่สอบ5ราชการจากสทรวมไปถึงการตรวจสอบขบวนการบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยทุกประเด็นย้ำครับจะต้องเกิดความกระจ่างแล้วก็ชี้แจงกับประชาชนได้ครับ
2: เรื่องการตรวจ กระดาษคำตอบเนี่ยนะคะนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดี

0: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขยายความเรื่องการตรวจข้อสอบ 800,000 แผ่นบอกว่าขณะนี้กระดาษคำตอบอยู่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอยู่ที่ปปช.ค่ะดังนั้นถ้าจะตรวจหลักฐานของสถ.อาจจะมีข้อมูลจากแฟลชไดรฟ์ซึ่งมีการสแกนคำตอบเอาไว้ครบทั้งหมดรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุถึงการพิจารณาให้ข้าราชการที่ถูกบรรจุก่อนหน้าที่บอกล็อตแรก 3,621 คนจะต้องชดใช้เงินเดือนด้วยหรือไม่เนี่ยนะคะบอกว่าก็อาจจะต้องพิจารณาไปตามพฤติกรรมอีกครั้งหนึ่งว่าการดำเนินการจะมีบทลงโทษอย่างไรซึ่งก็จะต้องมีการตรวจสอบด้วยกลุ่มนี้บรรจุเป็นข้าราชการตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
1: ยังไม่หมดครับท่านผู้ชมครับยังมีอีกชุดหนึ่งนะครับที่ร่วมตรวจสอบเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายกำลังติดตามกันนะครับสำหรับการตรวจสอบครับทางกรรมาธิการปปช.ของสภาครับเขาก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับว่ามันเป็นไปได้หรือที่ไฟล์คะแนนกับไฟล์ข้อสอบเนี่ยสองไฟล์นี้มันจะอยู่ในแฟลชไดรฟ์แฟลชไดรฟ์ถือเอาไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอันหนึ่งอยู่ในห้องความมั่นคงนะครับล็อกกุญแจเอาไว้อยู่ในห้องของอธิบดีกับอีกอันนึงอยู่ที่มสว.แต่ปรากฏว่าไปตรวจแฟลชไดรฟ์ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปรากฏว่าไฟล์ที่มันโดนล็อกเอาไว้เนี่ยมันโดนแก้เหมือนกันคำถามก็คือแก้ก่อนเอาไปใส่หรือเอาไปใส่แล้วมันมีคนที่สามารถเอากุญแจไปเสียบแล้วก็แก้ไขข้อมูลข้างในได้นะครับวันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้ครับ
2: เวลา 9:30 นณห้องประชุมกรรมาธิการ C31
1: ใช้เวลากว่า3ชั่วโมงครับในการหารือระหว่างกรรมาธิการปปช.ของสภานะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเลขาธิการศาลปกครองและองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันครับมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะครับประธานกรรมาธิการปปช.เนี่ยแถลงผลการสอบข้อเท็จจริงครับสรุปว่ามีการแก้ไขไฟล์แฟลชไดรฟ์ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.ซึ่งแฟลชไดรฟ์เนี่ยท่านผู้ชมมันอยู่ในห้องอธิบดีสถ.แต่ยังไม่สามารถระบุได้ครับว่าใครเป็นคนแก้ไขไฟล์นี้ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลแฟลชไดรฟ์ของมสว.นะครับที่ไม่มีการแก้ไขไฟล์ครับสำหรับแฟลชไดรฟ์เนี่ยคนที่เข้าถึงได้ก็คืออธิบดีรองอธิบดีและเจ้าหน้าที่อีก4คนนะครับเนี่ยครับในนี้แหละต้องหาผู้ที่เกี่ยวข้องครับว่าใครเป็นผู้แก้ไขไฟล์ซึ่งได้ส่งคอมพิวเตอร์และแฟลชไดรฟ์ไปตรวจสอบแล้วนะครับส่วนคนที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ 5,814 คนครับแต่พบว่าคะแนนไม่ตรงอันนี้ก็ข้อมูลไม่ต่างจากชุดอื่นๆที่ตรวจสอบนะครับมีการส่งรายชื่อไปพิจารณาเพิกถอนแล้วแต่ข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมวันนี้ก็คือมีความพยายามในการวิ่งเต้นเพื่อเอาชื่อออกจากการเพิกถอนครับซึ่งกรรมาธิการเนี่ยได้ข้อมูลทั้งหมด 5,814 คนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้เอามาตรวจสอบแล้วครับ
3: มีกระแสข่าวว่า 5,000 กว่ารายนี้ไปวิ่งเต้นเพื่อจะจ่ายเงินขอให้เอาชื่อหลุดออกจาก 5,814 รายมีข่าวว่ายอมจ่าย 300,000 บ้าง 500,000 บ้างเพื่อไม่ให้มีชื่อปรากฏผมก็ยืนยันกับสื่อมวลชนได้นะครับว่าอย่าไปทำไม่มีประโยชน์เพราะกรรมาธิการได้ขอข้อมูล 5,814 รายนี้กับผู้ชี้แจงแล้วซึ่งผู้ชี้แจงจะส่งรายชื่อ 5,814 รายนี้ให้กับกรรมาธิการและเมื่อกรรมาธิการมีข้อมูลก็เป็นข้อมูลที่สาธารณะเพราะฉะนั้นท่านมาไม่ถูกต้องท่านก็ต้องไปอันนี้ไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มครับ
0: ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกาศรายชื่อผลสอบค่ะมี4คนนะคะนางสาวบอใบไม้นายทอธงนายปอปลาและนายพอพานยังเป็นอักษรย่ออยู่นะคะอยู่ในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งกรรมาธิการจะเชิญทั้ง4คนมาให้ข้อมูลในชั้นกรรมาธิการต่อไปในสัปดาห์หน้ากรรมาธิการก็ได้เชิญปปช.ปปท.ปปง.ปปป.และกองปราบมาให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยค่ะ
1: นอกจากนี้ครับกรรมาธิการเนี่ยมีข้อสังเกตนะครับถึงกรณีแฟลชไดรฟ์ที่ไม่ตรงกับกระดาษคำตอบกว่า 5,000 คนครับมีข้อสงสัยนะครับว่ามีการแก้ไขไฟล์รายชื่อคะแนนสอบภาคต่างๆที่สูงเกินจริงเพื่อช่วยผู้สมัครบางกลุ่มให้สอบผ่านและการเข้า

0: ถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของสถและบริษัทเอกชนที่มสวเป็นผู้ว่าจ้างว่ามีร่องรอยในการแต่งไฟล์หรือไม่ครับ
1: ตอนลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ลุ้นนะคะ พรุ่งนี้ก็ลุ้นอีกค่ะหลายคนคงรอคำตอบกันลุ้นกันต่อว่าพรุ่งนี้จะมีชื่อปรากฏอยู่ใน9,500,000คนที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเข้าสู่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ เพราะว่ารัฐเขาต้องการจะตรวจสอบ เขาต้องการคนที่จนจริงๆล่ะค่ะที่จะมีสิทธิ์ถือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะต้องมีคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คนที่ตกเกณฑ์จำนวน9,300,000คนด้วยกันก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้แล้วก็เตรียมให้6,000,000สิทธิ์เนี่ยค่ะโยกไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสแทนค่ะเคาะแล้วค่ะสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569ตามหลักเกณฑ์ใหม่นะคะมีผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด9,500,000คนจากทั้งหมด18,800,000คนก็คิดเป็นร้อยละ14%ของประชากรทั้งประเทศค่ะส่วนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์อีกกว่า9,300,000คนนะคะก็สามารถตรวจสอบรายชื่อได้วันพรุ่งนี้แม่ลุ้นอีกแล้วเข้าไปเช็คชื่อกันได้ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือไปตรวจสอบรายชื่อกันที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารคือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์และ Exim Bankสำหรับยอดของคนที่ถูกตัดสิทธิ์เกือบครึ่งนึงทำให้ชาวจังหวัดอุทัยธานีบอกว่าอยู่ในกลุ่มตกสำรวจและไม่มีสมาร์ทโฟนล่ะค่ะเพราะฉะนั้นต้องรอลุ้นกันสำหรับผลการพิจารณาและบอกว่าถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ก็คงจะยื่นอุทธรณ์ล่ะค่ะเพื่อจะได้เข้าร่วมโครงการเพราะว่ามีรายได้น้อยจริงๆก็บอกมีรายได้จากการรับจ้างเท่านั้นค่ะ
2: ก็มีความกังวลค่ะกดจะไม่ได้ก็อยากมีบัตรเขามั่งเพราะว่าที่ได้ที่นาก็ไม่มีกับเขาที่จะอยู่ก็ยังไม่ใช่ของตัวเองแล้วก็อาชีพก็รับจ้างใครเข้ามาจ้างก็ไปอยากยื่นทอนค่ะเพราะอยากมีกับเขามั่งได้เอาเงินอีกก้อนนี้มาซื้อข้าวสารกินในจุนเจือในครอบครัว
0: อีกคนนึงครับบอกว่าไม่ได้ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะต้องการมาตรการช่วยเหลือระยะยาวมากกว่าครับ
3: คนจนก็อยากจะได้ไอ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะอยู่อีกนานเพราะคนละครึ่งอีก2เดือนเขาก็เลิกแล้ว
4: ไม่มีเงินท
3: ุ
4: น
3: และอย่างคนละครึ่งมันต้องลงทุนน่ะเอาเงินเข้าบัญชีถึงจะไปเบิกไปซื้อของเขาได้แต่เนี่ยบัตรคนจนเขาให้เลยเดือนละ300เนี่ยอย่างน้อยก็ยังมีข้าวสารกินถังแล้วครับ
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองนะคะคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยพบว่าส่วนใหญ่ตกเกณฑ์2หัวข้อขึ้นไปเช่นเป็นคนที่มีอายุเกิน60ปีมีรายได้เกิน 100,000 บาทและยังพบว่าผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากลักษณะไปถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินเกิน10ไร่บางคนมีหุ้นหรือว่ามีตราสารมูลค่าเกิน 100,000 บาทแต่ที่น่าสนใจก็คือผู้เข้าระบบคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนหนึ่งแหมมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดมีชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามซึ่งคณะกรรมการประชารัฐจะนำข้อมูลส่วนนี้เสนอให้ทางคณะกรรมการ Connect the Dot เพื่อตรวจสอบปัญหาเรื่องการสวมชื่อหรือถูกนำไปใช้เป็นนอมินีหรือไม่ค่ะ
5: ก็ต้องพบว่าการผู้ประกอบธุรกิจก็เอาชื่อญาติมาใส่ขอร้องการเซ็นกันจริงแต่ไม่ได้มาช่วยกันทำงานนะครับเพื่อให้ครบตามจำนวนซึ่งตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนเกณฑ์อย่างไรก็ตามก็ยอมรับครับว่ามีการใช้ชื่อซึ่งหลายครั้งไม่ได้มีแค่เรื่องนี้นะฮะถ้าจำได้ในเคสของกรมสรรพากรมีการบริษัทนำชื่อคนมาใส่เพื่อเป็นลูกจ้างปลอมสร้างรายจ่ายเท็จก็มีการโต้แย้งมาทุกครั้งทั้งสองครั้งที่ผ่านมานะครับกรมสรรพากรเองครั้งนี้ก็เลยเสนอให้มีการใช้ข้อมูลหักในที่จ่ายเพิ่มเติมเพราะหักในที่จ่ายเนี่ยสามารถชนได้ว่ามีการจ่ายเงินไปให้จริงแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วมีชื่อว่าตัวเองมีรายได้แล้วมั่นใจว่าตัวเองไม่มีรายได้เนี่ยมาชี้แจงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยทำให้เห็นนะครับว่ามีผู้ที่แอบอ้างชื่อท่านไปใช้หรือไม
0: ่ท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้6 โมงเช้ามาลุ้นกันว่าท่านที่ลงทะเบียนไว้มีชื่ออยู่ใน9ล้านคนแรกนี้หรือไม่นะครับถ้าไม่มีชื่อไม่ผ่านเกณฑ
1: ์
0: เขาจะเขียนเอาไว้เลย ไม่ผ่านเพราะอะไร

0: เหมือนคุณว่าเมื่อกี้เกิดบางคนมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทก็ไม่ควรจะได้บัตรคนจนไหมแต่ถ้าเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกกฎหมายอันนั้นก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะท่านผู้ชมครับสำหรับคนที่ยืนยันว่าเราจนจริงแต่มันติดเหตุผลบางประการอย่างไรเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่หมดหนทางนะครับยังสามารถรวบรวมเอกสารครับเพื่อยื่นอุทธรณ์ก็คือโต้แย้งได้ว่าเราเนี่ยจนจริงหอบหลักฐานยื่นอุทธรณ์วันที่17ถึง30กรกฎาคมนี้ครับจากนั้นจะมีการประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่21กันยายนนี้นะครับถ้าผ่านเกณฑ์สุดท้ายแล้วก็ยังได้สิทธิ์เหมือนเดิมซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับ
1: หรือสามารถกดรับสิทธิ์เข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40คนละ 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายนนี้โดยกระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับหลักเกณฑ์โครงการค่ะเพื่อเปิดให้คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่รู้ตัวว่าไม่ผ่านและยังไม่ได้กดยืนยันตัวตนพร้อมกับขยายสิทธิ์6ล้านสิทธิ์ในสัปดาห์หน้าค่ะ
0: วันนี้นายกมีกำหนดการบินไปจีนนะครับแต่ก่อนจะไปจีนเนี่ยก็ได้ไปพูดคุยนะครับกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดไปตรวจกองบัญชาการทหารสูงสุดครับมีประเด็นหนึ่งที่นายกพูดไว้อย่างน่าสนใจครับคือเป็นคำถามที่นักข่าวไปถามว่าถ้าสมมุติจีนเขาเสนอตัวเป็นคนกลางในการเจรจาระหว่างไทยและกัมพูชาเนี่ยโอเคไหมนายกก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับซึ่งได้เข้าไปถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีการตรวจแถวกองเกียรติยศผสม3เหล่าทัพและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกบริเวณด้านหน้าอาคารครับจากนั้นครับได้ฟังการบรรยายสรุปโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของกำลังพลโดยพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดครับบอกว่านายกไม่ได้แสดงความกังวลเรื่องใดเป็นพิเศษนะครับขณะที่นายกยืนยันว่ารัฐบาลกับกองทัพเป็นเนื้อเดียวกันครับก่อนจะเดินทางเยือนจีนครับจำเป็นต้องหารือกับกองทัพนะครับเพื่ออัปเดตสถานการณ์ความมั่นคงครับซึ่งจะนำไปคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและหลี่เฉียงนายกของจีนรวมถึงสัปดาห์หน้าครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนก็จะเดินทางเยือนไทยด้วยขณะเดียวกันนายกไม่ปฏิเสธนะครับกรณีที่จีนในฐานะมหามิตรมีท่าทีจะสนับสนุนเกื้อกูลที่จะเป็นคนกลางเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งถ้ามีโอกาสครับก็จะหารือความพร้อมปัญหาอื่นๆด้วยเช่นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความปลอดภัยชายแดนครับ
2: อิสรภาพของไทยต้องปกป้องรักษาตลอดชีวิตตลอดด้วยสุดความสามารถนะครับหรือเป็นทีมไทยนะครับหนึ่งตารางนิ้วเดียวก็ใครก็เอาไปไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นเป้าหมายใครจะทำให้พี่น้องประชาชนไทยได้รับความเดือดร้อนจากต่างชาติไม่ได้ที
3: ่ขอบคุณครับนิดนึงหน่อย
0: ก่อนหน้านั้นครับที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบนะครับนายกให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนและสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์พร้อมกับผู้แทนบริษัทชั้นนำยุโรปกว่า40บริษัทจาก9กลุ่มอุตสาหกรรมครับในฐานะยุโรปเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจสำคัญของไทยนะครับขณะที่ช่วงเย็นครับนายกพร้อมคณะเดินทางไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะครับและจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ครับ
1: คดีสวมสัญชาติไทยให้ลูกคนจีนวันนี้พนักงานสอบสวนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการปกครองนำหลักฐานคดีที่ถูกเรียกว่าพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จเนี่ยค่ะไปส่งให้ปปช.ดำเนินการต่อนะคะซึ่งอนุกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรได้เรียกตัวแทนของโรงพยาบาลเอกชนเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะเพื่อเร่งปิดรอยรั่วขบวนการสวมสัญชาติค่ะข้อมูลเพิ่มเติมจากนายธนยศทิมสุวรรณประธานกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรค่ะระบุว่าได้มอบหมายให้อนุกรรมาธิการเรียกตัวแทนโรงพยาบาลเอกชนมาให้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการสวมสัญ

0: าติไทยผ่านเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมาจากความละหลวมหรือช่องโหว่ทางกฎหมายหรือไม่เพื่อวางมาตรการในการปิดช่องว่างไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้ขณะเดียวกันค่ะวันนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการปกครองนำเอกสารหลักฐานคดีอำพรางการจดทะเบียนสมรสและทุจริตระบบทะเบียนราษฎรเพื่อแจ้งเกิดให้กับบุตรชาวจีนกว่า 1,500 แผ่นไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อขอให้ไต่สวนค่ะหลังพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยค่ะรายละเอียดในสำนวนคดีระบุเอาไว้บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2561ถึงธันวาคมปี2568ที่สำนักงานเขตธนบุรีเจ้าหน้าที่ไปพบหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามันมีการสวมสัญชาติให้เด็กชาวจีน22คนค่ะ
1: ตำรวจครับได้จับกลุ่มชายไทยนะครับที่พบชื่อจดทะเบียนเป็นพ่อทิพย์ให้กับทารกจีนแล้ว17คนครับรวมไปถึงการขยายผลพบผู้ร่วมขบวนการ41คนนะครับโดยมีนางสาวสิริพรเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายทะเบียนเป็นผู้รับแจ้งเกิดและออกสูติบัตรแล้วก็มีนางสาวสุนีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีครับทำหน้าที่เป็นนายหน้าในการรับการติดต่อจากกลุ่มคนจีนซึ่งทั้งสองคนเนี่ยยังคงให้การปฏิเสธนะครับนอกจากกลุ่มที่ถูกขยายผลจับกลุ่มครับนายปิยรัตน์จงเทพส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคประชาชนนำเบาะแสการใช้ชื่อพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จในโรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งโรงพยาบาลนี้อยู่ที่ย่านพระราม9เอามาเปิดเผยครับเขาอ้างว่าสูติบัตรปี66ฉบับนี้ซึ่งปรากฏชื่อมารดาสัญชาติจีนบิดาสัญชาติไทยมีความไม่ปกติในหลายจุดครับเช่นไม่มีหนังสือรับรองการเกิดหรือทร1ทับ1ไม่มีใบแจ้งเกิดไม่มีชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและนายทะเบียนผู้รับแจ้งเกิดซึ่งเซ็นรับรองเป็นบุคคลเดียวกันขณะที่ผู้แจ้งเกิดคือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลครับ
2: ฉะนั้นเมื่อไม่มีเอกสารเนี่ยปกติแล้วเนี่ยอำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเนี่ยจะต้องทำการสอบสวนก่อนตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนก่อนว่าเฮ้ยตกลงแล้วอ่ะคนที่มาแจ้งเกิดเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยไม่ใช่ปิดาเนี่ยมันควรตั้งข้อสงสัยก็ต้องเรียกพ่อมาให้ปิดามาเอา DNA มาดูซิว่าถูกต้องไหมมันต้องเอะใจอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าไม่มีแล้วเจ้าหน้าที่ให้ใบสูติบัตรนี้ออกมาฉะนั้นเด็กคนนี้ก็จะมีชื่อเป็นตามมารดาตั้งแต่นามสกุลเนี่ยถ้าเราเอะใจมันก็ควรจะเป็นนามสกุลพ่อแต่นี่ก็นามสกุลแม่อีกก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะตกลงว่าทำไมเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยเนี่ยถึงอนุญาตออกสูติบัตรนี้ได
0: ้ทีมข่าวสอบถามผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายสำนักงานสอบสวนและนิติการกรมการปกครองถึงกรณีที่กรุงเทพมหานครไปพบข้อมูลเพิ่มเติมว่าอาจจะมีผู้เข้าข่ายแจ้งเกิดทิพย์อยู่ในพื้นที่5สำนักงานเขตจำนวนอีกกว่า500ถึง 1,000 คนเนี่ยนะคะมาจากไปพบข้อพิรุธเกี่ยวกับเอกสารการรับรองบุตรจากโรงพยาบาล6แห่งซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ
3: พยาบาลนี้นะครับก็รายการที่เราพบพิรุธแล้วก็เป็นเป้าหมายเนี่ยนะครับยังเหลืออีกประมาณ 40-50 รายการโดยประมาณนะครับส่วนในโรงพยาบาลอื่นๆเนี่ยรายการที่เราตรวจพบว่าผิดแล้วเนี่ยก็ประมาณ3รายการ4รายการนะครับแต่ว่าในส่วนของโรงพยาบาลอื่นๆนะครับเราจะต้องทำข้อมูลในระบบก่อนนะครับว่าจะมีรายการที่มีพิรุธอีกมากน้อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะได้ลงสืบสวนกันต่อ
0: ส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้ผู้ว่ากทม.ตั้งคณะทำงานลงพื้นที่เก็บหลักฐานงานทะเบียนไปแล้ว31เขตตั้งแนวทางการสอบสวนเอาไว้3ประเด็นด้วยกันนะคะคุณผู้ชมก็คือจำนวนการรับแจ้งเกิดและการออกสูติบัตรในแต่ละปีเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานและการปฏิบัติงานของนายทะเบียนตรวจสอบประวัติของบิดาคนไทยว่าพ่อคนนี้เนี่ยมีลูกกี่คนเกิดจากแม่คนเดียวกันหรือว่าต่างแม่และสั่งปูพรมตรวจย้อนหลังค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคมปี60ให้รายงานข้อมูลกลับมาที่ส่วนกลางของกทม.ภายในวันที่27กรกฎาคมนี้นายกมลสิทธิ์วงบุตรน้อยรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ซึ่งมาร่วมพูดคุยในรายการสถานีประชาชนวันนี้ระบุค่ะว่าแม้รัฐจะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงแต่เข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินการสืบสวนก็ต้องสาวไปถึงต้นตอหรืออาจจะหมายถึงในหน้าคนจีนรวมไปถึงขยายผลไปยังเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องนะคะว่าจะอยู่ในเกณฑ์ถูกยึดทรัพย์ด้วยหรือไม่ค่ะ

0: ใกล้จะระบุแหล่งก่อกำเนิดมลพิษที่ปนเปื้อนในคลองห้วยตะเข้ที่จังหวัดสระบุรีได้แล้วนะครับหลังเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้รอแค่จิ๊กซอตัวสุดท้ายครับก็คือผลตรวจภายในโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับจะเอามาเทียบกับผลตรวจที่พบในแหล่งน้ำสาธารณะว่าตรงกันไหมวิธีการนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นการใช้หลักการนิติอุทกธรณีวิทยานะครับเพื่อสืบย้อนกลับไปยังต้นทางของสารเหล่านั้นติดตามใน The Exit กับคุณเจษดาต้นจำปาครับ
1: ภาพถ่ายมุมสูงมองเห็นน้ำสีดำในคลองห้วยตะเข้อำเภอเมืองสระบุรีถูกบันทึกไว้ปลายเดือนพฤษภาคมผ่านมาเกือบ2เดือนมูลนิธิบูรณนิเวศเปิดเผยผลตรวจวิเคราะห์ตะกอนดินและน้ำผิวดินรวม10จุดพบว่าจุดเก็บตัวอย่างที่1คือบริเวณท้ายน้ำใกล้โรงงานบำบัดและกำจัดของเสียที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายพบโลหะหนักในตะกอนดินเกินค่ามาตรฐานกว่า8ชนิดโดยเฉพาะปรอดตะกั่วนิกเกิลและสังกะสีเข้าเกณฑ์ไม่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดินในน้ำผิวดินพบสารโลหะหนัก3ชนิดจุดเก็บตัวอย่างที่2 อยู่บริเวณท้ายน้ำใกล้กับโรงงานคัดแยกพบสารโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานเช่นกันผลวิเคราะห์นี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่กรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินช่วงปลายเดือนพฤษภาคมและรายงานผลว่าพบโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานทั้ง2จุด
2: โดยเฉพาะในจุดที่1ที่พบความเข้มข้นของโลหะหนักหลายชนิดสูงที่สุดซึ่งบ่งชี้ว่ามันมีการกระจุกตัวของการปนเปื้อนของสารมลพิษเนี่ยอยู่ที่จุดตรงนี้ซึ่งใกล้กับอุตสาหกรรมบางประเภทในตรงนั้นนะครับก็ควรจะมีการศึกษาเชิงลึกเพื่อระบุแหล่งกำเนิดของมลพิษในพื้นที่บริเวณนั้นให้ชัดเจนนะครับ
1: ช่วงที่ดีเอ็กซิสลงพื้นที่มีชาวบ้านให้ข้อมูลว่าปัญหาน้ำเสียสีดำและกลิ่นเหม็นเกิดขึ้นทุกฤดูฝนมาไม่ต่ำกว่า20ปีโดยที่ยังไม่มีหน่วยงานใดให้คำตอบถึงที่มาได้ครั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลใช้หลักนิติอุทกธรณีวิทยาเข้ามาตรวจสอบสิ่งที่เรียกว่าลายนิ้วมือทางเคมีเพื่อย้อนกลับไปหาต้นทางหรือแหล่งก่อให้เกิดมลพิษตัวแรกคือค่าสารละลายรวมหรือ TDS ที่ต้นคลองหนองน้ำเขียวพบสูงถึง 1,600 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งสูงกว่าลำน้ำสายอื่นในบริเวณเดียวกันถึง10เท่าและพบสารคลอไรเป็นองค์ประกอบหลักร้อยละ50ถึง75อยู่ในเกณฑ์ผิดธรรมชาติของน้ำจืดและบ่งชี้ว่าไม่ได้มาจากแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติตัวที่2ตรวจพบค่าไนโตรเจนรวมหรือ TKN และแอมโมเนียประมาณ20มิลลิกรัมต่อลิตรแต่ไม่พบค่าไนเตรตเจ้าหน้าที่ระบุว่าเข้าข่ายเป็นลักษณะเฉพาะของน้ำชะขยะที่ถูกหมักหมมเป็นเวลานานตัวที่3คือค่าออกซิเจนที่จุลินทรีย์ในน้ำเพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์หรือ BOD พบมีปริมาณน้อยบ่งชี้ว่าสารประกอบอินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นกากอุตสาหกรรมที่ย่อยสลายยากเช่นปิโตรเคมีหรือน้ำมันและยังพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายบริเวณต้นคลองหนองน้ำเขียวซึ่งเป็นสารที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักการแกะรอยข้อมูลทั้งหมดนี้นักธรณีวิทยาชำนาญการระบุว่าเหลือเพียงจิ๊กซอตัวสุดท้ายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
3: ตอนนี้เราได้ลายนิ้วมือฝั่งหนึ่งมาแล้วเราต้องการอีกลายนิ้วมือหนึ่งเพื่อที่จะมาประกบกันให้มันดูว่าลายนิ้วมือชิ้นไหนที่จะประกบกันลงตัวพอดีก็เลยอยากจะให้ทางหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลโรงงานนะคะก็คือทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมอยากจะให้ตรวจสอบโรงงานหรือว่าสถานประกอบการทุกแห่งที่อยู่บริเวณต้นน้ำของคลองหนองน้ำเขียวซึ่งตอนนี้มันมีอยู่ไม่ถึง5บริษัทมีแค่ประมาณ 4-5 บริษัทเท่านั้นอยากให้เก็บตัวอย่างน้ำทุกจุดภายในโรงงานแล้วก็ตรวจทุกอย่างตามตัวลายนิ้วมือที่ดิฉันได้ทำมาให้จนถึงตอนนี้เพื่อจะมาดูว่าตัวไหนมันจะประกบกันได้พอดีบ้างเราจะได้ปิดเรื่องนี้กันนะคะ
1: ดีเอ็กซิสตรวจสอบข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่าวันที่8กรกฎาคมมีคำสั่งปิดโรงงาน TNC Recycle จำกัดหลังพบการกระทำผิดเงื่อนไข5ข้อคือขยายพื้นที่โรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตฝังกบวัตถุดิบและถังปนเปื้อนสารเคมีในบ่อดินนอกพื้นที่อนุญาตและลักลอบปล่อยน้ำชะออกนอกโรงงานต่อมาวันที่14กรกฎาคมมีคำสั่งปิด

0: ส่วนฝังกลบของเสียอันตรายของบริษัทเบตเตอร์เวิลด์กรีนจำกัดมหาชนเนื่องจากพบว่ามีการสร้างบ่อน้ำชะขนาดใหญ่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรนอกพื้นที่อนุญาตและตรวจพบโลหะหนักปนเปื้อนในน้ำและดินโดยระบุว่าจะนำผลตรวจภายในโรงงานมาวิเคราะห์ร่วมกันกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
1: คือมันเป็นปัญหาเรื่องน้ำก็จะตรวจทุกโรงที่มีการระบายน้ำลงเพราะว่าน้ำทุกสายมันไหลลงมาที่สระข้างโรงเรียนสวนกุหลาบค่ะฉะนั้นเนี่ยที่เหลือเนี่ยคือไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้มา2โรงเนี้ยมันจะแมทชิ่งกับดร.กล้วยหรือเปล่าเดี๋ยวก็อาจจะต้องประสานกับทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าข้อมูลมันแมทกันบ้างหรือยังแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตถ้าเราไปตรวจในโรงอื่นก็อาจจะประสานมาชวนดร.กล้วยไปด้วย
0: คดีนี้กรมควบคุมมลพิษได้แจ้งความไว้ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างเชื่อมโยงพยานหลักฐานหาผู้รับผิดชอบแหล่งก่อกำเนิดมลพิษเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน
2: จังหวัดสระบุรีและจังหวัดระยองค่ะอย่างน้อย2จังหวัดนี้นะคะกำลังเจอปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมชาวบ้านในพื้นที่ก็กำลังเดือดร้อนแต่ปัญหาก็คือการเอาผิดกับคนที่ปล่อยมลพิษจากต้นทางเป็นเรื่องที่ทำได้ยากค่ะท่ามกลางข้อจำกัดอย่างระเบียบราชการกฎหมายก็ดูเหมือนว่าจะยังมีอุปสรรคยังติดขัดนะคะตามเรื่องนี้กันต่อในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

0: ภาพน้ำสีดำเน่าส่งกลิ่นเหม็นมีปลาลอยตายนะคะนี่กลายเป็นสัญญาณเตือนชาวบ้านในหลายพื้นที่ว่าอาจจะมีมลพิษบางอย่างกำลังไหลปะปนอยู่ในแหล่งน้ำสาธารณะบางจุดไปใกล้จุดที่จะดูดไปทำน้ำประปาด้วยค่ะอย่างเหตุการณ์นี้ที่สระบุรีค่ะหลังชาวบ้านพบว่ามีน้ำสีดำส่งกลิ่นเหม็นในจุดเดียวกันที่ดีเอ็กซิสรายงานเมื่อสักครู่นี้หนองน้ำเขียวคลองเกตด้วยยาวไปถึงห้วยตะเข้ของสระบุรีนะคะจริงๆเขาเจอปัญหานี้มา30ปีคุณผู้ชมเป็นปัญหาเป็นข่าวมาเป็นระยะแต่ปีนี้เรื่องมาแดงในช่วงต้นฝนคือช่วงเดือนพฤษภาคมปี69จนถึงตอนนี้หลังเรื่องแดงล่าสุดนะคะ2เดือนแล้วยังไม่สามารถระบุต้นเหตุของมลพิษได้เหลือข้อมูลอีก 5% เท่านั้นเดี๋ยวจับตาดูค่ะส่วนที่จังหวัดระยองสัปดาห์ที่แล้วชาวบ้านก็ไปเจอลำคลองใกล้กับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมน้ำดำเลยค่ะมีกลิ่นด้วยค่ะมีปลาลอยตายด้วยค่ะกรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เก็บตัวอย่างน้ำในจุดนี้ไปตรวจตอนนี้อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์สารปนเปื้อนในแหล่งน้ำนะคะอีกจุดหนึ่งชมภาพระยองเหมือนกันแต่ขยับไปดูที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะล่าสุดภาพนี้เมื่อวานเองค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านไปเจอบ่อขยะเถื่อนกลางพื้นที่เกษตรจริงๆตรงนี้เป็นไร่สับปะรดนะคะเจอบ่อขยะกองใหญ่ค่ะด้านในมีกากอุตสาหกรรมเศษพลาสติกเศษโฟมถุงมือยางแล้วก็วัสดุเหลือใช้อีกหลายชนิดเอามากองทับๆถมๆทิ้งกันไว้ในบ่อดินเก่าขนาดประมาณ5ไร่ตอนนี้อยู่ระหว่างการตามหาโรงงานต้นทางตามหาว่าใครเป็นคนส่งและตามหาว่าบริษัทไหนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นะคะแม้ว่าทั้ง3เหตุการณ์เกิดขึ้นคนละพื้นที่แต่มีจุดร่วมสำคัญคือการลักลอบปล่อยของเสียโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายค่ะคำถามจึงไม่ใช่เพียงว่าใครเป็นคนปล่อยใครเป็นคนทำผิดแต่คือระบบการกำกับดูแลมลพิษของภาครัฐมีช่องโหว่อยู่ตรงไหนเราต้องปรับแก้กฎหมายและกลไกอะไรเพิ่มฟังมุมมองการแก้ปัญหาเรื่องนี้จากคุณเพ็ญโฉมแซ่ตั้งผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศค่ะ
1: ปัญหาเหล่านี้เนี่ยสะท้อนชัดเจนถึงว่าอำนาจกำกับดูแลของหน่วยงานราชการเนี่ยมีความอ่อนแอมากเพราะปกติเนี่ยถ้าหากว่าหน่วยงานรัฐหน่วยงานราชการเนี่ยสามารถกำกับดูแลให้โรงงานอุตสาหกรรมมีความเข้มงวดและปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยแม้ว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอาจจะยังไม่ใช่กฎหมายที่ดีที่สุดของโลกแต่ว่าเท่าที่กฎหมายที่มีอยู่ณเวลานี้เนี่ยเราเชื่อว่าถ้ามีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดจริงจังก็จะสามารถทำให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยลดน้อยลงจนกระทั่งเกิดขึ้นได้ยากนะคะทีนี้โครงสร้างเหล่านี้เนี่ยที่เป็นโครงสร้างการกำกับดูแลของหน่วยงานราชการมีความอ่อนแอเราก็อยากให้มีการปฏิรูปตรงนี้นะคะอย่างที่สองเนี่ยเราอยากให้มีการแก้ไขกฎหมายไม่ว่าจะเป็นตัวกฎหมายโรงงานนะคะต้องมีการเพิ่มโทษโรงงานที่กระทำผิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมควรจะต้องมีการเพิ่มบทบาทอำนาจหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบและก็กำกับแหล่งกำเนิดมลพิษหรือว่าโรงงาน

0: เราคิดว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญว่าเมื่อกฎหมายกับการบังคับใช้กฎหมายมีความอ่อนแอผู้ก่อปัญหามลพิษต่างๆจึงไม่มีความเกรงกลัวใดๆทั้งสิ้น
1: เรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วกระจายตัวในหลายพื้นที่ภาพที่เอามาให้ชมวันนี้บางส่วนค่ะถ้าคุณผู้ชมสไลด์ในออนไลน์นี่เต็มหน้าฟีดเลยนะคะตอนนี้คุณเพ็ญโฉมแซ่ตั้งข้อสังเกตเรื่องช่องโหว่ของกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงมีกฎหมายอย่างน้อย3ฉบับบนจอนี้ที่เกี่ยวข้องฉบับแรกกันก่อนค่ะพ.ร.บ.โรงงานใช้ควบคุมกำกับดูแลกิจการโรงงานมีการแก้ไขล่าสุดในปี62ทำให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานไม่มีหมดอายุค่ะไม่ต้องต่อทุก5ปีเหมือนเดิมแล้วนะคะบทลงโทษของพ.ร.บ.โรงงานตอนแก้ไขปี62ก็ต่ำลงด้วยแล้วก็ทำให้ขาดงบประมาณไม่มีกองทุนเยียวยาฟื้นฟูที่เหมาะสมปัจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำลังผลักดันร่างแก้ไขพ.ร.บ.โรงงานอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเพิ่มโทษตั้งกองทุนตั้งหลักประกันความเสียหายรวมถึงไปอุดช่องว่างการฟื้นฟูโรงงานหลังถูกปิดอีกฉบับหนึ่งกฎหมายที่เป็นปัญหาคือพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติค่ะมีอำนาจในการกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำคุณภาพอากาศและแหล่งกำเนิดมลพิษนะคะรวมถึงหลักให้ผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายแต่ปัญหาของกฎหมายฉบับนี้ก็คืออำนาจค่ะอำนาจการกำกับกระจายอยู่หลายหน่วยงานทำให้การแก้ปัญหาบางครั้งมันไม่เป็นระบบเดียวก็แก้ไม่ได้ฉบับที่3อีกฉบับที่เป็นปัญหาคือพ.ร.บ.วัตถุอันตรายอันนี้สำคัญค่ะใช้ในการกำกับควบคุมสารเคมีตั้งแต่การผลิตการนำเข้าการส่งออกการครอบครองแต่กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ครอบคลุมกากอุตสาหกรรมทุกชนิดและอำนาจการกำกับดูแลถูกแบ่งตามประเภทของและหน่วยงานที่รับผิดชอบอะค่ะนอกจากการปรับปรุงกฎหมายทั้ง3ฉบับนี้มีอีกหนึ่งข้อเสนอจากภาคประชาชนที่เขาผลักดันมาตลอดคือร่างพระราชบัญญัติการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษเรียกย่อๆว่ากฎหมาย PRTR กฎหมายฉบับนี้เป็นหัวใจสำคัญแต่ที่ผ่านมารัฐบาลปัดตกไปจากสภาลองฟังมุมมองต่อการเดินหน้าเรื่องนี้อีกครั้งจากคุณเพ็ญโฉมค่ะ
0: คือจาก30ปีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมเนี่ยสูงมากโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมอันตรายการฝังกบที่ทำไม่ถูกต้องหรือการลักลอบทิ้งน้ำเสียปล่อยน้ำเสียเนี่ยสร้างความเสียหายสูงมากถ้ามีตัวร่างกฎหมาย PRTR เนี่ยมันก็จะทำให้วงจรหรือว่ากลไกในการคุมเรื่องมลพิษในประเทศไทยเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นก็ตอนนี้ก็อยู่ทางสภาผู้แทนราษฎรก็มีการบรรจุเข้าไปอยู่ในวาระเพื่อการพิจารณาแล้วเราก็หวังว่าการเปิดสภาสามัญในรอบต่อไปเนี่ยเราจะได้เข้าไปชี้แจงร่างของนี้ร่างของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: การควบคุมมลพิษที่มีประสิทธิภาพไม่ควรให้ภาพน้ำดำหรือความเสียหายมันเกิดขึ้นก่อนคุณเจษดาคุณวิสาคะเรื่องนี้จะแก้ไม่ได้ถ้าการเมืองไม่เอาด้วยดังนั้นรอเปิดสมัยประชุมสภารอบหน้าเดี๋ยวดูกันค่ะขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอนนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาระอุนะครับอิหร่านเนี่ยประกาศอย่างชัดเจนครับว่าตอนนี้กำลังทำสงครามกับสหรัฐนะครับแล้วก็ประกาศที่จะตอบโต้สหรัฐด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐที่อยู่ในตะวันออกกลางครับโดรนถูกระบบป้องกันภัยยิงสกัดกลางอากาศนะครับก่อนจะตกลงใกล้กับสถานกงสุลสหรัฐในเมืองเออร์บิลของอิรักเมื่อคืนที่ผ่านมาครับในขณะที่อิหร่านบอกว่าได้โจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคนะครับซึ่งรวมไปถึงบาเรนคูเวตและจอร์แดนครับขณะที่โฆษกกองทัพอิหร่านบอกว่าสหรัฐเดินหน้าถล่มอิหร่านตามคำขู่ระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดในตะวันออกกลางก็จะถูกบดขยี้จากการโจมตีจากอิหร่านขณะที่โมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานสภาที่เป็นหัวหน้าทีมเจรจาบอกว่าอิหร่านกำลังทำสงครามกับสหรัฐซึ่งเป็นไปเพื่อการดำรงอยู่ของอิหร่านโดยความมั่นคงของอิหร่านขึ้นอยู่กับการรักษาอำนาจการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซครับสถานการณ์สู้รบยังคงทวีความตึงเครียดหลังจากกองทัพสหรัฐยังเดินหน้าถล่มอิหร่านหลายเป้าหมายนะครับซึ่งรวมถึงระบบป้องกันภัยตามแนวชายฝั่งคลังเก็บขีปนาวุธและฐานยิงไปจนถึงขีดความสามารถในการโจมตีอื่นๆและศูนย์บัญชาการอิหร่านด้วยครับวันนี้ครับเป็นวันที่3แล้วครับที่สหรัฐเริ่มกลับมาปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซเพื่อกดดันอิหร่านนะครับหลังจากอิหร่านสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุซและโจมตีเรือพาณิชย์ที่ละเมิดคำสั่ง

0: ทางเดินเรือล่าสุดสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ฝ่าฝืนคำเตือนและมุ่งหน้าสู่เกาะคาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันของอิหร่านครับขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานนะครับย้ำว่าปากีสถานจะเดินหน้าสนับสนุนให้ทุกฝ่ายยุติความรุนแรงและกลับมาเจรจากันอีกครั้งตามกรอบข้อตกลงที่ลงนามเอาไว้เมื่อเดือนที่แล้วครับ
1: มีเพลงไทยเดิมอย่างน้อยประมาณ14เพลงด้วยกันนะคะที่ตอนนี้ถูกบริษัทต่างชาติประมาณ20บริษัทอ้างสิทธิ์ค่ะทั้งที่หลายเพลงจริงๆควรจะอยู่ในสถานะสาธารณสมบัติดิฉันยกตัวอย่างเช่นเพลงลาวดวงเดือนหรือว่าเพลงค้างคาวกินกล้วยนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเรื่องการอ้างสิทธิ์คอนเทนต์เพลงไทยเดิมบนโลกออนไลน์ที่ทำให้คนดนตรีไทยจำนวนไม่น้อยไม่สามารถบรรเลงเพลงของครูที่สืบทอดกันมาเพื่อเผยแพร่บนโลกออนไลน์หรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ได
2: ้
1: อย่างลาวดวงเดือนเนี่ยถ้าสมมติเอาไปโพสต์ลงในโลกออนไลน
2: ์
1: มันอาจจะมีข้อความแจ้งเตือนถึงการอ้างสิทธิ์ได้วันนี้ทางสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยค่ะนำหนังสือร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลนะคะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการแล้วก็เป็นเจ้าภาพในการแก้ปัญหานี้ค่ะเพลงที่คนไทยคุ้นหูกันดี
3: เป็นเพลงทั้งหมด14เพลงแล้วก็มีองค์กรหรือว่าบริษัทผู้ที่อ้างสิทธิ์เนี่ยทั้งหมด26บริษัทนะเฉพาะตรงนี้นะครับและต้นทางการเคลมเนี่ยมาจากทั้งหมด16ประเทศ
1: เพลงที่คนไทยคุ้นหูกันดีอย่างค้างคาวกินกล้วยลาวดวงเดือนเขมรไซโยกนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่คนดนตรีไทยเรียกกันว่าเพลงต้องห้าม
2: ครับ
1: ก็คือถ้าใครโพสต์ขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์ปุ๊บอาจจะถูกแจ้งเตือนถึงการอ้างสิทธิ์ในผลงานค่ะนี่เป็นหนึ่งในข้อมูลที่ทางตัวแทนของสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยศิลปินแห่งชาติแม่เมาสุดาชื่นบานนายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยเป็นโต้โผมายื่นหนังสือต่อสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะโดยขอให้ดำเนินการแก้ไขกรณีภัยคุกคามต่อสาธารณสมบัติเพลงไทยเดิมโดยมีนายสมภาสนินพันธ์ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมีข้อเรียกร้อง3ประเด็นด้วยกันนะคะอย่างเช่นขอให้มีการมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบ2การจัดทำฐานข้อมูลผลงานสมบัติสาธารณะ3คือการพัฒนาลายน้ำในสัญญาณเสียงที่จะระบุข้อมูลลิขสิทธิ์เอาไว้ค่ะเพื่อเป็นการปกป้องผลงานศิลปินนักดนตรีในประเทศไทย
4: ภารกิจสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มีคนต้นเรื่องจะไม่มีคนกลางเรื่องปลายเรื่องจะไม่มีใครรับอะไรเพราะนั้นเราคุยกันแป๊บหนึ่งเนี่ยกับคุณวรพจน์เนี่ยแป๊บเดียวจริงๆเฮ้ยไม่ได้เราต้องเป็นตัวต้นเรื่องเราก็พร้อมป้าก็เข้าไปเซ็นชื่อเลยไปทำอะไรให้เด็กที่ทำงานเขียนเรื่องมาเลยแล้วเราก็เซ็นชื่อแล้วส่งเลย
5: สเต็ปแรกคือหาหน่วยงานเพื่อเป็นเจ้าภาพดูแลบริหารจัดการนะครับข้อเรียกร้องที่2ก็คือพอเมื่อหาหน่วยงานเสร็จก็ต้องจัดการสร้างระบบฐานข้อมูลนะครับที่จะรวบรวมว่างานที่เป็นสาธารณสมบัติของไทยเนี่ยมีอะไรบ้างข้อที่3ก็คือทำให้ระบบเนี้ยนะครับให้มันมีความยั่งยืนต่อไปนะครับเพราะว่าสาธารณสมบัติมันจะมีเพิ่มขึ้นตลอด
0: นี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่สมาคมยื่นหนังสือต่อหน่วยงานรัฐนะครับหาเจ้าภาพในการขอแก้ไขกรณีภัยคุกคามต่อสาธารณสมบัติเพลงไทยเดิมก่อนหน้านี้ครับได้ยื่นหนังสือฉบับเดียวกันนี้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาและกระทรวงวัฒนธรรมแล้วนะครับรวมถึงมีการยื่นหารือในที่ประชุมวุฒิสภาโดยสว.พิสุทธิ์ทรัพย์วิจิตรซึ่งเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาดูแลครับขณะเดียวกันก็อยากจะให้สร้างแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับเพื่อปกป้องเพลงไทยเดิมและผลงานดนตรีที่เป็นสมบัติของชาติครับข้อมูลจากเอกสารที่รวบรวมโดยดร.ปกป้องขำประเสริฐอาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีบอกว่าเฉพาะเดือนธันวาคมปี65ถึงเดือนเมษายนปี68ครับพบการแจ้งเคลมไม่น้อยกว่า20ครั้งครอบคลุมเพลงไทยเดิม14เพลงโดยมีผู้อ้างสิทธิ์รวม26องค์กรหรือบริษัทจาก16ประเทศครับโดยประเทศที่แจ้งเตือนอันดับ1ก็คือสหรัฐ ตามมาด้วยอุรุกวัยแล้วก็บราซิลครับส่วนในเอเชียก็คือญี่ปุ่นและไต้หวันโดยเพลงที่ถูกอ้างสิทธิ์นะครับมีทั้งลาวดวง

0: เดือนเขมรโพธิสัตว์ราตรีประดับดาวระบำสุโขทัยและลาวกระทบไม้ครับผู้โพสต์คลิปส่วนมากไม่สามารถโต้แย้งได้นะครับเพราะไทยยังไม่มีทะเบียนเพลงไทยเดิมแล้วก็ฝ่ายอ้างอิงซึ่งเมื่อข้อมูลของฝ่ายอื่นเข้าสู่ระบบก่อนจึงอาจได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ถือสิทธิ์ในสายตาของแพลตฟอร์มโดยปริยายครับ
1: ประทุมธานีครับ
2: โอกาสยากที่จะเป็นเอกชนสมมุติเพราะอย่างที่บอกสมมุติว่าถ้าเป็นอย่างเช่นนะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเป็นสมาคมดนตรีเนี่ยเราก็ดูแลเฉพาะเพลงใช่มั้ยถ้าเป็นเรื่องเพลงไทยเดิมมันอาจจะโอเคแต่เราก็ไม่ได้มีหน่วยเราก็ไม่ได้มีงบประมาณในการที่จะมาดําเนินการเรื่องนี้อย่างมากพอใช่มั้ยครับแล้วสมบัติสาธารณะไม่ได้มีแค่เพลงนะมันมีมากกว่า
3: จุดเริ่มต้นของการรวบรวมความเห็นเพื่อหาทางออกค่ะส่วนหนึ่งก็มาจากเวทีเสวนาเพลงครูในยุค AI ดนตรีดั้งเดิมลิขสิทธิ์และแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมไทย PBS กรมทรัพย์สินทางปัญญาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับเครือข่ายจัดขึ้นเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อรวบรวมปัญหาจากคนดนตรีไทยนักกฎหมายลิขสิทธิ์รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งข้อเสนอสำคัญจากเวทีดังกล่าวก็คือการผลักดันให้มีการชำระและรวบรวมทำนองหลักของเพลงไทยเดิมพร้อมประกาศสถานะให้ชัดเจนค่ะว่าเพลงไหนเป็นสาธารณสมบัติเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งกับแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะ
0: วิเคราะห์คู่ชิงบอลโลกอาทิตย์นี้นะครับติดตามกับคุณอินทัศน์เพชรประสมกูลครับ

0: ีฬาค่ำนี้ครับมาดูกันที่ความหวังความหลัง19ปีระหว่างเมสซี่กับยาวมาวครับที่ต้องมาโคจรเจอกันในรอบชิงบอลโลกปีนี้ครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในปี2007ครับเมื่อหนังสือพิมพ์ Diario Sport ครับได้ทำปฏิทินการกุศลกับยูนิเซฟและมูลนิธิของบาร์เซโลนาโดยมีเมสซี่ดาวรุ่งวัย20ปีเป็นนายแบบอุ้มลามินยาวมาวเด็กทารกวัยเพียง5เดือนณเวลานั้นครับใครจะไปเชื่อเวลาผ่านไป19ปีจากรูปถ่ายธรรมดากลายเป็นหนึ่งในภาพที่ทรงคุณค่าที่สุดของวงการฟุตบอลเมื่อเมสซี่ของอาร์เจนตินาวัย39ปีกับยาวมาวของสเปนวัย19ปีเตรียมโคจรมาพบกันบนสังเวียนเดียวกันครับเพื่อแย่งแชมป์บอลโลกปี2026โดยทั้งคู่ต่างเป็นนักเตะเยาวชนที่เติบโตจากศูนย์ฝึกลามาเซียของบาร์เซโลนาที่สำคัญยาวมาวยังได้สืบทอดเสื้อหมายเลข10ของเมสซี่เพื่อสานต่อความสำเร็จที่บาร์ซ่าครับขณะที่ความพร้อมครับสเปนของกุนซือหลุยเดลาฟูนเต้แชมป์ยุโรปทีมล่าสุดที่คุมทีมสเปนตั้งแต่ชุด19ปีจนถึงชุดใหญ่ตอนนี้ทำทีมไร้พ่ายนานถึง 3.7 เกมติดต่อกันด้วยระบบทีมที่รู้ใจมีทีมเวิร์กสูงโดยเฉพาะโรดรีเจ้าของรางวัลบอลลองดอร์เป็นหัวใจกองกลางแดนกลางของทีมครับฝั่งอาร์เจนตินาครับของสกาโลนี่เป็นทีมที่ยิงประตูในช่วงท้ายเกมมากที่สุด6ประตูจาก3เกมโดยมีเมสซี่เป็นคีย์แมนครับหลังนำดาวซันโว8ประตูกับ4แอสซิสต์ในบอลโลกทัวร์นี้มาดูที่มุมมองของประครองบัวใหญ่กับตันฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยที่ติดตามฟุตบอลโลกผ่านเสียงพากย์มาโดยตลอดเชื่อว่าอาร์เจนตินาครับมีลุ้นคว้าแชมป์โลกสมัยที่2ติดต่อกันจากความมหัศจรรย์ของเมสซี่เหมือนกับเสื้อที่กัปตันครองสวมใส่นั่นเอง
1: ผมชอบนักกีฬาที่เป็นสไตล์เมสซี่สไตล์โรนัลดินโญ่สไตล์กาก้าเป็นพวกจอมทัพอยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็มองว่าเมสซี่เนี่ยเป็นนักเตะที่เขาบอกว่า100ปีน่าจะมีครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่สร้างความมหัศจรรย์ได้ทุกวินาทีที่เขาได้ครอบครองบอลครับผมในใจผมก็อยากให้ผมคิดว่าเมสซี่น่าจะเป็นปีสุดท้ายละก็อยากให้เมสซี่ได้อีกสักปีนะครับก็อยากให้เขาได
0: ้อาร์เจนตินาจะพบสเปนในคืนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ครับเวลา 14:00 โดยทีมแชมป์จะได้เงินรางวัลสูงถึง 1,650 ล้านบาทสำหรับแฟนบอลชาวไทยสามารถชมเกมผ่านกิจกรรม FIFA World Cup One Night Champion ที่สวนรถไฟครับ

0: มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาครับซึ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ต้องการให้ผลักดันกีฬาอีสปอร์ตอย่างจริงจังครับหลังจากครม.เห็นชอบในหลักการปรับโครงสร้างกระทรวงการกีฬาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้หลายภาคส่วนในวงการกีฬาไทยต่างตื่นตัวเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่ชื่นชอบกีฬาอีสปอร์ตเนื่องจากมองว่าเป็นโอกาสและทางเลือกของวัยรุ่นแต่ปัจจุบันยังขาดการผลักดันอย่างเต็มที่จากภาครัฐรวมถึงความเข้าใจของสังคมไทยที่ต้องเปลี่ยนมุมมองจากคำว่าเกมให้เป็นกีฬาและกระทรวงกีฬาต้องทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการครับเพื่อใช้กีฬาพัฒนาคู่กับการศึกษาอย่างเหมาะสมต่อไป
1: ไทยเราสามารถเป็นเลิศทางบาสเกตบอลได้ไหมได้แต่มันยากไหมยากเราเป็นเลิศทางฟุตบอลได้ไหมได้แต่มันยากไหมมันยากเพราะอะไรร่างกายเราไม่ได้ใหญ่เท่ายุโรปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณสู้ยุโรปได้แน่ๆคืออีสปอร์ตคือเทคโนโลยีเพราะอะไรเท่ากันหมดครับทุกอย่างมันอยู่ที่ฝีมือคุณสายตาคุณมันไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นประธานนี่ครับมันใช้สมองเพราะนั้นเดเวลลอปเรื่องพวกนี้ตั้งแต่แรกไม่แน่เหมือนกันว่าอีสปอร์ตอาจจะกลายเป็นหนึ่งในจุดที่เราบอกว่าที่นี่คือหับของแชมป์โลกคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเฮ้ยลูกไปเล่นอีสปอร์ตลูกบอกเด็กติดเกมไม่แต่ถ้าคุณมีทัวร์นาเมนต์รองรับมีเงินมีรายได้ชัดเจนผมว่ามันไม่มีคำว่าติดเกมนะสุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นอาชีพหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ก็เข้าใจได้อย่างผมเองเนี่ยก็เป็นคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่ถ้าลูกผมจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตผมก็แฮปปี้นะครับผมว่าผมก็พร้อมสนับสนุน
2: จริงๆผมว่าอีสปอร์ตช่วยการวางแผนแล้วก็สายตาถ้าเราใช้ในทางที่ดีมันก็ช่วยเพิ่มจริงๆมันก็ไม่ต่างอะไรจากกีฬาทั่วไปครับมันเพิ่มสมาธิเพิ่มทักษะในตัวเราผมแค่รู้สึกว่าการเล่นเกมมันคือการเอาเวลาเหมือนทำให้เรารีแลกซ์เวลานอกจากเวลาเรียนที่เราเครียดมากๆเราก็แค่ไปเล่นเกมเพื่อให้ร่างกายเราและความรู้สึกเราดีขึ้นหรือว่าแบบอารมณ์ดีขึ้นครับผม
3: ว่าการสนับสนุนอีสปอร์ตก็ไม่ต่างจากโรนลีกแต่สิ่งที่มันต้องเพิ่มเข้ามาเนี่ยคือยูทลีกเนี่ยมันอยู่โดยอิงกระทรวงกีฬาโดยที่อาจจะไม่ต้องไปอิงกระทรวงศึกษาธิการเลยด้วยซ้ำอ่ะเพราะกีฬามันนำเรียบร้อยแล้วยังไงคนก็อยากมาทำ MOU หรือทำโรงเรียนกีฬาบ้างแต่ผมว่าสิ่งที่เขาทำณปัจจุบันรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งมันจริงๆต้องมีบางโรงเรียนที่เป็นอบจที่มันเกี่ยวข้องก็ใส่หลักสูตรการเรียนพิเศษแบบนี้เข้าไปซึ่งผมเชื่อว่าถ้าได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐที่เพียงพอและตัวสมาคมเขาดีอยู่แล้วเนี่ยและงบประมาณที่เพียงพอยังไงอีสปอร์ตเราก็ไม่แพ้ชาติใดครับ
0: ภารกิจหลักของกระทรวงการกีฬาครับดูแลงานหลายด้านนำโดยสำนักปลัดกรมพลศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติรวมทั้งยังเตรียมตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาเพิ่มเติมเป็นหน่วยงานใหม่ซึ่งคาดว่าการจัดตั้งกระทรวงจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้หรือช้าสุดไม่เกินต้นปีหน้าครับขณะที่ผลงานพบกันล่าสุดของสเปนกับอาร์เจนตินาในศึกเกมอุ่นเครื่องเมื่อ8ปีที่แล้วครั้งนั้นครับสเปนถล่มอาร์เจนตินาไปขาด106-1เจอกันอีกครั้งในคืนวันอาทิตย์นี้ครับ2:00 PM ห้ามพลาดเด็ดขาดช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณวันวิสาครับ
4: ขอบคุณคุณอินทัศน์ครับ
5: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณวันชนกและคุณชินนัยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ประจำปี2569วันนี้เวลา 19:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชินีนักเปียโนที่จะแสดงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวความ

คิดจากพระราชสาวนีสู่ลำนำดนตรีแห่งการให้โดยการเล่าเรื่องผ่านประสาทสัมผัสแสงสีและการบรรเลงเปียโนประกอบกับเนื้อหาจากนิทรรศการพระราชประวัติพระปรีชาสามารถด้านดนตรีและการจัดแสดงปี่โอโบ1ใน3ของเครื่องดนตรีส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานแก่วงดุริยางค์ทหารเรือเมื่อปี2509สุจิบัติการแสดงและเพลงพระราชนิพนธ์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องโถงชั้น2พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือโทปณิธานสิทธิโยธาคารเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ประจำปี2569กราบบังคมทูลเบิกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาติไทยแล้วพระราชทานเงินดังกล่าวแก่ในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและผู้บริจาคเงินบำรุงสภากาชาติไทยต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประทับภายในหอประชุมใหญ่ทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ประจำปี2569ซึ่งกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ดนตรีคลาสสิกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยการแสดงในปีนี้ภายใต้ชื่อ Still on My Mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราวงดุริยางค์ราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญนักร้องจากวงดุริยางค์ราชนาวีและคณะนักร้องประสานเสียงจากนักเรียนในเรือนักเรียนพยาบาลทหารเรือและนักเรียนจากนาวิกโยธินแบ่งการแสดงออกเป็น2ภาคประกอบด้วยภาคแรกเป็นการบรรเลงบทเพลงคลาสสิกที่ได้เลือกสรรบทเพลงที่มีความไพเราะมีรูปแบบการบรรเลงที่หลากหลายมีเอกลักษณ์เพื่อแสดงถึงศักยภาพอันยอดเยี่ยมของวงดุริยางค์ราชนาวีประกอบด้วยบทเพลงโหมโรงรุสลันแอนลุดมิล่าโอเวอร์เชอร์ของมิคาอิลกรินกาบทเพลง The Fire Pursuit ของอีกอร์ฟิโยโดโรวิชสตราวินสกี้ในท่อนที่4 Infernal Dance of King Koche บทเพลงซิมโฟนีหมายเลข40ในคีย์ G minor ของโมซาร์ทและบทเพลงพระราชนิพนธ์ชุดกินรีสวีทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ Eternal Life of Grace แสงสิรินิรันดร์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงส่วนการแสดงภาคหลังแบ่งการแสดงออกเป็น3องค์ประกอบด้วยองค์ที่1เป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวงดุริยางค์ราชนาวีที่นำการแสดงโขนมาแสดงร่วมกับวงออร์เคสตราในกาชาดคอนเสิร์ตองค์ที่2ร้อยดวงใจเหล่าราชนาวีน้อมรำลึกพระราชสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงเป็นการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาบรรเลงได้แก่ในดวงใจนิรันดร์และราชนาวิกโยธินพร้อมการแสดงยุทธการงูเขียวหางไหม้โดยนักเรียนจากนาวิกโยธินองค์ที่3ภาพงามนิรันดร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินประกอบด้วยบทเพลงต่างๆอาทิเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจบทเพลงพระราชนิพนธ์ดุจบิดามารดรในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและความฝันอันสูงสุดในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ศิลปินรับเชิญผู้อำนวยเพลงหัวหน้าวงดนตรีและผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพทั้งนี้กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตมาตั้งแต่ปี2005

0: 30 minutes relaxing night music ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขึ้น3ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 น.รายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 น.รายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองช่วง50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวต่อด้วย News Connect 9:00 น.รายการ Innovative Wisdom 9:30 น.รายการคลินิก 101.5 10:00 น.รายการสโมสรคุณสุข 10:30 น.รายการหน้าต่างโลก 11:00 น.รายการ CU Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 น.รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 น.รายการเพลินเพลง14:00 น.รายการสุขกันทะเรา 15:55 น.รายการวิทยาศาสตร์การกีฬา 16:00 น.รายการสารสัมพันธ์ไทยจีน 16:30 น.รายการไซไฟต่อด้วย News Connect 17:00 น.รายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 น.รับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา 21:00 น.

0: รักฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ถ่ายทอดทุกเรื่องราวของเพลงดังในอดีตที่แสนไพเราะผ่านทุ่งทำนองกับผลงานอันยิ่งใหญ่ของศิลปินชั้นครู
3: ยามเช้ามีก็เฝ้า
2: เพิ่มความสุขยามบ่ายกับมนต์เสน่ห์ของการสืบสานตำนาน

บ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บทเพลงเก่าอันทรงคุณค่าที่หาฟังได้ยากจะถูกรวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังที่นี่รายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณี

0: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันทวี
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันทวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
2: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: วันนี้มีเรื่องราวที่จะได้ติดตามค่ะเป็นการแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขึ้นมาติดตามสะสางเรื่องนี้เป็นการเฉพาะเรื่องนี้ที่ว่าคือเรื่องการโกงการสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและเป็นพนักงานท้องถิ่นปี2568นะคะแล้วก็ทราบว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเองก็เรียกหลายภาคส่วนมาติดตามทั้งเรื่องการโกงข้อสอบการปราบปรามธุรกิจที่มีนอมินีเป็นคนไทยของชาวต่างชาติที่มาทำมาหากินในบ้านเราเหล่านี้เป็นต้นหลายเรื่องค่ะที่เรียกหลายหน่วยงานมาติดตามนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการประกาศรางวัลสำคัญ2เรื่องการประกาศรางวัลการป้องกันการทุจริตขององค์กรซึ่งมีสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนได้รับรางวัลนี้ด้วยและมีการประกาศรางวัลสาเกต MIDL Awards 2026ที่จังหวัดร้อยเอ็ดด้วยค่ะมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเรื่องของปปช.ของกรรมาธิการมีการพูดถึงรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการสอบท้องถิ่นเนี่ย 5,814 รายชื่อมีการวิ่งเต้นจ่ายเงิน 300,000 ถึง 500,000 เพื่อที่จะขอถอนชื่อออกจาก 5,814 คนนั้นนะครับนอกจากนั้นมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครับบอกว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบอกว่าขอเพิ่มงบพัฒนาท้องถิ่นนะครับในการกระตุ้นให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการแก้ไขความเหลื่อมล้ำเรื่องนี้ครับส่วนทางด้านต่างประเทศครับอิหร่านก็เตือนสหรัฐบอกว่าช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยเป็นเส้นทางหรือที่เป็นเส้นแดงบอกว่าถ้ามีการเกิดการย่ำยีขึ้นมาก็จะตอบโต้หากโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านนะครับและมีประเด็นข่าวหนึ่งที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาด้วยครับวันนี้วันศุกร์มีรางวัลและมีคำถามด้วยครับ
1: ค่ะในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะที่จะเป็นการพูดคุยกับวิทยากรวันนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคุณพิชัยยาตุระซองจะมาคุยกับเราถึงการขับเคลื่อนโดยมีคณะกรรมการรู้เท่าทันสื่อเป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะคะที่มีการประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนจะไปต่อได้อย่างยั่งยืนเพียงใดจริงหรือไม่จะสร้างการรู้เท่าทันสื่อและทำให้คนที่ใช้สื่อไม่ตกเป็นเหยื่อได้เพียงใดแค่ไหนในพื้นที่ในระดับจังหวัดติดตามได้วิเคราะห์เจาะลึกวันนี้6นาฬิกา40นาทีค่ะเริ่มต้นที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยค่ะ17กรกฎาคมสำคัญอย่างไรคะ
2: 17กรกฎาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2498ครับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์นะครับเป็นดินแดนแห่งความสุขสนุกและก็แฟนตาซีแห่งแรกในโลกเปิดบริการรอบสื่อมวลชนครับก่อนที่จะเปิดจริงในวันถัดมาซึ่งสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ตั้งอยู่ที่เมืองแอนาไฮมนะครับในรัฐแคลิฟอร์เนียเกิดจากความคิดของวอลต์ดิสนีย์ในวันหนึ่งที่พาลูกสาวไปเดินเล่นในสวนสนุกหรือสวนสาธารณะนะครับก็คิดอยากจะให้มีสถานที่สักแห่งหนึ่งที่ผู้ใหญ่กับเด็กๆสามารถไปสนุกร่วมกันได้สวนสนุกแห่งนี้จึงมีการออกแบบสำหรับคนทุกเพศทุกวัยครับพร้อมทั้งนำตัวการ์ตูนต่างๆของ Walt Disney มาจัดแบ่งออกเป็นโซนๆให้คนเข้าไปเยี่ยมชมได้อย่างสะดวกครับ Disneyland มีนัก

0: เที่ยวเข้าชมมากกว่าสวนสนุกอื่นๆในโลกนะครับปัจจุบันมี6แห่งทั่วโลกครับก็มีแคลิฟอร์เนียฟลอริดาโตเกียวปารีสฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ครับซึ่งแต่ละแห่งก็เต็มไปด้วยเครื่องเล่นการแสดงแสงสีเสียงและตัวละครในดวงใจที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวครับ
1: ค่ะมาติดตามรายละเอียดของข่าวต่างๆได้เลยนะคะเริ่มต้นกันที่นายกรัฐมนตรีได้มีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับคดีทุจริตที่มีปัญหาหลายเรื่องในประเทศตอนนี้มีการเชิญผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลและติดตามความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
0: เมื่อวานครับก่อนที่คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่าง 16-20 กรกฎาคม 2569 ก็มีการเชิญคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์และพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาประชุมหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับเป็นการเร่งรัดการดำเนินคดีและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานกับผู้กระทำผิดในคดีสำคัญที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทั้งกรณีของการทุจริตสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นการบุกรุกพื้นที่ของกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพลรวมถึงการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้คนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นหรือประกอบธุรกิจแทนชาวต่างชาติอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้วยครับมีประเด็นหนักๆเหล่านี้ครับที่มีการพูดคุยกันหรือมีการเชิญเข้ามาพูดคุยกันในหลายหน่วยงานเมื่อวานนี้ครับ
1: ค่ะและมีรายงานเกี่ยวกับคดีการโกงข้อสอบเข้าเป็นข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นปี2568ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยนะคะเมื่อวานก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางไปอยู่ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ที่เราเรียกกันนี้นะคะต้องมีการไปต้อนรับแล้วก็ไปให้รายงานความคืบหน้าในงานต่างๆด้วยปรากฏว่ามีคุณนิรัตน์นะคะพงสิทธิถาวรค่ะเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปให้การต้อนรับตอนนายกเดินทางไปถึงแล้วก็รายงานเหมือนรายงานตัวนะคะเพิ่งได้รับการแต่งตั้งรายงานตัวแล้วก็ได้พูดถึงการที่จะทำงานเพื่อมาเป็นรักษาราชการแทนอธิบดีสธ.เนี่ยแหละค่ะเพื่อสะสางคดีนี้คุณนิรัตน์ก็บอกว่ามาทำงานในวันนี้ก็เพิ่งได้รับการแต่งตั้งก็จะรักษาราชการแทนเพื่อมาสะสางเรื่องนี้เป็นการเฉพาะนะคะโดยคุณอนุทินชาญวีรกุลก็บอกว่าได้มอบหมายให้คุณนิรัตน์มาดำรงตำแหน่งนี้เพิ่งจะออกคำสั่งไปนะคะเพื่อที่จะจัดการเรื่องนี้แล้วก็ให้มารายงานผลการทำงานตรวจสอบเป็นระยะวันนี้17กรกฎาคมก็จะมีการประชุมคณะกรรมการที่เรียกว่าเป็นคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกสท.นี่นะคะซึ่งต้องปล่อยให้คณะกรรมการชุดนี้ดำเนินการไปตามขอบเขตอำนาจก่อนคุณอนุทินบอกนะคะแล้วก็ส่วนอำนาจหน้าที่กรณีที่กสท.จะทำงานได้เพียงใดนั้นตอนนี้ก็เท่าที่ทราบก็คือมีอำนาจสั่งเพิกถอนสิทธิข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่พบความผิดปกติในกรณีดังกล่าวนะคะโดยไม่ต้องรอให้ฝ่ายต่างๆหรือนายกรัฐมนตรีมาสั่งการกสท.มีอำนาจได้เลยนะครับในฐานะมติใช้มติของบอร์ดชุดนี้ได้เลยค่ะขณะที่เรื่องราวในเรื่องระหว่างนี้นะคะก็มีรายงานว่ามีผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการโกงข้อสอบนี้ละค่ะวิ่งเต้นเพื่อขอถอนชื่อออกอีก 3-5 แสนบาทจ่ายอีกรอบนี้มีผู้รับไหมคะและมีความชัดเจนอย่างไรบ้างคะ
0: ครับเมื่อวานเป็นคุณอัศพลสันไตรภพนะครับสส.ศรีสะเกษนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรแถลงช่วงหนึ่งครับภายหลังการประชุมกรรมการเกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าทางกรรมการเนี่ยได้ทำเรื่องขอรายชื่อผู้ได้รับการบรรจุจำนวน 5,814 รายชื่อที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.เนี่ยนะครับมีมติเพิกถอนออกจากการเป็นข้าราชการท้องถิ่นเนื่องจากมีกระแสข่าวว่า บุคคลที่มีรายชื่อใน 5,814 รายชื่อนั้นมีการวิ่งเต้นขอจ่ายเงินจำนวน 300,000 ถึง 500,000 บาทเพื่อขอให้นำรายชื่อออกจาก 5,814 รายชื่อนั้นนะครับซึ่งก็บอกว่าอย่าทำไม่มีประโยชน์เพราะกรรมาธิการมีรายชื่อทั้งหมดแล้วเมื่อมาไม่ถูกต้องก็ต้องไปอย่าไปเสียเงินเพิ่มนะครับนี่เป็นกรณีของคุณอัศพลสันไตรภพนะครับส.ส.ศรีสะเกดได้พูดถึงเรื่องนี้ในฐานะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรครับ
1: ค่ะไปต่อที่เรื่องพอพูดถึงเรื่องการทุจริตนะคะเมื่อวานก็มีอดีตคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือกรรมาธิการปปช.เป็นอดีตนะคะอดีตประธานกรรมาธิการปปช.นั่นคือคุณวิลาศจันทร์พิทักษ์ซึ่งเป็นอดีตส.ส.กรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะคะได้ออกมาพูดเรื่องของการก่อสร้างรัฐสภาที่อื้อฉาวกันมายาวนานค่ะโดยบอกว่าเมื่อวานนี้ขอให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนนะคะแถลงต่อสื่อมวลชนถึงการก่อสร้างรัฐสภาที่สิ้นสุดสัญญาประกันในวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะโดยบอกว่ารัฐสภาแห่งนี้ค่ะเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2552นะคะซึ่งตนเป็นประธานคณะกรรมการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นจึงได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดเป็นระยะนะคะโดยเฉพาะช่วงหนึ่งที่มีการขยายสัญญาก่อสร้างที่เริ่มตรวจพบความบกพร่องของการก่อสร้างโดยยืนยันว่าการดำเนินการของตนมาวันนี้เป็นการตรวจสอบไม่ใช่มีความอาฆาตมาดร้ายที่จะทำอย่างต่อเนื่องเพียงแต่อยากให้เป็นอาคารที่สมบูรณ์แบบของประเทศไทยนะคะโดยตนเองได้ยื่นคำร้องไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ไปแล้วนะคะรวม65เรื่องด้วยกันเกี่ยวกับอาคารรัฐสภาแห่งนี้ละค่ะก็มั่นใจว่าทุกเรื่องมีหลักฐานชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นหากใครเห็นว่าตนส่งกล่าวหาเท็จส่งข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเท็จให้ฟ้องร้องได้เลยคุณวิลาศแจ้งมาแบบนี้เลยนะคะและนอกจากนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงข้อบัญญัติมีอยู่7ประการหนึ่งในนั้นนะคะหนึ่งในสัญญานี้มีเงินประกันด้วยนะคะมีเงินประกันอยู่3ก้อนก้อนแรกนะคะ614ล้านบาทก้อนนี้นะคะมีการจ่ายโดยเฉพาะจ่ายก่อนนะคะก้อนนี้จ่ายก่อน614ล้านบาทก้อนที่2เป็นเรื่องของการประกันนะคะเป็นเงินประกันผลงานอีกร้อยละ5ก็คืออีกประมาณ600ล้านบาทขณะที่ก้อนที่3เป็นเงินงวดสุดท้ายค่ะให้รอจ่ายพร้อมงวดที่2งวดที่2งวดที่3จ่ายพร้อมกันรอจ่ายพร้อมเงินประกันผลงานนะคะซึ่งยังไม่ทราบตัวเลขแน่นอนแต่เชื่อว่ารวมแล้วน่าจะประมาณ 1,500 ล้านบาทสำหรับเงินประกันสัญญาส่วนที่2ก็คือในสัญญาข้อที่9นะคะในการก่อสร้างต้องมีการค้ำประกัน2ปีก่อนสิ้นสุดสัญญาค่ะก็สิ้นสุดสัญญาไปแล้ว15กรกฎาคม2569ค่ะโดยในประกันระบุอย่างชัดเจนนะคะว่าถ้าการมีการชำรุดบกพร่องเกิดปัญหาในการก่อสร้างถ้าผิดพลาดไปจากที่เขียนไว้ในสัญญานะคะสามารถที่จะเรียกเอกชนเข้ามาซ่อมแซมได้ตามข้อบกพร่องที่พบปรากฏว่าตอนนี้ก็มีการรับผลงานโดยที่ยังมีความบกพร่องอยู่รัฐสภารับผลงานแล้วแล้วก็ยังไม่ได้มีการซ่อมแซมตอนนี้ส่วนตัวของรัฐสภาเองยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าตัวคุณวิลาศเองเนี่ยก็ทำหนังสือถึงรัฐสภาไปแล้วเพื่อที่จะเร่งให้เอกชนเข้ามาแก้ไขนะคะโดยเรื่องยังอยู่ในระหว่างดำเนินการยื่นเรื่องนี้ไปแล้วเชิญเอกชนเข้ามาแล้วเป็นพันเรื่องตัวคุณวิลาศเองนะคะเป็นพันเรื่องยื่นเรื่องให้ปปช.ไปแล้ว65เรื่องจากกรณีการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งนี้ค่ะดิฉันได้เดินทางไปอาคารรัฐสภาแห่งนี้ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะคะสิ่งที่พบนอกเหนือจากเรื่องอื่นๆที่เขาว่ากันทั้งห้องน้ำที่มีน้ำไหลฝ้าเพดานที่เป็นรูข้างบนที่มองขึ้นไปเห็นนะคะก็ยังมีกลิ่นของห้องน้ำ รุนแรงนะคะในการเดินผ่านห้องน้ำเป็นระยะทางยาวก่อนไปถึงห้องแถลงข่าวนี่แหละค่ะและการแถลงข่าววันนั้นก็มีการแถลงเรื่องรัฐสภานี้ด้วยเหมือนกันเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข่าวเรื่องนี้

0: อีกครั้งหนึ่งค่ะเอาละค่ะไปต่อที่เรื่องอื่นกันบ้างค่ะดร.นิตินันท์คะ
1: ครับมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขายของออนไลน์นะครับในครึ่งปีแรกนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุณพูนพงษ์นายนาภากรนะครับก็มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่เดือนมิถุนายน2569พบว่ามีธุรกิจจัดตั้งใหม่ 7,979 รายครับเพิ่มขึ้น864รายจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ซึ่งเดือนก่อนหน้าคือพฤษภาคมอยู่ที่ 7,115 รายครับคิดเป็น 12.14% และเพิ่มขึ้น956รายจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้านะครับคิดเป็น 13.61% ยอดการรวมการจัดตั้งธุรกิจใหม่ช่วงครึ่งปีแรกก็คือมกราคมถึงมิถุนายน2569มีจำนวน 44,773 รายเพิ่มขึ้น935รายครับเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้านะครับพบว่ามี3ประเภทธุรกิจที่ขยายตัวอย่างน่าสนใจก็ได้แก่1ธุรกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตจำนวน 1,296 รายเพิ่มขึ้น470รายคิดเป็น 56.90% ทุนจดทะเบียน 2,123 ล้านบาท2คือธุรกิจภัตตาคารร้านอาหารจำนวน 2,119 รายครับเพิ่มขึ้น287รายคิดเป็น 15.67% ทุนจดทะเบียน 3,446 ล้านบาทและ3ครับธุรกิจร้านขายปลีกเสื้อผ้าจำนวน499รายเพิ่มขึ้น227รายครับคิดเป็น 83.46% ทุนจดทะเบียนนี่696ล้านบาทนะครับส่วนการจดทะเบียนเลิกธุรกิจในเดือนมิถุนายนก็มีจำนวน 1,760 รายเพิ่มขึ้น713รายจากเดือนก่อนหน้านะครับส่งผลให้สิ้นเดือนมิถุนายนมีธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคลตอนนี้รวมทั้งสิ้น 2,094,850 รายทุนจดทะเบียนรวม 32,390,000 ล้านบาทครับก็มีนิติบุคคลดำเนินกิจการอยู่ที่ 1,4558 รายทุนจดทะเบียนรวม 23,801 ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นบริษัทจำกัด 82,717 รายห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเนี่ย 2,327 รายและบริษัทมหาชนจำกัดอีก 1,514 รายนะครับในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาพบสัญญาณฟื้นตัวเด่นในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคและช่องทางออนไลน์โดยธุรกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตมีการจัดตั้งใหม่เพิ่มขึ้น 56.90% จากปีก่อนหน้ารองลงมาคือธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารและธุรกิจร้านขายปลีกเสื้อผ้าสะท้อนถึงการขยายตัวของพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์และการใช้จ่ายในภาคบริการที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับธุรกิจที่มีสัญญาณชะลอตัวและเผชิญแรงกดดันพบว่ามีการเลิกกิจการเพิ่มขึ้นในธุรกิจขอสร้างอาคารทั่วไปรองลงมาก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจติดตั้งไฟฟ้าครับสะท้อนว่ากลุ่มธุรกิจก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องยังมีความเปราะบางและควรได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งอย่างไรก็ตามครับการเลิกกิจการที่เพิ่มขึ้นก็เป็นเพียงหนึ่งในตัวชี้วัดและยังไม่อาจสรุปได้ว่าธุรกิจนี้หดตัวโดยรวมทั้งหมดครับ
0: ค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในวงการการศึกษานะคะที่มีการระบุถึงประเด็นที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะต้องเร่งแก้ความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นในลักษณะใดอย่างไรบ้างคะ
1: ครับเป็นประเด็นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับแล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีก็คือศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับได้เปิดเผยว่าที่ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยหรือทปอ.มรพ.เนี่ยนะครับก็มีพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานที่ปรึกษาก็พูดถึงประเด็นต่างๆเหล่านี้ครับว่าทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในฐานะประธานทปอ.มรพ.เนี่ยครับรองศาสตราจารย์ดร.อดิศร นวนนท์นะครับได้พูดถึงประเด็นต่างๆเหล่านี้ว่ามรพ.ทุกแห่งมีสถานะเป็นส่วนราชการในขณะที่บุคลากรเกือบ 90% ไม่ได้มีสถานะเป็นข้าราชการอยากให้อว.มีแนวนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการเป็นส่วนราชการหรือเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับก็จะได้มีความคล่องตัวในการทำงานซึ่งอุดมศึกษาไทยมีความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐเดิมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ค่อนข้างมากโดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณของรัฐที่มีความแตกต่างกันสูงมากครับนอกจากนี้ งบประมาณจากกองทุนต่างๆในระบบของอว.ก็มีสัดส่วนที่กระจายไปยังมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ค่อนข้างน้อยกลไกและบุคคลในระบบกรรมการหรือกองทุนของอว.แทบจะไม่มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่เข้าไปมีส่วนร่วมการประกาศใช้กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาปี2564ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยตามจุดเด่นก็แทบจะไม่มีนัยยะหรือความหมายต่อการเปลี่ยนแปลงหรือ re-inventing นะครับเพราะแทบจะไม่มีงบประมาณจากกองทุนอุดมศึกษามาสนับสนุนเลยนะครับเรื่องนี้ก็ฝากทางอว.ในการจัดสรรงบประมาณด้วยนะครับซึ่งอาจจะเป็นกลไกสนับสนุนรวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณที่ยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่ให้มีความใกล้เคียงนะครับเพื่อที่จะพัฒนายุทธศาสตร์ชาติให้หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางรัฐก็ต้องกล้าลงทุนกับมหาวิทยาลัยรวมไปถึงการดูแลความเป็นอยู่ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปัจจุบันก็ยังสั่นคลอนในอาชีพอยู่ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งที่กระจายอยู่ทั่วประเทศพร้อมที่จะเป็นแกนหลักในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆภาครัฐภาคเอกชนเพื่อให้เกิดผลสำเร็จต่อพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปด้วยครับ
0: ค่ะพูดถึงมหาวิทยาลัยนะคะพูดถึงภาครัฐภาคเอกชนเมื่อวานนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็มีการประกาศรางวัลสาเกต MIDL Award 2026นะคะที่ได้รายงานเบื้องต้นไปเมื่อวานนี้ค่ะสาเกตก็มาจากสาเกตนครนะคะที่เมื่อวานนี้ประธานในพิธีก็คือรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพิชัยยาตุระสองที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็คือคุณชัชวาลเบญจสิริวงศ์ซึ่งติดภารกิจในการประชุมสำคัญคือประชุมเรื่องรางรถไฟที่ร้อยเอ็ดนี่นะคะก็เลยมอบหมายให้รองผู้ว่าพิชัยยามาเป็นประธานในพิธีค่ะพิธีมอบรางวัลดีเด่นด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อสาเกต MIDL Awards ในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่2แล้วมีผลงานและมีรางวัลที่พูดเข้ารับรางวัลเป็นใครอย่างไรบ้างคะ
1: ครับมันจะมีประเภทต่างๆดังนี้ครับประเภทบุคคลที่มีอายุ25ปีขึ้นไปนะครับรางวัลโล่เกียรติยศคุณวิชัยพ้องเสียงนะครับส่วนรางวัลเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณคุณปฏิพานปฏิการพันธวีครับประเภทองค์กรสถานศึกษาดีเด่นรางวัลโลกเกียรติยศคือโรงเรียนเทศบาลหนองย่ามาครับส่วนรางวัลเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณคือโรงเรียนเทศบาลวัดเบลุวันและโรงเรียนบ้านนาถมนะครับส่วนประเภทองค์กรภาครัฐดีเด่นครับรางวัลโลกเกียรติยศคือโรงพยาบาลร้อยเอ็ดครับ
0: ค่ะก็เป็นผู้ได้รับรางวัลทั้งประเภทองค์กรและ ประเภทบุคคลนะคะซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมสะสิม1อาคารของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเทศบาลของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะคะที่ติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ดจะขับเคลื่อนต่ออย่างไรในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะยังมีการมอบรางวัลที่เชิดชูผู้ที่ทำดีเมื่อวานนี้ด้วยนะคะสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนหรือพกช.นะคะก็ได้เข้ารับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตประจำปี2569 Anti Corruption Award 2026นะคะเป็นการมอบรางวัลในวันเดียวกันเลยค่ะจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริตนะคะในพิธีมอบรางวัลครั้งนี้ที่มีทั้งองค์กรแล้วก็บุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตเข้าร่วมรับมอบรางวัลที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์สปท.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศกรุงเทพมหานครนะคะโดยมีศาสตราจารย์พิเศษอาจารย์วิชามหาคุณนะคะศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตเป็นผู้มอบรางวัลค่ะในโอกาสนี้นะคะพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการเป็นผู้แทนไปร่วมพิธีแล้วก็รับมอบรางวัลองค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต Anti Corruption Award นี้นะคะรางวัลนี้นอกจากจะเป็นการแสดงว่าพวกเราทำงานอย่างเต็มที่แล้วนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักอำนวยการบอกเป็นความภาคภูมิใจแล้วยังเป็นการยืนยันว่าพกช.เนี่ยมีธรรมาภิบาลในการทำงานในการปกครองมีความโปร่งใสซื่อสัตย์ตรวจสอบได้นะคะโดยยึดหลักคุณธรรมแล้วก็ความรับผิดชอบ ต่อสังคมภารกิจของพกช.นอกเหนือจากเผยแพร่พระ

0: กียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยแล้วนะคะก็ยังมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยใช้คุณธรรมนำทางนะคะเพื่อที่จะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นภารกิจพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและพระอัจฉริยภาพด้านเกษตรกรรมของพระมหากษัตริย์ไทยด้วยนะคะที่จะร่วมกันเผยแพร่และทำให้ประชาชนคนไทยได้รับทราบนะคะเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงค่ะเอาละค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
1: ครับอิหร่านประกาศเมื่อวานนี้ครับว่าช่องแคบฮอร์มุซคือเส้นแดงที่ไม่อาจละเมิดได้พร้อมกับเตือนว่าจะตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทั่วภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเดินหน้าตามคำขู่ที่ว่าจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านครับมูฮัมหมัดอักรานิเมียโฆษกกองทัพอิหร่านพูดถึงกรณีที่สหรัฐเข้าใจผิดหากเชื่อว่าการโจมตีฐานทัพ บางแห่งบริเวณชายฝั่งตอนใต้ของอิหร่านจะทำให้สามารถควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้พร้อมกับย้ำว่าอิหร่านยังมีศักยภาพในการควบคุมช่องแคบยุทธศาสตร์แห่งนี้จากทุกพื้นที่ของประเทศโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการควบคุมพื้นที่ชายฝั่งหรือหมู่เกาะคำเตือนนี้มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่5เมื่อคืนที่ผ่านมาครับพร้อมกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่านอีกครั้งโดยสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการนี้มีเป้าหมายเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังจากอิหร่านสั่งปิดช่องแคบแห่งนี้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาภายหลังข้อตกลงหยุดยิงล่มลงนะครับส่วนมูฮัมหมัดบาเกอร์กะลิบาฟหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านพูดภายหลังการโจมตีว่าอิหร่านกำลังเผชิญสงครามที่เกี่ยวข้องกับการดำรงอยู่ของประเทศขณะที่กองทัพอิหร่านยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อสู้จนถึงที่สุดและขัดขวางการแทรกแซงของสหรัฐในภูมิภาคส่วนแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐ3รายเปิดเผยครับว่าปฏิบัติการสหรัฐไม่ได้มีเป้าหมายเพียงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นแต่ยังมุ่งลดทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านก่อนขยายปฏิบัติการในขั้นต่อไปซึ่งโฆษกกองทัพอิหร่านระบุว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มุซจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสหรัฐปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งรวมถึงการยอมรับกฎระเบียบของอิหร่านเกี่ยวกับการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหรือช่องแคบยุทธศาสตร์แห่งนี้นะครับมีกรณีสิงคโปร์ครับผลการศึกษาของสหพันธ์ธุรกิจสิงคโปร์สมาคมร้านอาหารสิงคโปร์และสมาคมผู้ค้าปลีกสิงคโปร์คาดการว่าหลังจากโครงการรถไฟฟ้าข้ามพรมแดน RTS Link ที่เชื่อมสิงคโปร์กับยะโฮบารูของมาเลเซียเปิดให้บริการชาวสิงคโปร์เนี่ยจะใช้จ่ายในยะโฮบารูเพิ่มขึ้นประมาณ 1,050 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ขณะที่เดินทางจากยะโฮบารูจะใช้จ่ายในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นประมาณ756ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปีนะครับเรื่องนี้สิงคโปร์และยะโฮบารูเนี่ยมีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างใกล้ชิดกันอยู่แล้วปัจจุบันมีการเดินทางไปกลับจากสิงคโปร์ไปยังยะโฮบารูประมาณ19ล้าน4แสนเที่ยวต่อปีและจากยะโฮบารูมายังสิงคโปร์นี่ก็5ล้าน9แสนเที่ยวต่อปีเช่นเดียวกันนะครับโดยใช้ระบบขนส่งที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยในช่วงเวลาเร่งด่วนและเทศกาลวันหยุดมักเกิดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณด่านพรมแดนทางบกระหว่างทั้ง2ด้วยเมื่อโครงการรถไฟฟ้าข้ามพรมแดนเปิดให้บริการคาดว่าจะทำให้จำนวนการเดินทางไปกลับจากสิงคโปร์ไปยังยะโฮบารูเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก11ล้าน2แสนเที่ยวต่อปีและจากยะโฮบารูมายังสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอีก3ล้าน3แสนเที่ยวต่อปีด้วยนะครับและเฉลี่ยประมาณ 39,700 เที่ยวต่อวันด้วยนะครับผลการศึกษาระบุด้วยว่าโครงการ RTS Link อาจเพิ่มการแข่งขันในภาคการค้าปลีกรวมถึงธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของสิงคโปร์ซึ่งปัจจุบันเผชิญแรงกดดันด้านแรงงานต้นทุนและค่าเช่าอยู่แล้วนะครับก๊กปิงซุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสหพันธ์ธุรกิจสิงคโปร์บอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างไม่ใช่แค่เพียงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวรับมือมากกว่าการแข่งขันด้านราคาด้วยการยกระดับสินค้าและบริการประสบการณ์ของลูกค้าและประสิทธิภาพการดำเนินงานนอกจากนี้ภาคธุรกิจและภาครัฐต้องร่วมมือกันเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในตลาดข้ามพรมแดนที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นครับมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุปกรณ์ในการช่วยคนหูหนวกนะครับเรื่องนี้เมื่อวานที่ผ่านมาสวีหวนเทาผู้นำการวิจัยจากมหาวิทยาลัยวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ

และออปติกส์พูดถึงว่าประสาทหูเทียมสามารถแก้ปัญหาได้เพียงการได้ยินเท่านั้นครับและมีข้อจำกัดจากกลไกการทำงานตามจังหวะสัญญาณและจำนวนอิเล็กโทรดที่มีจำกัดซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพด้านความละเอียดเชิงเวลาในการรับเสียงและความสามารถในการแยกแยะคำพูดในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงซับซ้อนด้อยกว่าระบบการได้ยินตามธรรมชาติอย่างมากซูอีบอกว่าเป้าหมายของการวิจัยไม่ได้มีเพียงการทำให้ระบบการได้ยินแต่ต้องทำให้สามารถเข้าใจเสียงได้อย่างแท้จริงก็คือสามารถคัดเลือกประมวลผลและส่งต่อข้อมูลเสียงได้เช่นเดียวกับเส้นประสาทตามธรรมชาติอุปกรณ์ใหม่นี้ครับถือเป็นก้าวส

0: ามารถคัดเลือกประมวลผลและส่งต่อข้อมูลเสียงได้เช่นเดียวกับเส้นประสาทตามธรรมชาติอุปกรณ์ใหม่นี้ครับถือเป็นก้าวสำคัญของการฟื้นฟูการได้ยินจากระดับการฟื้นคืนการรับรู้เสียงไปสู่การสร้างการฟังหรือการฟังก์ชันของการทำงานของระบบการได้ยินขึ้นมาใหม่นะครับงานวิจัยพูดถึงการได้ยินบอกได้ไม่ใช่อาศัยเพียงแค่หูแต่ต้องพึ่งพาเส้นประสาทการได้ยินซึ่งทำหน้าที่เสมือนทางด่วนซึ่งส่งสัญญาณเสียงไปยังสมองขณะที่ประสาทหูเทียมแบบดั้งเดิมสามารถแปลงเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าได้แต่ยังคงต้องอาศัยเส้นประสาทการได้ยินที่ผู้ป่วยยังเหลืออยู่ในการทำหน้าที่ส่งสัญญาณช่วงระยะสุดท้ายไปยังสมองโดยสวีบอกว่าหากเส้นประสาทการได้ยินเสียหายอย่างรุนแรงหรือสูญหายไปแม้แต่ประสาทหูเทียมที่ล้ำสมัยที่สุดก็ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอุปกรณ์ใหม่เป็นส่วนเชื่อมต่อประสาทเทียมแบบ Neuromorphic ที่จำลองกระบวนการเข้ารหัสสัญญาณของเส้นประสาทการได้ยินตามธรรมชาติโดยประสานการรับเสียงการเข้ารหัสสัญญาณประสาทการประมวลผลความหมายของเสียงและการส่งออกสัญญาณชีวไฟฟ้าเข้าไว้ในวงจรประสาทเทียมที่ทำงานได้อย่างครบวงจรอีกทั้งยังกรองวิเคราะห์และเข้ารหัสเสียงในลักษณะที่คล้ายคลึงกับระบบการได้ยินตามธรรมชาติก่อนที่จะส่งข้อมูลที่มีความหมายไปยังสมองครับซึ่งงานวิจัยนี้มีชื่อว่าส่วนเชื่อมต่อประสาทเทียมแบบ Neuromorphic เพื่อการฟื้นฟูการได้ยินเผยแพร่ทางออนไลน์ในวารสาร Nature Materials เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวคราวเดี๋ยวจะถามคำถามคุณผู้ฟังหลังคุยกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะตอนนี้คุณสุรจิตจิตอารีรัตน์มารออยู่แล้วค่ะคุณสุรจิตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: โดยรวมฝนก็เริ่มน้อยลงนะครับโดยส่วนใหญ่ทางประเทศก็อยู่ที่ประมาณ 30-40% นะครับก
1: ็ค่ะ
2: คือลมเบาลงมรสุมมันเบาลงทำให้ฝนน้อยลงคือลมก็เบาลงด้วยนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: แล้วหย่อมความกดอากาศที่อยู่เวียดนามยังมีอิทธิพลต่อประเทศไทยอยู่ไหมคะ
2: ไม่ค่อยมีนะครับมันมีแค่นิดหน่อยทางด้านอีสานบนหรือทางด้านภาคเหนือติดทางด้านประเทศลาวนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ส่งผลกระทบมากนะครับ
1: ค่ะ
2: โดยส่วนใหญ่ก็จังหวัดที่เน้นก็ในทางด้านตะวันตกครับที่ติดเมียนมากับลาวติดประเทศลาวนะครับที่อาจจะพอมีฝนได้อยู่นะครับ
1: ได้ค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรนะคะ
2: วันนี้ฝนอยู่ที่ประมาณ 40% นะครับก็จะมีช่วงเช้านิดนึงแล้วก็ข้ามไปทีช่วงบ่ายนะครับแล้วพรุ่งนี้ฝนก็จะน้อยลงเหลือแค่ประมาณ30 หรือ 20นะครับ
1: ค่ะถ้าใครจะเดินทางไปภาคตะวันออกภาคใต้ชายทะเลวันสองวันเสาร์อาทิตย์นี้จะมีฝนอย่างไรไหมคะ
2: ช่วงนี้ไม่ค่อยมีนะครับก็ช่วงนี้ฝนน้อยครับน้อยไปวันสองวันนะครับแล้วหลังวันที่21ฝนก็ค่อยเพิ่มขึ้นนะครับ
1: อ๋อค่ะเอาละค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้ค่ะคุณสุรจิตคะสวัสดีค่ะ
2: ครับครับ
1: ค่ะหลังจากได้ติดตามเรื่องราวข่าวคราวมาตั้งแต่ช่วงแรกนะคะตั้งแต่เรื่องการปราบโนมินีการจัดการเรื่องการโกงข้อสอบการจัดการเรื่องตรวจสอบการทุจริตก่อสร้างรัฐสภาที่มีเงินประกันประมาณ 1,500 ล้านบาทเศษนะคะรวมถึงการแก้ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาและข่าวต่างประเทศรวมถึงงานวิจัยสำหรับคนหูหนวกวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่ามีการยื่นเรื่องไปยังปปช65เรื่องและยื่นคำร้องให้เอกชนเข้ามาซ่อมแซมอาคารรัฐสภาต่อรัฐสภาไปนับพันครั้งนะคะเป็นในคดีต่างๆเหล่านี้นะคะเราถามคุณผู้ฟังว่าเป็นการทำงานของอดีตส.ส.พรรคใดนะคะเป็นการทำงานของอดีตส.ส.พรรคใดดิฉันได้เอ่ยไป2ครั้งจำได้นะคะอาจจะจำยากนิดนึงนะคะบอกชื่อไปก็ได้ค่ะคุณวิลาจันพิทักษ์นะคะเป็นอดีตส.ส.พรรคใดพิมพ์ชื่อเข้ามาใน LINE @ของจุฬาเรดิโอพลัสพร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านแล้ววันจันทร์จะกลับมาประกาศให้ทราบนะคะเอาละค่ะไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
0: เดี๋ยวขอประกาศของรางวัลครับ
1: มีของรางวัลอะไรคะ
0: ของรางวัลเป็นหนังสือครับชื่อว่าก้าวแรกแห่งแสงสว่างครับหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือสำหรับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นและเด็กตาบอดนะครับตั้งแต่แรกเกิดถึง6ขวบนำเสนอความรู้เกี่ยวกับโรคตาที่ส่งผลต่อการมองเห็น พร้อมแนวทางการส่งเสริมและ

0: ุนพัฒนาการที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันครับเขียนโดยคุณณัชชาจันวราภาครับก้าวแรกแห่งแสงสว่าง1เล่มครับ
1: ค่ะไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
0: มีประเด็นที่มีแถลงการจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าครับมีการออกแถลงการเตรียมที่จะพิจารณาดำเนินการทางวินัยหลังจากนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินากลุ่มหนึ่งครับชูป้ายแสดงจุดยืนอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์ภายหลังเอาชนะอังกฤษ2-1ในรอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลโลก2026เมื่อวานที่ผ่านมาครับซึ่งประเด็นนี้เกี่ยวพันกับการเมืองเกิดขึ้นหลังจากจบเกมที่แอตแลนตาสเตเดียมนะครับเมื่อโจวานนี่โลเซนโซนะครับถือป้ายที่มีข้อความว่า Las Malvinas son Argentinas นะครับซึ่งแปลว่าหมู่เกาะมาลวินัสซึ่งเป็นของอาร์เจนตินาโดยมีนิโคลัสโอตาเมนดี้ร่วมถือป้ายก่อนที่โลเซนโซจะนำป้ายไปวางบนพื้นสนามนะครับกรณีการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงนะครับรวงข้าวลลนาธาราฤดีนักขวดสาวไทยเค้นฟอร์มเก่งพลิกชนะกาเบรียล่าตนุสันจากเช็ก2-1เซตครับเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเทนนิส WTA 125 N9 Open ที่ตุรกีได้สำเร็จนะครับส่วนแบดมินตันครับวิวกุลวุฒิวิทิตสารโชว์ฟอร์มเหนือชั้นต้อนสิงคโปร์ขาดลอย2เกมรวดครับเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศแบดมินตันเจแปนโอเพ่น2026ขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์ต้านความเก่าของอากาเนะยามากุชิไม่ไหวครับแพ้ไปอย่างน่าเสียดายเช่นเดียวกับบาสเฟมและอิคิวที่จอดป้ายรอบ2ก่อนมิวพรปวีมีอาการบาดเจ็บต้องถอนตัวครับ
1: อ๋อไปเกือบหมดเลยนะเนี่ยติดตามเชียร์น้องวิวกันต่อนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวคราวในเช้าวันนี้นะคะดร.นิตินันท์คะพรุ่งนี้ไม่พบกันพบกันวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ดิฉันรายงานตัวเลขนิดเดียวนะคะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเมื่อวานนี้ปิดที่ 1635.29 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 5.06 จุดค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่33.80 บาทค่ะส่วนราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,900 บาทขายออกบาทละ 64,100 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,625 บาท96สตางค์และขายออกบาทละ 64,900 บาทค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะแล้วกลับมาช่วงหน้าวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้คุยกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด101กับการขับเคลื่อนการรู้เท่าทันสื่อไม่ให้เด็กมีสุขภาพจิตย่ำแย่ไม่ให้เกิดปัญหาเหยื่อจากอาชญากรรมออนไลน์อย่างไรได้บ้างนะคะคุณพิชัยยาตุระซองจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
3: เข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมายเสริมทัพด้วยทีมนิสิตคณาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาติดตามรายการจุฬานิติมิติทางจุฬาเรดิโอพาส FM 101.5 MHz
4: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์8:05 น.ถึง8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: การเคลื่อนไหวของโลกทุกวินาทีคือการมุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงและทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ร่วมติดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรอบโลกวิเคราะห์ประเด็นเด่นในทุกมิติทุกวันอาทิตย์16:00 น.ถึง17:00 น.กับรายการหมุนตามโลกดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์กิติคุณดร.ชัยวัฒน์คำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
5: เคยทำสถิติชีวิตไหมครับทานข้าวกับที่บ้านวันละกี่มื้อเจอหน้าสมาชิกครอบครัวกี่คนต่อวัน

0: อยู่กับลูกวันละกี่ชั่วโมงไม่รวมเดินทางนะคุยกับภรรยาล่ะวันละกี่นาทีไม่รวมโทรศัพท์สิสถิติชีวิตคุณคุณภาพครอบครัวคุณ
1: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ

0: เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
3: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวของการขับเคลื่อนนโยบายด้านการรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนและบุคคลแวดล้อมรอบตัวเด็กซึ่งหมายรวมถึงคนหลายช่วงวัยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้เรามีสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์อัจฉริยะอยู่ในมือกันแทบทุกคนแล้วนะคะบางคนมีหลายเครื่องบางคนมีหลายหน้าจอนะคะทั้งหน้าจอมือถือหน้าจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่อยู่ตรงหน้านะคะแล็ปท็อปที่เปิดอยู่บนหน้าตักนะคะมีโน้ตบุ๊กต่างๆที่ถือติดตัวสมาร์ทโฟนแท็บเล็ต iPad iPhone Samsung Huawei ยี่ห้อทั้งหลายที่ไม่ได้เอ่ยชื่อ Oppo มีเต็มมือไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เป็นโลกไร้พรมแดนสามารถสื่อสารกันได้แทบจะตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราเห็นความสำคัญของเรื่องนี้เนื่องจากเกิดงานสำคัญขึ้นเป็นปีที่2ติดต่อกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดคือสาเกต MIDL Awards ปีนี้2026นะคะเป็นปีที่2แล้วและจังหวัดร้อยเอ็ดก็มีการแสดงเจตนารมณ์ที่น่าสนใจยิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคุณพี่ชัยยาตุระซองอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านรองพี่ชัยยาสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ค่ะเรื่องราวของการขับเคลื่อนนโยบายด้านการรู้เท่าทันสื่อเราเห็นความเคลื่อนไหวของหลายภาคส่วนตั้งแต่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15มิถุนายน2564แล้วก็มีหลายจังหวัดเลยค่ะที่มีการแสดงเจตนารมณ์บ้างนะคะประชุมร่วมกับหน่วยราชการต่างๆบ้างแล้วมีการทำงานในระดับสำคัญบ้างเหมือนกันแล้วก็มีการจัดอบรมฝึกทักษะการรู้เท่าทันสื่อมาถึงจังหวัดร้อยเอ็ดทราบว่าเป็นปีที่2แล้วในการจัดงานสาเกต MIDL Award นะคะแต่ก่อนที่จะพูดถึงงานนี้ว่ามันมีความหมายสำคัญอย่างไรแน่นอนเป็นเรื่องรู้เท่าทันสื่อที่พวกเราได้ยินคำเหล่านี้มากขึ้นแล้วในทุกวันนี้รู้เท่าทันสื่อการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์การใช้สื่ออย่างปลอดภัยสถานการณ์ปัญหาในสายตาของท่านรองมองอย่างไรว่าการใช้สื่อมันมีปัญหาจริงหรือเปล่ามันมีประโยชน์มากมายไม่ใช่หรือแล้วทำไมถึงยังมีคนตกเป็นเหยื่อมันเกิดอะไรขึ้นคะท่านรองคะ
4: ครับเหมือนที่อาจารย์ธีรรัตน์ได้พูดนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยสื่อและเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนทุกช่วงวัยเลยนะครับตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงการเข้าที่นอนหมายว่า24ชั่วโมงคนก็จะให้ความสำคัญและก็อยู่กับสื่อแล้วก็เทคโนโลยีที่ท่านเป็นจำนวนมากนี้การใช้สื่อของคนในสังคมปัจจุบันนี้มันจะ

0: ิ่งที่เรามองเห็นได้ก็คือความหลากหลายของการใช้สื่อใช้ทั้งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของผิดประเภทเราเห็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นเอาถ้าจำกัดวงเฉพาะในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นคดีอาชญากรรมรุนแรงปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหรือแม้แต่นะครับการดำเนินชีวิตของคนโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นการนำเสนอผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนเป็นจำนวนมากแล้วการนำเสนอเหล่านั้นมีทั้งดีและก็ไม่ดีเราเห็นการใช้สื่อทำร้ายระหว่างบุคคลไม่ว่าจะเป็นการบูลลี่กันนะครับหรือการหมิ่นประมาทซึ่งกันและกันการใช้สื่อโจมตีกันทั้งในระดับบุคคลหรือในระดับการเมืองแม้แต่ระดับในสถานศึกษาเราก็เห็นมีการใช้สื่อระหว่างกลุ่มเด็กนักเรียนนะครับในการที่จะตอบโต้ซึ่งกันและกันปัญหาเหล่านี้เรามองเห็นแล้วว่าถ้าปล่อยไปเรื่อยๆนะครับถ้าปล่อยไปเรื่อยๆมันอาจจะเป็นสังคมเป็นปัญหาสังคมขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถแก้ไขอย่างทันการได้ประกอบกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาได้มีการประเมินในเรื่องของ IQ EQ นะครับก็เป็นที่น่ายังไม่น่ายินดีสำหรับคนร้อยเอ็ดโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในเรื่องของ IQ และ EQ ที่ของเรายังอยู่ระดับปลายๆกลางๆปลายๆของประเทศนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าเกิดจากอะไรนะครับก็ปัญหาหนึ่งในเรื่องของโภชนาการในเรื่องของการดำรงชีวิตอันนั้นเราไม่สามารถปฏิเสธได้แต่อีกปัญหาหนึ่งก็คือเราพบว่าเดี๋ยวนี้ผู้ปกครองนะครับเราจะเห็นผู้ปกครองให้เด็กอายุ2 ขวบ 3 ขวบเนี่ยเริ่มใช้โทรศัพท์เห็นผู้ปกครองทำงานอย่างหนักพ่อแม่ขายของที่ตลาดหรือผู้ปกครองทำงานอยู่ตรงโน้นตรงนี้แล้วก็ลูกเพื่อให้ลูกอยู่นิ่งๆไม่รบกวนพ่อแม่ในการทำงานในการประกอบอาชีพก็เอาโทรศัพท์ให้เด็กการที่เด็กอยู่กับโทรศัพท์เป็นเวลานานๆเราจะเห็นพัฒนาการของเด็กมีตัวเลขที่ชัดเจนก็คือเด็ก101เนี่ยประมาณสัก 3,000 กว่าคนที่อยู่ระดับประถมศึกษานะครับที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ในวัยประถมวัยซึ่งวัยขนาดนี้มันควรจะอ่านออกเขียนได้แล้วจนทางจังหวัดเองต้องมาขับเคลื่อนร่วมกับสภากาชาดไทยเป็นโครงการของสมเด็จพระเทพท่านนะที่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้นะครับผ่านทางกาชาดจังหวัดก็มีโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างวิวัฒนาการแล้วก็หาพื้นที่ให้กับเด็กนะครับสามารถที่จะมีพัฒนาการให้สมวัยได้นี่เป็นปัญหาใหญ่เลยที่เราพบเจอนอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาด้านอาชญากรรมที่มีการเรียนแบบจากเกมบ้างจากสื่อที่เราเห็นต่างๆที่มีการเผยแพร่นะครับมีการก่อคดีอาชญากรรมที่เป็นรูปแบบใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอนั่นเรามองเห็นแล้วว่านี่คือปัญหาใหญ่ซึ่งผมมองว่าไม่น่าจะเกิดเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับน่าจะเกิดทุกประเทศทั่วโลกที่มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือความน่าเป็นห่วงซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกจากทำให้พัฒนาการไม่เป็นไปตามช่วงวัยอย่างเหมาะสมแล้วยังมีปัญหาเรื่องการเรียนรู้มีปัญหาเรื่องความบกพร่องสุขภาพจิตสุขภาพกายเหตุที่เกิดการทำร้ายตัวเองฆ่าตัวตายเหล่านี้เรายังพบเห็นอยู่ไหมคะ
0: ยังมีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับในสังคมในปัจจุบันนี้เรามีเคสหลายเคสที่เราต้องให้ทีมสหวิชาชีพลงไปในพื้นที่ระดับหมู่บ้านชุมชนจากที่เราได้รับรายงานมาจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีเคสที่เด็กผู้หญิงพยายามฆ่าตัวตายเนื่องจากว่าพื้นฐานก่อนเด็กมีปัญหาทางสังคมก็คือไม่มีพ่อมีแม่อยู่กับตากับยายแล้วเด็กใช้เวลาส่วนใหญ่ 99% อยู่กับโทรศัพท์อยู่กับสมาร์ทโฟนการเข้าถึงสมาร์ทโฟนของเด็กก็ไปเข้ากลุ่มที่มีลัทธิในเรื่องความเชื่อการฆ่าตัวตายจะทำใหไปสู่ภพภูมิที่ดีหรือไปพบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็มีเหตุการณ์แบบนี้นะครับนอกจากนั้นเราก็ยังเห็นเด็กใช้สื่อเหล่านี้ในการซื้อสิ่งของต่างๆโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าปีนี้เราสำรวจพบว่ามีเด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเข้าไปอยู่ห้องบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ1,000รายทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็เป็นที่น่าตกใจว่าส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนผู้หญิงจากการสืบค้นเสาะหาสอบถามเราก็พบว่าส่วนใหญ่เด็กสั่งสินค้าเหล่านี้มาจากทางออนไลน์นั่นแสดงให้เห็นว่าเด็กเห็นตัวอย่างของผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงหรือคนที่มีอิทธิพลทางสังคมนะครับอาจารย
1: ์
0: เวลาเขาแสดงออกมาทางสื่อสารออนไลน์สื่อสารมวลชนเด็กเหล่านี้ก็เอาเป็นตัวอย่างแล้วถามว่าทำไมต้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าบอกเห็นดาราเขาสูบเห็นนักร้องเขาสูบมันดูเท่ดีแต่เราพอเราถามลึกเข้าไปว่ารู้ไหมว่าพิษภัยของมันคืออะไร

0: ส่วนใหญ่มาจากสื่อที่มันส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนเดี๋ยวนี้เวลาอาจารย์สอนเด็กนะครับเด
1: ็
0: กอาจารย์จะมักจะพูดว่าหรือพ่อแม่มักจะพูดว่าทำไมลูกพูดยากจังทำไมลูกก้าวร้าวทำไมลูกมีอารมณ์รุนแรงทำไมสมาธิของลูกสั้นลงนี่คือผลที่เกิดจากการใช้สื่อมากจนเกินไปซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับที่เราจะต้องมาร่วมกันแก้ไขในอนาคตครับ
1: ค่ะคราวนี้เราเห็นความตั้งใจที่น่าชื่นชมมากของหลายภาคส่วนในจังหวัดร้อยเอ็ดนอกจากโดยตัวจังหวัดร้อยเอ็ดและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆแล้วเนี่ยนะคะยังมีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ร่วมกับหน่วยงานภายนอกนะคะที่จะขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เนี่ยขับเคลื่อนนโยบายด้านการรู้เท่าทันสื่อจนเกิดสาเกต MIDL Awards ปีนี้เป็นปีที่2รางวัลนี้มีความหมายและความสำคัญต่อคนร้อยเอ็ดและปัญหาที่ท่านรองผู้ว่าพูดถึงเมื่อสักครู่อย่างไรบ้างคะ
0: ครับก่อนอื่นก็ต้องในนามตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ต้องขอชื่นชมและก็ขอบคุณหน่วยงานของสสดยซึ่งเป็นแม่งานใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีสสสและก็ภาคีเครือข่ายเมื่อวานนี้เป็นปีที่2ที่เรามีการประกวดจัดประกาศรางวัล นะครับด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อซึ่งเรามองว่ารางวัลเนี้ยมันจะเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกของคนนะครับเราทำต่อเนื่องกับสสดยกับสสมา2ปีเรายังเห็นการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้คนยังน้อยผมก็ถามว่าเอ๊ะทำไมภาคส่วนต่างๆที่มีอยู่นะจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสื่อสารมวลชนภาคการศึกษาองค์กรภาคประชาสังคมหน่วยงานเหล่านี้ล้วนแต่ทำงานด้านการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้หรือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กเยาวชนทำไมยังส่งผลงานเข้ามาประกวดน้อยนะครับก็เราได้รับข้อมูลในเบื้องต้นว่าเขาไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเดินมาถูกทางหรืออย่างอันที่หนึ่งทำจริงไห
1: ม
0: นะครับทำจริงไหมมีประกาศรางวัลจริงไหมแล้วทำแล้วจะได้อะไรนะครับเราก็อธิบายให้คนเหล่านี้ฟังว่าการที่เราจัดงานประกาศรางวัลนะครับซึ่งจัดโดยสสรยขึ้นร่วมกับสสสกับภาคีเครือข่ายเราต้องการทำให้คนที่ทำงานด้านสื่อเห็นว่าเมื่อคุณมีผลงานที่เป็นการสื่อที่เป็นสื่อที่ถ่ายทอดออกไปในเรื่องของการสร้างสังคมที่มีความปลอดภัยสร้างการรับรู้เพื่อเด็กและเยาวชนสร้างความปลอดภัยในพื้นที่สื่อแล้วก็มีการคิดสื่อที่มีการสร้างฉันเพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆขึ้นมาเนี่ยคนทำงานก็ย่อมได้รับเขาเรียกว่าสิ่งตอบแทนที่เป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับเราไม่เน้นในทางวัตถุว่าคุณได้ทำสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสังคมต้องตอบแทนคุณมาและเราก็บอกว่าสื่อเหล่านี้ปัญหาตอนที่ผมพูดมาตั้งแต่เริ่มต้นว่าเด็กของเราเนี่ยเข้าทันสื่อทุกคนเลยแต่เด็กยังไม่สามารถรู้เท่าทันสื่อได้ยังไม่สามารถพินิจวิเคราะห์หรือเอาสื่อนั้นมาไตรตรองดูว่าสื่อนั้นเป็นสื่อประเภทไหนและมีความปลอดภัยกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนและจะมีการรับสื่อยังไงวันสิ่งที่เด็กจะเสพได้ง่ายที่สุดเช่นที่เราจะไปบอกเด็กว่าสื่ออันนี้ไม่ดีนะสื่ออันนั้นไม่ควรเข้านะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายนะมันไม่ปลอดภัยต้องระมัดระวังนะคือเด็กจะไม่ค่อยสนใจการนำเสนอแบบน
1: ี
0: ้แต่การที่ทางองค์กรหรือตัวเอกชนหรือประชาชนหรือกลุ่มต่างๆถ้าผลิตสื่อที่เป็นประโยชน์หรือที่มีความสร้างสรรค์และเด็กเข้าถึงง่ายนะครับในรูปแบบต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการสร้างพื้นที่ให้กับเด็กได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องสื่อให้มากยิ่งขึ้นเพราะนั้นผมจึงมองว่าการประกาศรางวัลมันเป็นการกระตุ้นให้คนเห็นว่าเอ้ยนี่เขาทำปีนี้ปีที่สองแล้วนะแล้วก็ทำจริงเพราะทั้งผู้บริหารทั้งทางยกสมาคมของสทย.สสส.ในส่วนของจังหวัดเองผู้ว่าการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการตัวราชภัฏร้อยเอ็ดตัวสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาคีเครือข่ายมาร่วมงานกันทั้งหมดนั่นแสดงว่าภาครัฐภาคเอกชนองค์กรภาคประชาสังคมให้ความสำคัญเรื่องนี้ที่สำคัญที่สุดผมว่าหลายหน่วยยังไม่รู้นะครับว่ามีมติครม.ทำเรื่องนี้ขึ้นมาหลายคนก็ยังไม่เข้าใจว่าครม.มีมติตั้งแต่เมื่อไหร่มีแล้วให้ทำอะไรทำแบบไหนบ้างยังไงนี่หลายคนยังไม่เข้าใจนะครับอาจารย์หลายคนยังไม่รู้เลยนั้นเราจึงมองว่างานเมื่อวานนี้ที่เราประกาศรางวัลเนี่ยมันเป็นการหนึ่งแหละเราเชิดชูเกียรติให้กับคนที่ทำเรื่องของการสร้างสื่อสร้างสรรค์นะครับสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

0: ื่อพื้นที่ปลอดภัยอย่างที่สองเราจะมีการประชาสัมพันธ์ไปในตัวเพราะเมื่อวานที่ท่านอาจารย์มากับทีมงานมาเนี่ยข่าวเราออกไปทั้งในส่วนของจังหวัดทั้ง20อำเภอแล้วก็ขยายไปในข่าวท้องถิ่นระดับภูมิภาคนะครับก็คือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นผมมองว่าหลายจังหวัดเห็นแล้วหลายภาคส่วนเห็นแล้วแล้วก็เรามีความตั้งใจว่าปีหน้าเนี่ยเราจะต้องยกระดับของการประกาศรางวัล นะครับในเรื่องของการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อของจังหวัดมันต้องใหญ่กว่านี้เดี๋ยวจะพาท่านอาจารย์ถามว่าท่านผู้ว่าบอกว่าปีหน้าต้องทำให้ใหญ่กว่านี้ให้คนเข้ามามีส่วนร่วมมากกว่านี้แล้วก็ให้สื่อนำเสนอสื่อเข้ามาให้เราได้คัดเลือกมากกว่านี้นะครับก็นี่เป็นความตั้งใจผมมองว่ากิจกรรมเมื่อวานนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองแล้วก็สำหรับเด็กและเยาวชนชาวจังหวัดระยองครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะที่น่าสนใจก็คือมีการเตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการรู้เท่าทันสื่อระดับจังหวัดอันนี้สำคัญมากมันจะเห็นถึงความยั่งยืนและเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของหลายภาคส่วนที่มาร่วมเป็นกรรมการกรรมการนี่องค์คณะองค์ประกอบด้วยส่วนใดอย่างไรบ้างและภารกิจสำคัญจะสร้างความยั่งยืนให้เกิดการใช้สื่อที่ปลอดภัยที่สร้างสรรค์เกิดสุขภาวะอย่างแท้จริงในจังหวัดระยองได้อย่างไรบ้างผ่านภารกิจของคณะกรรมการชุดนี้คะ
0: ครับถ้าพูดถึงในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดภายใต้การนำของท่านชัชวาลเบญจศรีวงศ์นะครับท่านผู้การจังหวัดร้อยเอ็ดถ้าพูดถึงเรื่องของการประชาสัมพันธ์ก่อนการประชาสัมพันธ์เนี่ยเราก็จะมีคณะกรรมการประชาสัมพันธ์จังหวัดซึ่งมีท่านผู้การจังหวัดนั่งเป็นหัวโต๊ะเป็นประธานนะครับแล้วก็มีท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นเลขาคณะทำงานชุดนี้ก็จะทำเรื่องของแผนด้านการประชาสัมพันธ์การยกระดับมาตรฐานการประชาสัมพันธ์และก็เป็นการนำเสนอสื่อสารต่างๆไปยังประชาชนในเขตพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดหรือทั่วประเทศนะครับอันนี้เป็นกรรมการชุดที่หนึ่งในส่วนที่เรากำลังดำเนินการตอนนี้เสนอเรื่องเข้ามาแล้วก็จะให้ท่านผู้ว่าลงนามก็จะเป็นคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์นะครับของจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งแน่นอนว่าคนที่จะกับเคลื่อนงานด้านการสื่อได้ดีที่สุดก็คือท่านผู้ว่าการจังหวัดที่จะเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้เราจะเห็นว่าท่านผู้ว่าเนี่ยท่านเป็นไอดอลของหลายๆคนในเรื่องของการทำสื่อประชาสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวเป็นชูโชคในตอนบุญพระเวทท่านก็เป็นมาแล้วนะครับการแต่งชุดซูเปอร์แมนโดดซิปไลน์ลงมาในเรื่องการเชิญชวนคนมาเที่ยวเมืองร้อยเอ็ดในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ล่าสุดท่านก็แต่งตัวเป็นพญาดำไว้ในตับนะครับเพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนรู้ว่าอย่ากินผมนะไม่รู้อาจารย์ได้ดูหรือเปล่าเนาะท่านผู้ว่าท่านบอกอย่ากินผมนะอย่ากินผมนะถ้าอยากตายอย่ากินผมนะให้กินแต่ถ้าอยากตายก็ต้องกินผู้ว่าถ้าไม่อยากตายอย่ากินผู้ว่าก็คือใส่ชุดพญาติไม้ในจับคนก็เป็นไวรัลกดไลค์กดแชร์เป็นจำนวนมากอันนี้เป็นการทำสื่อแบบให้เข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายนะครับ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: การชุดนี้ของเราก็นอกจากท่านผู้ว่าเป็นประธานแล้วนะครับก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเกี่ยวกับสาธารณสุขก็จะเป็นท่านสาธารณสุขจังหวัดนะครับด้านการประชาสัมพันธ์ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดหน่วยงานด้านความมั่นคงก็จะเป็นตำรวจฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็ยังมีหน่วยงานภาคประชาสังคมที่ต้องเข้ามาหน่วยงานภาคการศึกษาไม่ว่าจะเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนะครับท่านศึกษาธิการจังหวัดมีผู้ในการเขตประถมมัธยมนะครับแล้วก็หน่วยงานที่ทำงานด้านอาชีวะคือเราจะให้ครอบคลุมทุกองค์กรที่สำคัญที่สุดแข่งไม่ได้ก็คือนายกสมาคมสื่อสารมวลชนของจังหวัดร้อยเอ็ดผอ.สถานีวิทยุต่างๆที่เป็นตัวแทนนะครับจะเข้ามาเพราะฉะนั้นเรามองว่าคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นคณะกรรมการที่มีบทบาทและมีความสำคัญมันจะตัดพาร์ทคนละแบบนะครับคณะกรรมการประชาสัมพันธ์จังหวัด
1: หนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะท่านรอง
0: ผลงานอะไรเงี้ยจะไปแบบนั้นแต่คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นเนี่ยเป็นการเน้นการสร้างสื่อนะครับสร้างสรรค์เพื่อสังคมที่ปลอดภัยเพราะนั้นเราก็จะเน้นการทำงานลงไปในสังคมระดับหมู่บ้านชุมชนโดยเฉพาะเด็กนักเรียนนักศึกษาที่จะต้องให้เข้ามามีบทบาทแล้วก็ท่านผู้ว่ายังบอกว่าต้องเอาสภาเด็กนะครับเขามีประธานสภาเด็กนะครับของจังหวัดนี้เขาจะมีต
1: ั
0: วแทนของสภาเด็กและเยาวชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการชุดนี้นะครับ
1: ได้ค่ะ
0: ภายในเดือนกรกฎาคมนี้จังหวัดก็จะมีการออกคำสั่งอย่างเป็นทางการพอออกคำสั่งเสร็จแล้วแผนของเราก็คือเราจะประชุมทุกใจมาก
1: ได้ค่ะ
0: ทุก3เดือนประชุมนะครับประชุมทุก3เดือนครั้งแรกอาจจะประชุมเพื่อจะบอกว่าคุณมีหน้าที่ทำอะไรหน้าที่ของคณะชุดนี้เราจะมีหน้าที่ทำอะไรแล้วก็ส่งต่อหน้าที่นี้เพื่อ
1: ให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
0: ได้รับรู้นะครับ
1: ได้ค่ะท่านรองผู้ว่าค่ะถ้ามีโอกาสเราคงได้สนทนากันถึงภารกิจที่ต่อเนื่องของคณะกรรมการ
0: อาจจะมีเวลาเตรียมตัวน้อยไม่รู้ว่าครอบคลุมไหมนะครับ
1: ครอบคลุมทุก